0: หนึ่งนะคะที่เจหยิบมาเล่าให้ฟังนะคะถึงชีวิตของไรเดอร์นะคะบรรดาพี่ไรเดอร์ทั้งหลายในประเทศเวียดนามค่ะมีการรายงานจาก VN Express International นะคะบอกว่าเป็นเวลานับ10 ปีแล้วนะคะตั้งแต่ที่บริษัทเฮลไรวิ่งนะคะซึ่งก็คือ Grab หรือว่า Uber แบบนี้เข้าไปในประเทศเวียดนามนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ที่เข้าร่วมเป็นไรเดอร์นะคะเป็นคนขับเนี่ยที่เรียกกันว่าเป็นเศรษฐกิจแบ็กกิ๊กเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้เป็นงานประจำนะคะมีมากถึง600,000 คนละนะคะที่เป็นบรรดาไรเดอร์ทั้งหลายนะคะที่คอยส่งอาหารบ้างนะคะส่งผู้โดยสารบ้างแต่เชื่อหรือไม่คะว่า10 ปีผ่านไปเนี่ยจนถึงขณะนี้นะคะบรรดาไรเดอร์ในเวียดนามที่ร่วมงานกับ Grab กับ Uber เนี่ยยังเป็นบุคคลที่สื่อเรียกว่าเป็น business partner ค่ะไม่ใช่เป็นพนักงานนะคะนั่นก็หมายความว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้รับสวัสดิการแบบประกันภัยหรือว่าคุ้มครองการเสี่ยงภัยซึ่งอันนี้ต่างจากประเทศไทยนะเมื่อวานนี้ก็พยายามหาข้อมูลนะคะว่าเอแล้วพี่ไรเดอร์ในบ้านเราเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็น Grab หรือเป็น Line Man นะก็ปรากฏว่าบ้านเราก็ดีกว่าเขานะเพราะว่าบรรดาพี่ไรเดอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะมีได้รับการได้รับสวัสดิการนะคะในการรักษาพยาบาลถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะคะแล้วก็จะมีมาตรการป้องกันการได้รับบาดเจ็บนะคะอย่างบางแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรียกว่าพร้อมเซฟนะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะจากประกันภัยแต่ว่าที่เวียดนามไม่มีแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นเวลา10 ปีแล้วด้วยที่บรรดาคนขับไรเดอร์ทั้งหลายที่มีอยู่ราวๆ600,000 คนเนี่ยต้องอยู่แบบรักษาตัวเองนะต้องคอยประคับประคองตัวเองนะคะเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ใช่ไหมพี่ต้นคะเพราะว่าการจราจรถ้าหากว่าใครไปเวียดนามก็คงจะทราบกันดีนะคะว่ารถเยอะมากมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะถึงแม้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นคนหันมาใช้รถเก๋งรถโดยสารกันมากขึ้นเนี่ยแต่คนขับมอเตอร์ไซค์คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยังเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีหน่วยงานนะคะที่คุ้มครองนะสิทธิของแรงงานเนี่ยค่ะพากันออกมาเรียกร้องนะคะให้แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ความสำคัญกับบรรดาไรเดอร์มากยิ่งขึ้นและก็รวมไปถึงเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานเหล่านี้ด้วยซ้ำค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เราอยู่ในประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าพี่ๆไรเดอร์ของเรานะครับที่ทำบริการทางด้านเนี้ยยังมีสถานภาพที่ดีกว่าที่เวียดนามอันนั้นบ้านเราดีกว่าเขาแต่คราวนี้จะพาไปดูที่สิงคโปร์บ้างครับบ้านเขาดีกว่าเรานะครับเป็นการเปิดเผยจากสถานสิงคโปร์บอกว่าเชียงกี Airport use less water electricityDespite handling record passenger numbers นะครับคือถึงแม้ว่าจะมีการรองรับผู้โดยสารเนี่ยมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าปีนี้นะครับตั้งแต่ปี25ถึงปี26เนี่ยเขามีผู้โดยสารที่ไปใช้สนามบินชางงีเนี่ยถึง70,400,000 คนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เรื่องของการใช้ทรัพยากรของเขาเนี่ยมันก็ลดลงโดยเฉพาะอย่างเรื่องของน้ำซึ่งในปี2018ถึง2019เนี่ยเขาใช้น้ำนะครับถึง3 ล้านมิลเลียนลูกบาศก์คิวบิกนะครับเมตรแล้วก็แต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปถึง 24.4% เลยทีเดียวนะครับคือเหลือ2,320,000 คิวบิกเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนที่แบบมหาศาลนอกจากนั้นการใช้ไฟฟ้าของเขาก็ลดลงด้วยเพราะว่าเขาเพิ่มปริมาณการคือบนตัวหลังคาอาคารเนี่ยเป็นโซลาร์เซลล์ไปเกือบหมดแล้วนะครับทำให้การใช้พลังงานของเขานั้นลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนะครับจากปีก่อนๆนั้นอยู่ในหลัก40 ล้านแต่40 กว่าล้าน50 กว่าล้าน60 ล้านตอนนี้เข้ามาเป็น70 ล้านแล้วแต่การใช้พลังงานของเขานั้นลดลงอย่างควบคู่เลยซึ่งก็เป็นผลดีต่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเขาก็ยังได้หน้าอีกในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะว่าเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนเครดิตน้อยลงในเรื่องเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราควรจะนำมาดูและพัฒนาบ้านเรานะครับ
0: ค่ะไปกันต่ออีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวความร่วมมือนะคะระหว่างลาวนะ

0: กับรัสเซียซึ่งก็เป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นนะคะมีการรายงานจากจาการ์ตาโกลบนะฮะที่รายงานจั่วหัวแบบนี้ค่ะ Russia and Laos sign nuclear energy cooperation agreement ค่ะนะคะก็คือทั้งสองประเทศนี้เนี่ยได้ลงนามร่วมกันนะคะในข้อตกลงกรอบข้อตกลงนะคะระหว่างรัฐต่อรัฐนะคะว่าจะร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้นในการพัฒนาแหล่งพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะคะก็คือเป็นการนำเอาพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะคะในการในการเป็นแหล่งพลังงานนะคะให้กับประชาชนชาวสปป.ลาวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการปูทางค่ะไปสู่การหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้นะคะที่จะสร้างจะทำข้อตกลงนะคะก่อสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์นะคะโดยรัสเซียในประเทศสปป.ลาวค่ะพิธีการลงนามกันอีกครั้งนี้นะคะที่ว่าจะร่วมมือกันด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเนี่ยมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในระหว่างที่คณะผู้แทนระดับสูงของสปป.ลาวนะคะไปเยือนประเทศรัสเซียนะคะและการลงนามในครั้งนี้นะคะก็มีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะเป็นสักขีพยานนะคะซึ่งก็น่าจับตาดูอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะว่าสปป.ลาวเนี่ยเขาก็มีมิตรประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่นะคะที่ไม่แพ้ประเทศใดด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลค่ะ
1: ก็เลยเป็นแลนด์ลิงก์ไปแล้วนะครับสำหรับเราเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับอาจารย์มารออยู่แล้วกับเรื่องสงครามยังไม่จบสหรัฐอิสราเอลอิหร่านความสงบมีจริงหรือไม่
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดนาฬิกา12นาทีค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังจากทั่วประเทศไทยนะคะจากเครือข่ายอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้พบกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะมาพูดถึงประเด็นสงครามจบจริงหรือไม่ระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: รู้สวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ท่านครับ
1: วันนี้อาจารย์เดินทาง
6: ใช่ครับวันนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับอยู่ในรถแต่ว่าพี่เองผมคิดว่าก็เป็นวันที่เราคงต้องติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าตามกำหนดเวลานะครับที่โดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยก็คือในวันศุกร์นี้นะครับตัวของบันทึกเข้าใจเจนีวานะครับเจนีวา MOU ระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับที่รุกรานเข้าไปในอิหร่านเนี่ยก็จะเดินหน้านะครับมีการลงนามแล้วก็จะเปิดเฟสสู่การเจรจานะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดเลยก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่านี่มันยังไม่ใช่สนธิสัญญาสันติภาพนะครับสงครามยังไม่ได้อยู่นะครับมีเพียงแค่คาดการว่าที่เจนีวาวันนี้จะมีการลงนามกันในบันทึกความเข้าใจเพื่อที่จะเดินหน้าสู่การเจรจาต่อซึ่งไอ้เนื้อหาของบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่มีการเผยแพร่กันเนี่ยก็ยังไม่ใช่ฉบับทางการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับแน่นอนว่าท่าทีของทรัมป์เนี่ยทรัมป์ประกาศยืนยันผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวด้วยนะครับไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นทางการของทรัมป์เนี่ยข่าวนะครับว่า ข้อตกลงเนี้ยมัน

0: ความสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็เรือสินค้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะทดลองใช้เส้นทางเดินเรือสากลในช่องแคบฮอร์มุซได้บ้างแล้วนะครับในขณะที่ปฏิกิริยากลุ่มนานาชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีรวมถึงแคนาดาเนี่ยนะครับได้ออกแถลงการร่วมกันนะครับต้อนรับนะครับแล้วก็ตอบรับตัว MOU วันนี้นะครับแล้วก็ส่งแสดงความหวังว่าวิกฤตเรื่องของวิกฤตพลังงานวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะคลี่คลายได้โดยเร็วนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ซึ่งรวมตัวผมเองด้วยเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเราเอาตัวร่าง14ข้อของ MOU มาพิจารณาเนี่ยมันยังมีประเด็นที่น่าห่วงกังวลอยู่เยอะนะครับว่าโอกาสที่จะเดินหน้าไปสู่สันติภาพเนี่ยมันคงยังไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้นี้นะครับผมเองมองไปในทิศทางเดียวกันกับสถาบันที่เป็นติ้งแท้งนะครับของสหรัฐอเมริกาก็คือ CSIS นะครับแล้วก็ WISW นะครับ International Studies of War เนี่ยนะครับเรา Institute Study of War นะครับเราพบว่านาทีนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างแย่งชิง narrative กันอยู่มากกว่านะครับแย่งชิงการเขาเรียกอะไรล่ะสร้างภาพลักษณ์สร้างภาพพจน์นะครับสร้างการตีความ MOU วันนี้นะครับโดยฝั่งอิหร่านเนี่ยประกาศชัดเจนนะครับผ่านทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศว่าอิหร่านกับโอมานใช่ไหมครับอิหร่านเนี่ยดูแลฝั่งด้านที่เป็นอ่าวเปอร์เซียด้านในของช่องแคบฮอร์มุซในขณะที่โอมานเนี่ยดูในฝั่งอ่าวโอมานที่จะเชื่อมระหว่างช่องแคบฮอร์มุซกับมหาสมุทรอินเดียนะครับบอกว่าทั้งสองประเทศจะเป็นผู้บริหารจัดการการจราจรทางน้ำแล้วก็ให้บริการทางเรือแล้วก็จัดเก็บค่าธรรมเนียมในช่องแคบฮอร์มุซนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็น freedom of navigation นะครับมันไม่ได้เป็นเสรีภาพการเดินเรือเหมือนกับหน้าน้ำสากลเหมือนในกรณีที่ทรัมป์พูดนะครับในขณะเดียวกันครับฝั่ง IRGC นะครับหรือว่ากองทัพปฏิวัติอิสลามที่เขามีกองทัพเรือที่เรียกว่า IRGC Navy เนี่ยก็ประกาศนะครับสวนทางกับทรัมป์บอกว่าเรือบางลำเนี่ยเริ่มออกมาได้นะครับแต่ว่า IRGC Navy ยังประกาศนะครับว่าในรอบ96ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการออกไปอนุญาตให้เรือพาณิชย์ลำไหนเดินออกได้เลยนะครับแล้วก็เตือนเรือต่างๆว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อการข่าวของฝั่งที่ยังไม่ได้มีข้อมูลอย่างแท้จริงนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าสงครามครั้งนี้ที่เริ่มขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านในการที่จะรุกรานสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลในการที่จะรุกรานแต่ว่าในการเจรจาเนี่ยอิสราเอลถูกกันออกไปจากการเจรจานะครับแล้วก็ใน14ข้อที่คุยกันเนี่ยพูดถึงเรื่องของการหยุดยิงในทุกแนวรบซึ่งแนวรบหลักๆอีกแนวรบหนึ่งก็คือในเลบานอนซีเรียแล้วก็ในกาซาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวรบที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปเป็นผู้รุกรานแต่ว่ามันเป็นแนวรบที่อิสราเอลเข้าไปเป็นผู้รุกรานนะครับแล้วในเมื่ออิสราเอลเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MOU ฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความรุนแรงที่แน่นอนชาวปาเลสไตน์เห็นค่าราวีต่อเรื่องมาหลายปีมากในกาซานะครับการเข้าไปยึดครองดินแดนในซีเรียในเลบานอนนะครับที่เขามีกลุ่มอย่างเช่นฮิสบอลเลาะห์กลุ่มอย่างเช่นฮามาสในการต่อต้านเนี่ยมันจะทำให้สันติภาพได้จริงนะครับรวมถึงต้องบอกกับคุณผู้ฟังด้วยก็คือไม่ใช่ว่าวันศุกร์นี้ลงน้ำเสร็จทุกอย่างจะกลับมาอยู่ในสถานะปกติถูกไหมครับเพราะว่าการลงนามใน MOU เพื่อเปิดทางให้ไปสู่การเจรจาครับการเจรจาส่วนหนึ่งบอกว่าจะต้องมีการเปิดช่องแคบพอหมดแต่ว่าถามว่าในทางปฏิบัติอ่ะกว่าจะเก็บกวาดทุ่นระเบิดได้หมดจะใช้เวลาถูกไหมครับกว่าจะสามารถที่จะกลับมาผลิตก๊าซในโรงแยกก๊าซในโรงกลั่นน้ำมันได้อีกรอบเนี่ยจะใช้เวลาอีกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นนักธุรกิจนักการทานการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นข่าวดีว่าห่วงโซ่ประทานมันจะกลับมาโอเปเรตได้ทันทีมันยังต้องมีเวลาที่จะต้องลำบากยากเย็นในการซอร์ซิ่งในการหาวัตถุดิบกันอยู่นะครับอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าอีก2ไตรมาสก็คือจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยก็คงยังจะมีประเด็นเรื่องเหล่านี้ที่ทำให้เรายังต้องห่วงกังวลกันอยู่นะครับ
1: อาจารย์ครับอาจารย์คือตัวท่านดร.ทรัมป์เองเนี่ยท่านก็จะโดนกดดันหลายด้านเพราะว่าทางรัฐสภาก็กดดันว่าการไปทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยมันโดยไม่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติของรัฐสภาก็แล้วก็เลยกำหนดเวลาไปแล้วเนี่ยท่านโดนกดดันในเรื่องนี้โดนกดดันในเรื่องของ

0: สุขภาพโดนกดดันในเรื่องของเศรษฐกิจในอเมริกาเองเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะรอดไหมครับงานเนี้ยจะรอดไปได้กี่น้ำ
1: ด้วยนะครับอย่างเช่นนาทีนี้เนี่ยที่การรุกรานเข้าไปมันต้องถูกหยุดชะงักส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันจะมีอีเวนต์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในอเมริกาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีฟ่าเวิลด์ครับใช่ไหมครับฟุตบอลโลกทั้งอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพ

0: คือต้องว่าในการที่คุณเป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพใหญ่ที่สุดในโลกเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอภิมหาอำนาจเนี่ยวันที่4 กรกฎาคมเนี่ยสายตาทุกผู้ควรจะต้องจับจ้องถูกไหมครับแล้วดูว่าสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะแสดงสถานะการเฉลิมฉลองอิสรภาพได้อย่างยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ทุกคนจะตบเท้าเข้าไปแค่ไหนแต่ว่าอิหร่านก็เลือกบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจัดงานศพของอายาตุลลอฮ์โคมานีอีผู้นำรุ่นที่2วันนั้นเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็
1: ค่ะ
0: มีประเด็นเล็กประเด็นน้อยนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ทำให้เราต้องดูต่อไปแล้วก็แน่นอนที่สุดคือเรื่องที่มันลงตัวยากที่สุดนะครับแล้วก็จะทำให้เงื่อนไขอย่างที่เมื่อกี้ต้นพูดมาว่าสุขภาพตรงไหนแข็งแรงเจรจาก็ยังไม่จบแล้วมันจะต้องเคลมความสำเร็จให้ได้เพื่อที่จะปูทางไปสู่การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนก็คือดีลเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในอิรักนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้ามันไม่ได้เงื่อนไขที่ดีไปกว่าสมัยที่โอบามาเคยทำได้เนี่ยน
1: ั่
0: นก็เท่ากับว่าการสูญเสียงบประมาณมหาศาลการสูญเสียแสนยานุภาพมหาศาลการสูญเสียชีวิตแล้วก็ความเดือดร้อนของทุกคนในบริเวณอ่าวเปอร์เซียอ่าวอาหรับเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมเพราะในที่สุดคุณก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมก็คือจุดที่โอบามาเคยทำเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่สามารถที่จะทำดีลซึ่งแน่นอนมันยุ่งยากซับซ้อนนะครับเพราะว่าตัวของสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยมันมีการเซนทริฟิวส์มันมีการเขาเรียกอะไรล่ะ enrich นะครับไปซะจนมันมีศักยภาพสูงมากขึ้นมากกว่าตอนที่โอบามาเคยดีลได้ซะอีกนะครับ mm-hmm. เพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์จะมีปัญหาสุขภาพทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตรุนแรงขึ้นแน่นอนก่อนที่จะเดินหน้าการเลือกตั้งกลางเดือนในเดือนพฤศจิกายนครับ
1: นับว่าน่าติดตามอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าท่าทีของสหรัฐที่มีต่ออิสราเอลเนี่ยดูจะเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วที่ตอนแรกร่วมกันจับมือนะคะไปปฏิบัติการครั้งนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทรัมป์ยังพูดไปถึงเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลด้วยซ้ำว่าจะต้องรับผิดชอบนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเลบานอนนะคะอาจารย
0: ์ถูกต้องใช่ครับนั่นก็แสดงเห็นว่าตอนนี้พันธมิตรที่เนทันยาฮูเคยบอกว่าทรัมป์คือประธานาธิบดีที่เหมือนกับเป็นประธานาธิบดีที่สนับสนุนอิสราเอลมากที่สุดภายใต้วิธีคิดแบบขวาจัดแบบยูซานิสเนี่ยนาทีนี้มันเริ่มเกิดการปีนมันเริ่มเกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดกันแล้วนะครับตอนนี้ต้องดูว่าคนของล็อบบี้ยิสต์อิสราเอลที่เป็นขวาจัดหัวรุนแรงที่มีอิทธิพลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐกิจในทางสื่อในทางการเมืองที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะกดดันทั้งสองพรรคก็คือเดโมแครตกับรีพับลิกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงจะต้องดูว่าถึงบอกว่าอย่าได้คิดนะครับว่าวันศุกร์นี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสันติภาพเพราะว่ามันยังมีอีเวนต์ใหญ่ที่เราจะต้องดูต่อจากนี้ไปอีกอย่างน้อยที่สุดก็จนถึงปลายปีใช่ไหมครับพฤศจิกายนว่าทรัมป์จะสามารถที่จะช่วงชิงชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมที่สหรัฐอเมริกาได้หรือไม่
1: ค่ะอ
2: ย่าง
1: เ
2: รื่องของเรื่องของการกดดันของล็อบบี้ยิสต์ของอิสราเอล IPAC นี่นะครับที่ผมได้ทราบมาเนี่ยคือสวเนี่ยเขาบอกว่า93คนเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนในเรื่องการเลือกตั้งแล้วจาก IPAC ทั้งมันแล้วก็รวมทั้งของบรรดาผู้แทนไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันทั้ง2ฝ่ายก็ได้รับเงินสนับสนุนจาก iPad ทั้งหมดเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เหตุการณ์เนี้ยมันจะเหตุการณ์ที่ทำอิสราเอลพาสหรัฐเข้าไปสู่สงครามเนี่ยส่วนคนในอเมริกาเองก็เขาบอก 60% ตอนนี้ไม่เอาด้วยกับอิสราเอลอาจารย์คิดว่า iPad นี่ยังจะมีอิทธิพลต่อบรรดานักการเมืองของอเมริกาต่อไปนะครับทั้ง2พรรคเนี่ยครับ
0: มันทำให้เห็นนะครับว่าการยึดโยงกันของกลไกการบริหารของสหรัฐอเมริกาผ่านทางวุฒิสภาคือวุฒิสมาชิกในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหน้าที่สนับสนุนการกลไกการบริหารรัฐในอเมริกานะครับแล้วที่เมื่อกี้คุณต้นบอกว่า93คนรับเงินจาก iPad ก็คือกลุ่มของยิวซานิสที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ในสหรัฐอเมริกานะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าสวทั้งหมดมี100คนนะฮะ 100คนและ93คนรับเงินน่ะลองนึกภาพดูแล้วกันว่าเขามีอำนาจขนาดไหนแล้วการเลือกตั้งสวเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเป็นรัฐใหญ่หรือรัฐเล็กถูกต้องไหมครับเพราะว่าจะเป็นรัฐใหญ่มากๆอย่างแคลิฟอร์เนียอย่างเท็กซัสนะครับอย่างฟลอริดาอย่างเงี้ยก็มีสว2คนกับรัฐเล็กๆอย่าง

0: เดลาแวร์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอการที่จะเลือกผู้แทนเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนโครงสร้างและความตั้งใจจริงของประชาชนถูกไหมครับเพราะเมื่อกี้คุณต้นเพิ่งบอกว่าเวลาไปดูโพลเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เอากับวิธีคิดแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นนาที
1: ใช
0: น
1: ่
0: ี้เนี่ยมันเลยยิ่งทําให้ไอย้อนกลับมาครับ250ปีของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาแสดงออกว่าตัวเองเป็นผู้นำใช่ไหมคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: ในเรื่องของการสินค้าและบริการสาธารณะกับโลกผ่านกลไกประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่ในความเป็นจริงอย่างเรื่องอย่างเงี้ยโครงสร้างประชาธิปไตยเองที่สหรัฐเองก็ถือว่าเป็นผู้นำอ่ะตอนนี้มันก็มีเครื่องหมายคำถามตัวโตใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะตกลงมันยึดโยงกับประชาชนจริงหรือเปล่าหรือว่าระบบที่มันเกิดขึ้นในทีนี้เนี่ยมันมีคนแฮกระบบได้ซะจนอำนาจการผูกขาดในการบริหารจัดการประเทศเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มือประชาชนที่เลือกผู้แทนเข้าไปแต่มันกลับอยู่ที่กลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางสื่ออิทธิพลทางเศรษฐกิจอย่างเช่นกลุ่มล็อบบี้ยิสต์แทนครับ
1: น่าติดตามอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ใช
1: อา
0: ่
1: จารย์
0: เพ
1: ม
0: รา
1: อ
0: ะ
1: ง
0: ฉะน
1: ว
0: ั้
1: ่
0: น
1: า
0: สถาน
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ารณ์
1: เช
0: ว
1: ิ
0: ั
1: ญ
0: นน
1: อ
0: ี
1: า
0: ้
1: จา
0: เ
1: ร
0: น
1: ย
0: ี
1: ์
0: ่
1: ต
0: ย
1: ่อ
0: ก็
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ือเราเองคงจะต้องกลับมาทบทวนนะครับว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันกับเรื่องพวกนี้ดีมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ
0: ที่ผ่านมาเราเคยพูดประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดเรามีความมั่นคงทางอาหารไอ้ความมั่นคงทางอาหารที่เรามีจริงหรือเปล่าแล้วเวลาเราพูดถึงความมั่นคงทางอาหารเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนหรือเปล่านะครับนาทีนี้ผมคิดว่าคําที่สําคัญที่สุดก็คือคําว่ายั่งยืนคําว่า resilience นะครับที่มันแปลว่ายืดหยุ่นด้วยยั่งยืนด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดซึ่งก็สะท้อนนะครับว่าถ้าล้นเกล้าชาติที่เก้าเคยนำเสนอเรื่องของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ยุคทศวรรษ1980-1990
1: ค
0: น
1: ่
0: า
1: ะ
0: ทีนี้มันก็เป็นเครื่องยืนยันครับพระชัยภาพแล้วก็สายพระเนตรของพระองค์เนี่ยยาวไกลมากๆนะครับแล้วท่านเองก็พูดเรื่องนี้มาก่อนใครๆนะครับก่อน Sustainable Development Goals ก่อนหลายๆเรื่องนะครับเราเองก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องทำเรื่องเหล่านี้ให้จริงจังมากยิ่งขึ้น
2: อาจารย์ครับเรื่อง
1: ค
2: ความ
1: ่ะ
2: มั่นคงอีกด้านหนึ่งเนี่ยอิสราเอลอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยเยอะแยะมากเลยอันนี้จะเป็นภัยต่อความมั่นคงเราไหมครับ
0: ก็อันเนี้ยมันแสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องของความหย่อนยานของภาครัฐในการที่จะบังคับใช้กฎหมายมันมีอยู่จริงนะครับมันอาจจะเลวร้ายไปกว่านั้นด้วยเพราะว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของการคอร์รัปชันถูกต้องไหมครับรับเงินใต้โต๊ะในการที่จะอนุญาตให้กิจกรรมบางอย่างที่มันขัดกฎหมายมันเกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างมีความโปร่งใสจะกลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับแล้วก็เวลาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าทำแบบหวานอันนึงที่น่ากลัวอย่างเช่นบางประเทศเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีมากๆแล้วเขาเคยได้ประโยชน์จากการที่เรามีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเข้ามาได้ง่ายแล้วเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวที่คุณภาพดีปรากฏอยู่ดีเขากลับโดนระงับวีซ่าแล้วต้องไปทำวีซ่าใหม่ในขณะที่บางกลุ่มก็ยังได้วีซ่าต่อไปอย่างเงี้ยนะครับไปมันเป็นการหวานแหกขึ้นไปนะครับมันควรจะต้องไปดูว่าคือต้องเข้าใจนะครับว่าคนอิสราเอลไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะครับคนอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นคนดีดีมากด้วยนะครับผมเองรู้จักหลายท่านก็เป็นคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีความน่ารักมากๆแต่ว่าอย่าให้คนจำนวนน้อยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันทำให้เรามีภาพพจน์ที่เลวร้ายกับทางประเทศนะครับแต่คนไหนที่เป็นคนที่มีความเลวร้ายคนไหนที่มาเพื่อเอาแต่ประโยชน์ในประเทศไทยแล้วก็ดูดกินทรัพยากรมายึดครองพื้นที่แบบนี้เนี่ยมาทําไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคนไทยเพื่อประโยชน์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้เพราะนั้นเราก็ต้องจัดการตรงนี้มากกว่านะครับว่ากระบวนการแบบนี้มันไม่ได้เขาอย่างเดียวมันก็มีเราที่ผิดด้วยแล้วเราจัดการกับคนของเราที่ผิดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีธรรมาภิบาลหรืออย่างครับ
2: ว่าแล้วเชียวว่าฟังแล้วกลับไปนอนต่อไม่ได้นะครับวันนี้กราบขอบคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆครับวันนี
0: ้
2: เวลาของเราหมดแล้วนะครับก็ขอลาคุณผู้ฟังกันไปเลยทั้ง3ท่านนะครับเราทั้ง3คนลาไปเลยนะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์
2: ด
1: ้วยนะคะสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16มิถุนายนขออภัยครับ17มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะกับผมผู้เบสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะเริ่มกันที่สำนักพระราชวังค่ะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งประดิษฐานณอาคารหน่วยราชการในพระองค์ศาลาสหไทยสมาคมและบริเวณเต็นท์ด้านข้างศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่3นะคะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้ก็ได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาครบ15วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวรวมถึงมีภาพข่าวนะคะราชาซัลมานซาอุส่งพระราชสารอาลัยพระองค์พาปวงชนรำลึกหนีพระเมตตาในหลวงและพระราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชาธิบดีซัลมานและมกุฎราชกุมารซาอุดีเซาส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนม์ของกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ด้านคณะทูตนานาชาติองค์การยูนิเซฟ FOO และประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าหลั่งไหลท้องสนามหลวงรอร่วมถวายสักการะและลงนามอาลัยเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาวันสุดท้ายเนืองแน่นก่อนทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระศพตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้ค่ะมีภาพพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังกันเนืองแน่นค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกราบพระศพ27มิถุนายนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระศพนิกรหลั่งไหลแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าหญิงของคนไทยเป็นวันสุดท้ายพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระศพ27มิถุนายนนี้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพพระพันปีหลวงค่ะ
2: ครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับก็เผยแพร่ข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัสซาอุดแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาข้อความในพระราชสารระบุว่าทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนด้วยความโทมนัสและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงประชาชนชาวไทยพร้อมขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจและขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากความทุกโศกและเหตุร้ายใดๆในการนี้เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอาซาอุสมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียก็ทรงมีข้อความแสดงเสียพระทัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยเช่นเดียวกันมีพาดหัวเป็นประเด็นใหญ่ของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากษัตริย์ซาอุทรงสารอาลัยคณะทูตยูเอ็นถวายสักการะประชาชนน้อมรำลึกในพระกรุณาในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากษัตริย์มกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกจัดพิธีถวายความอาลัยพระสงฆ์นิกรหลั่งไหลถวายความอาลัยรำลึกพระเมตตาพระกรณียกิจเพื่อผู้ด้อยโอกาสครับ
1: มีประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะคะให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือบัตรคนจนรุ่นปัจจุบันจำนวน 13,180,000 คนที่ลงทะเบียนตั้งแต่ปี65รีบดำเนินการลงทะเบียนค่ะเพื่อขอรับสิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคทางค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันสุดท้าย19มิถุนายนนี้ก่อนเวลา 16:30 น.ผ่านเว็บไซต์ของ2การไฟฟ้า2การประปาหากพ้นกำหนดก็จะไม่สามารถรับสิทธิ์ในรอบนี้ได้ทันทีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการจัดสรรงบประมาณเยียวยาในช่วงครึ่งหลังของปีค่ะโดยการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพสำหรับรอบบินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม69นี้นะคะไปจนถึงรอบบินสิงหาคม69ค่ะส่วนความคืบหน้าการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะก็มียอดค่าใช้จ่ายรวมกว่า32ล้านบาทแล้วนะคะรัฐบาลก็ชวนร้านค้าใช้นกกระซิบ AI ผู้ช่วยร้านค้าถุงเงินไทยช่วยไทยพลัสก็ยอดใช้งานทะลุ 400,000 ครั้งหนุนผู้ประกอบการใช้ข้อมูลพัฒนาการค้าขายค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะเตือนบัตรคนจน 13,180,000 รายลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำค่าไฟก่อน19มิถุนายนไทยช่วยไทย16วันสะพัดพุ่ง 32,000 ล้านชวนใช้ AI นกกระซิบกระทรวงการคลังเตือน 13,180,000 คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพภายใน19มิถุนายนนี้ก่อนหมดสิทธิ์เผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส16วันเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้านรัฐบาลชวนร้านค้าใช้ AI นกกระซิบหนุนพ่อค้าแม่ค้าพัฒนาข้อมูลค้าขายค่ะ
2: ครับในขณะที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็ประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังส่งสัญญาณบวกครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดการว่าถ้าหากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามในข้อตกลงยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการจะช่วยปลดล็อกปัญหาการขนส่งสินค้าทางเรือและทำให้ ราคาพลังงานโลกผ่อนคลายลงซึ่งจะส่งผลดีต่อกำลังซื้อและการค้าขายของประเทศไทยโดยอาจจะผลักดันให้ตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่า GDP ทั้งปีเติบโตได้มากกว่าเป้าหมายเดิมที่คาดการเอาไว้ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2ในขณะที่นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะฟันธงโดยจะรอประเมินความชัดเจนของตัวเลขเศรษฐกิจอีกครั้งหลังมีการลงนามสันติภาพเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจก็ยังเปิดเผยถึงผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วยบรรเทาค่าครองชีพในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเท่าที่จำเป็นได้และมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยในครึ่งปีหลังให้เติบโตได้ตามเป้าหมายแม้จะยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่สงบในตะวันออกกลางที่กระทบต่อต้นทุนภาคการขนส่งอยู่ก็ตามครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประชาชนนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการเปิดเผยแผนปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนจริงและเป็นธรรมโดยเตรียมกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่เป็นประเภทที่9นะครับสำหรับกลุ่ม Data Center นะครับที่ต้องจ่ายค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงมากและต้องใช้ก๊าซนำเข้าราคาสูงในการผลิตโดยจะนำส่วนต่างที่เก็บได้เพิ่มเติมมาใช้อุดหนุนและลดภาระบินค่าไฟให้กับภาคประชาชนและอุตสาหกรรมในประเทศพร้อมกันนี้เตรียมสะสางสัญญาณธาตุโรงไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมกับรัฐโดยตัดงบความสูญเสียในระบบและไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฐานของประชาชนทั้งหมดส่วนการส่งเสริมพลังงานสะอาดจะเร่งรัดกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ควบคู่ไปกับมาตรการช่วยสนับสนุนด้านเงินดาวและลดดอกเบี้ยผ่านธนาคารรัฐเพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาติดตั้งโซล่าเซลล์และเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า EV ให้มากขึ้นครับมีพาดหัวในแนวหน้าครับสุภจีคาด GDP โต2โตเกิน 2% หากสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพเชื่อสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นหลังเปิดช่องแคบฮอร์มูซด้านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไทยครึ่งปีหลังให้เติบโตต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์ตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกแต่ยังเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมไทยขณะที่สภาพัฒน์รอประเมินหลังการลงนามสันติภาพครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองนะคะซึ่งมีประเด็นเรื่องของผู้ว่าภูเก็ตและรองผู้ว่าภูเก็ตค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะประเด็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะในส่วนของผู้ว่าและรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมนะคะซึ่งก่อนการประชุมเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือเป็นการภายในบนตึกไทยคู่ฟ้าขอความร่วมมือให้คณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ละคนออกมารออยู่ด้านนอกซึ่งก็มีข่าวนะคะว่ารัฐมนตรีหลายคนเนี่ยถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะภูเก็ต ทหลังจากเมื่อวันที่15มิถุนายนในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยนายกก็ได้ตำหนิการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลที่มีข่าวว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบางคนที่เรียกว่ารองซีฟู้ดไปพูดว่าย้ายนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหรือผู้ว่าแซมเบ้ได้จนเป็นเหตุให้มีคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนเมื่อช่วงค่ำ15มิถุนายนซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกุ้งของภูเก็ตก็ถูกย้าย2คนนะคะผู้สื่อข่าวก็เมื่อวานนี้ค่ะก็รายงานว่าทางครม.เนี่ยก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าการโยกย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอมาย้ายมาดีขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอาวุโสในเรื่องโปรไฟล์ผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าการโยกย้ายนี้มีผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในพื้นที่หรือไม่นายกบอกว่าบางทีก็มีการปรับเพราะภูเก็ตก็มีหลายเรื่องผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าขออภัยค่ะนายกบอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เห็นผมเนี่ยลงไปดำเนินการ 2-3 วันก็ยังไม่ดีขึ้นพอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่มันเป็นการทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้เราก็ต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกันเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้ไปทำงานเราไม่ยอมให้เกิดประเด็นเช่นการบุกยึดที่ดินชายหาดไล่ชาวบ้านข่มขู่มาเฟียต่างๆนานาและแอบอ้างอะไรกันจะให้ผมรอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนไปสืบสวนสอบสวนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนผมก็มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอนุทินโยนปลัดมท.ชงย้ายผู้ว่าภูเก็ตเข้ากระทรวงมหาดไทยอ้างอาวุโสเลยยกขึ้นตำแหน่งอันสิทธิ์แจงวุ่นไม่ใช่ลงดาบนายกหนูกอดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหลังถูกย้ายเป็นรองปลัดบอกมาอยู่ด้วยกันแซมเบ้ขอให้กระทรวงส่งกรรมการลงไปตรวจสอบความขัดแย้งกับรองผู้ว่าราชการซีฟู้ดลั่นเป็น40มา9ปีอาวุโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องมารับน้องไม่ใช่คู่ขัดแย้งมีหน้าที่ต้องเตือนให้น้องทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อวัดพลังการก็เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยเชื่อเพราะเตือนไปจึงเป็นต้นเหตุความไม่พอใจปลัดป๊อปชี้เมื่อทำงานไม่เข้ากันก็ปรับยกทีมคนที่เข้าไปใหม่ก็ต้องทำงานแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนายกเรียกรัฐมนตรีภูมิใจไทยถกลับห้ามผู้ติดตามเข้าคาดเฉ่งแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ไม่ได้โดยเฉพาะในภูเก็ตค่ะ
2: ครับไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับนายพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลเจาะลึกคลิปหลักฐานการหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าส.ว.ภาค2ครับโดยระบุว่าการไล่กล้องวงจรปิดและตรวจสอบสรีระเปรียบเทียบใบสมัครอย่างละเอียดเชื่อว่าผู้สมัครกลุ่ม1นะครับหมายเลข84ที่ปรากฏในคลิปคูหาเลือกตั้งระดับประเทศคือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันซึ่งกล้องจับภาพชัดเจนนะครับณเวลา 19:02 นได้ยื่นเอกสารฉบับ1ให้กับนายธิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ที่เดินเรียกเก็บโพยอยู่ในขณะนั้นพร้อมตั้งข้อคำถามนะครับชี้ตรงไปถึงประธานสว.ให้ตอบสังคมว่ามีพฤติการตกลงแลกเปลี่ยนเงินตำแหน่งหรือว่ามีคนสั่งการเบื้องหลังโพยหัวดังกล่าวหรือไม่นายพริษฐ์ก็ย้ำด้วยนะครับว่าคำถามสำคัญถึงประธานวุฒิสภา5ข้อทั้งปมที่จะปฏิเสธหรือไม่ว่าไม่ใช่บุคคลในคลิปเอกสารที่ยื่นคือโพยหมายเลขใช่หรือไม่ใครเป็นคนจัดทำและยืนยันได้หรือไม่ว่าไม่เคยมีส่วนหนึ่งของกลุ่มที่จัดตั้งลงคะแนนกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันในขณะเดียวกันยังได้ทวงถามถึงความคืบหน้าไปยังกกต.ที่ยังเงียบเฉยมาตลอด 2-3 วันว่าในวันที่เกิดเหตุกกต.เห็นอะไรในโพยและเห็นพฤติกรรมอย่างไรต่อการทุจริตหรือไม่เหตุใดจึงต้องเดินเก็บเอกสารและกล่าวตักเตือนผู้สมัครรวมทั้งได้นำหลักฐานชิ้นนี้เข้าสำนวนการสอบสวนที่กกต.กำลังพิจารณาอยู่ด้วยหรือไม่นะครับส่วนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยก็มีมติเห็นชอบเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมนะครับให้เป็นรายมาตรา2ประเด็นสำคัญโดยนายสุภชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยแถลงว่าประเด็นแรกก็คือการยกเลิกหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศเนื่องจากสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปการคงหมวดนี้ไว้แบบตายตัวทำให้กลไกหลักของรัฐบาลขาดความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาประเทศ ประเด็นที่2คือการเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.สามารถตรากฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและนำงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้จริงยืนยันเป็นการแก้รายมาตราที่ส.ส.ทำได้ตามสิทธิ์โดยไม่ต้องทำประชามติและเตรียมยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเร็วๆนี้ครับนอกจากนี้นายสุภชัยยังได้กล่าวตอบโต้ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันที่ยังคงเคลื่อนไหวในประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยไล่ให้ทั้งสองคนไปศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากนายชนินแก่นฮิรันทนายความที่โพสต์ชี้แจงพยานหลักฐานทุกวันไม่ใช่ดีแต่โหนกระแสเพื่อหวังผลทางการเมืองมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้อนุทินชี้ขัดแย้งทำงานไม่ได้เด้งผู้ว่าภูเก็ตนั่งรองปลัดโชตนรินทร์แทนไอติมข้องใจมงคลโผล่คลิปสว.มติภูมิใจไทยชงแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรามท.เด้งผู้ว่าภูเก็ตเส้นขัดแย้งรองซีฟู้ดส่งโชตนรินทร์นั่งแทนปชน.ข้องใจมงคลโผล่ในคลิปเลือกสว.ภูมิใจไทยชงแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราโละหมวดปฏิรูปประเทศครับ
1: นอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็ยังมีประเด็นครม.ที่น่าสนใจนะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะครม.ตั้งสีหศักดิ์หัวหน้าทีมไทยเจรจาอันคลอสครม.ไฟเขียวสีหศักดิ์หัวหน้าคณะเจรจาอันคลอสฝ่ายไทยทูตทรงชัยนั่งรองพร้อมตั้งอดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศชาวแอฟริกาใต้เยอรมันร่วมทีมสว.ปริญญาเรียกร้องรัฐบาลทบทวนทุกความช่วยเหลือต่อกัมพูชาค่ะ
2: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
9: เตรียมตัวกราบเลย
10: โอเค
11: พง
12: เตรียม
13: แม่คิมจัง
14: ทั้งไก่ทอด
15: กุ้ง
16: ปลาหมึก
17: หมูอัด
18: ผักมีประโยชน
19: ์กรอบอร่อย
20: แน่นอนจ้า
21: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
22: ตราฉลากทอง
23: จึงทำให้ทุกอย่าง
24: กรอบอร่อยมาก
25: ไหนบอกอมเพีย
26: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
27: เหน
28: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังอยู่ที่ประเด็นการเมืองนะครับในกรณีที่นายกรวีออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโต้กลับพรรคประชาชนกรณีแกนนำฝ่ายค้านออกมาปูดว่ามีการจ่ายเงินหลักล้านบาทนะครับเพื่อฝากเลี้ยงส.ส.ในฝากฝั่งของฝ่ายค้านนะครับซึ่งยังคงมีเสถียรภาพเพียงพอในประเทศอยู่แล้วนะครับนายกรวีปริศนานันสกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลก็ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้กรณีที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนออกมาแฉนะครับว่ามีการฝากเลี้ยงส.ส.ฝ่ายค้านในสภาและค่าตอบแทนหลักล้านบาทเพื่อให้นั่งครบองค์ประชุมและโหวตตามสั่งโดยนายกรวีก็ตั้งคำถามกลับอย่างเจ็บแสบนะครับว่าการมาประชุมสภาเป็นหน้าที่โดยตรงของส.ส.ทุกคนอยู่แล้วเหตุใดการทำหน้าที่ตามปกติจึงถูกมองว่ามีคนเอาเงินมาจ้างพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลปัจจุบันมีเสียงหนาแน่นถึง300เสียงมีเสถียรภาพเพียงพอในการบริหารประเทศไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปซื้อเสียงส.ส.ฝ่ายค้านมาเป็นองค์ประชุมทางนี้ก็ได้ท้าทายให้ผู้ที่ปล่อยข่าวนำหลักฐานออกมาเปิดเผยให้ชัดเจนว่าเป็นใครพรรคไหนหากไม่มีหลักฐานก็ไม่ควรจะมาคาดเดาพูดให้สภาเสียหายเพราะพฤติกรรมแบบนี้เท่ากับการเป็นการดูถูกและก็ทำลายเกียรติของเพื่อนส.ส.ฝ่ายค้านด้วยกันเองนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับเรื่องนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าช่วงเช้าวันนี้นะครับก็บอกว่าลั่น300เสียงไม่ต้องซื้อกรวีท้าปชน.โชว์หลักฐานฝากเลี้ยงกรวีฟาดปชน.ปูดฝากเลี้ยงส.ส.ฝ่ายค้านหลักล้านย้ำรัฐบาลเสียงแน่น300ส.ส.ไม่จำเป็นต้องซื้อย้อนเจ็บถามฝ่ายค้านมาประชุมครบบอกขายตัวทั้งพรรคได้ไหมท้าคนปูดข่าวเปิดหน้าโกงหลักฐานส.ว.นะครับภริษฐ์สวนโต้เดือดภริษฐ์ปมแฉคลิปเลือกส.ว.67ยันศาลพิพากษาแล้วพกโพยไม่ผิดกฎหมายกกต.รับรองแล้วตั้งคำถามคลิปหลุดจากสำนวนหรือไม่ซัดต้องการสร้างระบบต้องการสร้างระบอบส้มชี้เป็นเกมดิสเครดิตทางการเมืองสว.สุนทรแฉกลับอีขั้วเปิดปมคลิปประชุมเมืองทองแลกโหวตขั้วประชาธิปไตยที่กกต.สอบสวนคืนความยุติธรรมสภาสูงประธานกกต.แจงคดีหัวสว.สอบตามกรอบกฎหมายไม่มีดึงเชงลั่นไม่อืดไม่ล่าช้าครับ
1: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะลงนามหย่าศึกอิหร่านสหรัฐยุติทุกสมรภูมิตามข้อตกลงจ่อเปิดฮอร์มุสผู้นำยิวยังกล้าวถล่มเลบานอนส่วนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวนะคะนิวเคลียร์เงื่อนไขยุติสงครามหวั่นแค่พักรบเชิงยุทธศาสตร์นักวิชาการประเมินข้อตกลงสหรัฐอิหร่านเตรียมลงนามทางการ19มิถุนายนนี้เป็นเพียงพักรบเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าสันติภาพถาวรจับตา4ปัจจัยเสี่ยงปะทุขัดแย้งรอบใหม่โดยเฉพาะโครงการนิวเคลียร์ชี้สงครามฉุด GDP โลกลดลง 0.2% ด้านผู้นำยุโรปเตือนทรัมป์ข้อตกลงชั่วคราวสหรัฐอิหร่านถ้าอ่อนแอเสี่ยงทำให้โครงการนิวเคลียร์อิหร่านแข็งแกร่งขึ้นค่ะ
2: ครับกรุงเทพมหานครเดินหน้าปูพรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งใหญ่นะครับโดยที่ลานคนเมืองเมื่อวานนี้ครับนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมแสดงพลังข้าราชการรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือว่ากกต.กทม.และคณะผู้บริหารบุคลากรเข้าร่วมกว่า700คนพร้อมร่วมกันนะครับปล่อยขบวนรถยนต์รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งแบงคอกโบสถ์นะครับมุ่งหน้าสู่พื้นที่50เขตทั่วกรุงเทพปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวนำข้าราชการแสดงเจตนาเจตจำนงนะครับต่อหัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมในการทำหน้าที่และก็เชิญชวนให้ไปเลือกตั้งกันในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอยู่ประมาณ 4.5 ล้านแสนคนจะได้รับบัตรเลือกตั้งรวม2ใบเป็นสีเขียวและบัตรสีชมพูครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับกทม.ชวนคนกรุงเข้าคูหา28มิถุนายนชัดชาติห่วงออกไปใช้สิทธิ์น้อยปลัดกทม.นำข้าราชการบุคลากรกว่า700คนประกาศเจตนารมณ์เลือกตั้งโปร่งใสชวนคนกรุง 4.5 ล้านคนเข้าคูหา28มิถุนายนชัดชาติห่วงใช้สิทธิ์น้อยอนุชาบุกตลาดอมร1009พร้อมชนทุกปัญหาครับ
1: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะคู่ล่าสุดซึ่งเมื่อจบไปเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานะคะฮาแลนด์ค่ะก็ประเดิมหรูนะคะเหมา2ลูกพานอร์เวย์ถล่มอิรัก4ประตูต่อ1ซิล3แต้มฟุตบอลโลก2026ค่ะส่วนอีกคู่นะคะตราไก่ก็ประเดิมดุเช่นกันค่ะเอ็มบัปเป้เหมา2ลูกพาฝรั่งเศสเร่งเครื่องในครึ่งหลังไล่บทเอาชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มไอค่ะก็เป็นไปตามเป้านะคะก็เป็นรายงานข่าวจากสยามสปอร์ตเว็บไซต์สยามสปอร์ตค่ะ
2: ครับชาวบ้านและเยาวชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีร่วมกับเจ้าหน้าที่แต่งแต้มสีสันและปรับพื้นที่จุดตรวจความมั่นคงให้เป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพครับที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42นักเรียนโรงเรียนสิริราชสามัคคีรวมถึงประชาชนได้ร่วมกันแต่งแต้มสีสันให้เป็นภาพการ์ตูนสดใสบนอุปกรณ์ประจำจุดตรวจโดยกิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทาสีหรือวาดภาพแต่ว่าเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเปลี่ยนผ่านจุดตรวจความมั่นคงให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความสุขของชุมชนที่ความปลอดภัยมาพร้อมกับความสบายใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้จินตนาการสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความงดงามในพื้นที่ซึ่งทุกเส้นสายคือเครื่องหมายทดแทนคำสัญญาจากใจทหารพรานว่าพร้อมที่จะเป็นผู้พิทักษ์และเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับทุกคนในชุมชนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวครับนอกจากจะเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้น่ามองแล้วยังช่วยลดระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนเป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนให้ใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าววันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้เวลา 20:25 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่าง 16-19 มิถุนายนนี้ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานนายกเทศมนตรีเมืองคาซานตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัสเซียที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะต่อไปโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น2 ส่วนได้แก่กลุ่มประชุมเต็มคณะเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคตลอดจนทิศทางความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในระยะต่อไปและการหารือระหว่างอาหารกลางวันแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียโดยมีผู้แทนจากองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมด้วยสำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในวันถัดไปลอบวางระเบิดทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์เจ็บ1นายช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่กำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยป้องกันชายแดนที่2ที่บริเวณเนินดินในสวนป่าริมทางรอยต่อบ้านไม้ฝาดหมู่8กับบ้านตออหมู่1ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ1นายคือพลทหารนราพงษ์หนูสงวนอายุ22ปีมีอาการแน่นหน้าอกโดยเพื่อนๆได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลแว้งต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ทหารใช้เป็นพื้นที่กางเต็นท์พักแรมนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดในวันนี้โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มคนร้ายที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ทหารพรานเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาบนทางหลวงหมายเลข4057สุไหงโกลกแว้งบริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดหมู่8ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงๆๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
12: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
13: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ช่วง M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนางสิริมากีรัตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังรวมทั้งสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาสมาคมนักข่าวพัทยาเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุญเวชจังหวัดชลบุรีกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสื่อมวลชนแห่งชาติวันครบรอบ18ปีสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาโดยสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาได้จัดทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการที่พักอาศัยอยู่ภายในสถานคุ้มครองเพื่อแบ่งปันน้ำใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้รับการดูแลซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมพูดคุยมอบกำลังใจและสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแก่ทางสถานคุ้มครองสะท้อนบทบาทของสื่อมวลชนที่ไม่เพียงทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารสู่สังคมแต่ยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038 423 900 Line Official @mcot.pattaya

0: good story.
1: คุณผู้ฟังครับหน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษเลยนะครับและใครที่โดนยุงกัดเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคอย่างเช่นไข้เลือดออกหรือว่าไข้มาลาเรียได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นลูกหลานของเราหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคนที่คุณรักเนี่ยถูกยุงกัดนะฮะก็อาจจะทำให้เป็นโรคต่างๆเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องเสียเงินเสียเวลาในการที่จะหาทางรักษาโรคต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีสมาร์ทการ์ดนะครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายครับแค่เสียบปลั๊กนะฮะก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงออกมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมดูดเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะเพราะว่าจะมีตัวตะแกรงนะฮะซึ่งเป็นแบบ2ชั้นด้วยนะฮะที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัย

0: ต่อคนในบ้านแล้วก็1เครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าเอาไปตั้งไว้กลางบ้านเนี่ยก็สามารถช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาร์ทการ์ดเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะเฉพาะคุณผู้ฟังคลื่นนี้เท่านั้นนะครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปเลยพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นในราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาซื้อตอนนี้นะครับ100สายแรกรับเพิ่มไปเลยครับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นมูลค่า690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องนะครับราคา690บาทครับรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายแค่990บาทนะครับย้ำ990บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะครับเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับไม่ต้องซ่อมนะฮะย้ำเบอร์โทรกันอีกทีหนึ่งนะครับ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นครับ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

ขณะนี้เวลา 9:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ 100% เริ่ม1กรกฎาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัยสะดวกรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของประชาชนในภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายราชการทันใจมุ่งเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลอัจฉริยะผ่านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้บริการภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนางสาวลลิดากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ประสานยกระดับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยเตรียมยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่ในรูปแบบ Walk-in กระดาษและเปิดให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Registเพียงช่องทางเดียวทั่วประเทศตั้งแต่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยประชาชนสั่งสคบเร่งตรวจสอบเหตุแบตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดในบ้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนโดยเฉพาะกรณีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้สั่งการสคบเร่งตรวจสอบกรณีแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าเกิดระเบิดขณะชาร์จไฟในบ้านจนเกิดเพลิงลุกไหม้และกลุ่มควันส่งผลให้ผู้พักอาศัยได้รับอันตรายพร้อมดำเนินการเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะเดียวกันซ้ำอีกนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายผู้เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับสคบตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าทั้งผู้ผลิตนำเข้าจำหน่ายรวมถึงตรวจสอบว่าสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายหรือไม่หากพบข้อบกพร่องหรือการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดรัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเดินหน้าปิดเว็บพนันแล้ว128รายการพบเงินทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23รัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันพร้อมฝากเตือนไปยังผู้ปกครองขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันไทยผลฟุตบอลพร้อมกำชับตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนันทั้งนี้จากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องในช่วง 6-14 มิถุนายนสามารถดำเนินการจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวม596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่น254คดีผู้ต้องหา270คนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
2: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.

0: ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT Radio Network 107.75
0: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
6: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศมาร์เก็ตสตรีทจาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXพีร์ทเวนตี้วันฟู้ดคอร์ทกว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
7: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
8: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
9: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
10: คุณกำลังฟัง Mcot Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิศรปุษเดโว

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

0: เหมือนเคยนะพี่ต้อยเศรษฐานะฮะหรือว่าใครที่คิดถึงคุณเศรษฐาอยู่นะมีบุรีนยิ่งนานยิ่งผูกพันนะครับวาดไว้โบกี้ไลออนนะเดี๋ยวพากินสันจะบอกเธอว่ารักด้วยนะครับเริ่มต้นกันในภาคเช้าวันนี้นะ17มิถุนายนครับ9โมงเช้า27นาทีนะครับดิจิทัลมาดิสันกับคุณครับที่นี่เลย
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya
0: โทรมาได้เลยนะครับอุณหภูมิ29องศาเซลเซียสครับชั่วโมงนี้นะฮะตอน9โมงเช้าก็เย็นกว่าเมื่อวานนิดนึงนะอย่าเรียกว่าเย็นเลยเรียกว่าร้อนน้อยกว่าเมื่อวานก็แล้วกันนะฮะพูดถึงพี่ต้อยเศรษฐาแล้วนี่ก็เมื่อวานนี้ก็ดูโฆษณานะในทีวีนะเดี๋ยวนี้เนี่ย เขามีการใช้ AI นะนำศิลปินที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาได้ด้วยนะฮะก็เป็นโฆษณาอะไรนะทำบุญนะทำบุญมาหาพวกเราก็อย่าลืมนึกถึงพระด้วยนะครับนะฮะอาหารมันๆไขมันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสปอตรณรงค์นะเป็นโฆษณารณรงค์มีอาต้อยเศรษฐานะมีคุณยอดรักสลักใจนะฮะแล้วก็คุณสรพงษ์ชาตรีนะสามท่านนะเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วนะแต่ก็ยังสามารถมาเล่นสปอตโฆษณาให้เราได้เห็นกันอยู่นะฮะนั่นเป็นอนุภาพของสิ่งที่เขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองนะครับไม่ว่าแต่ศิลปินเลยนะฮะแม้แต่ญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะก็สามารถทำให้เขากลับมามีชีวิตได้เช่นเดียวกันนะเป็น AI ได้เหมือนกันมีใครลองแล้วบ้างไหมทักทายกันนะฮะ mcot.pattaya ครับที่ line@นะฮะ

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595
1: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
2: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาท

0: ั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ช่วง M-Cot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเทศบาลตำบลหนองปลาไหลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ใส่ใจสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2569ครับด้วยการกำหนดจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ในแต่ละเดือนโดยได้จัดสถานที่ไว้2แห่งนะครับก็คือที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหลและที่จุดพักขยะข้างเมรุชาปนสถานวัดหนองเกตใหญ่โดยประชาชนทั้งสองฝั่งนั้นสามารถที่จะเลือกจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ได้ตามความสะดวกของทุกท่านณจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ที่ทางเทศบาลได้ประกาศไว้ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและเป็นการลดปริมาณขยะที่ถูกลักลอบทิ้งตามพื้นที่สาธารณะซึ่งจะมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในทุกๆเดือนตามวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เทศบาลตำบลหนองปลาไหลครับ

คณะกรรมการการเลือกตั้งนะก็ได้จัดทำคู่มือนะฮะการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะให้สำหรับผู้สมัครนะและผู้สนใจนะได้สามารถดาวน์โหลดเข้าไปดูกันได้นะครับโดยวันนี้นะฮะสามารถดาวน์โหลดแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งคู่มือการจัดทำบัญชีและเอกสารเฉลี่ยค่าใช้จ่ายได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์ของกกต.นะครับเปิดไว้ www.ect.go.th นะครับดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะสำหรับผู้สมัครก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เผื่อว่าอาจจะเป็นเพิ่งเคยสมัครครั้งแรกนะอาจจะยังขาดความเข้าใจนะในเรื่องของการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวอย่างนะแล้วก็เป็นไฟล์นะซึ่งสามารถดาวน์โหลดแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของกกต.นะครับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย0384239000 Line Official @mcot.pattaya

หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของหลายๆคนนะครับมองโลกให้เป็นสีพาสเทลนะมันจะได้สดชื่นแจ่มใสกันวันนี้นะฮะฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากันก่อนนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาสรุปผลบอลโลก2026กัน

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: พิพัฒน์นำครม.บำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีอาทินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเ

0: เศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลวรสิทธิ์ย้ำนายกสั่งลุยปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่แจ้งเข้มภูเก็ตเหตุยังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีสั่งการให้3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าไม่ใช่แค่จังหวัดภูเก็ตแต่ทุกพื้นที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานเรื่องนี้กันอยู่ย้ำว่าเราทำทั้งหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเราย่อมทำให้กลุ่มบุคคลบางกลุ่มหรือใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกบุคคลอื่นผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนื่องจากลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามนายวรสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าแต่สิ่งที่นายกลงไปดูในกระบวนการแต่ปรากฏยังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่จึงค่อนข้างจะซีเรียสเมื่อถามว่าหลังจากเดินหน้าดึงคนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่แล้วและส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าดีขึ้นหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าหวังผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีความวุ่นวายพอสมควรดังนั้นทีมที่นายกส่งเข้าไปทำงานคาดหวังในผลสำฤทธิ์อย่างมากแน่นอนชัยชนกยินดีฝ่ายค้านสอบโครงการ THAI Passport เผยยื่นเลยไม่ต้องรอเริ่มโครงการนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นตรวจสอบโครงการ THAI Passport ทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนว่าสามารถยื่นได้เลยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตอนได้ให้ปลัดกระทรวงดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างจึงถือว่าเรื่องนี้ตนไม่กังวลเมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตโครงการลักษณะนี้หากมีข้อผิดพลาดผู้ที่รับผิดชอบคือข้าราชการประจำแต่ในโครงการนี้รัฐมนตรีจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าต้องดูตามสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับตนเองได้เข้ามาดูเรื่องมอบนโยบายตรวจสอบและรับฟังความเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งจำประชาพิจารณ์มาแล้วแนะนำข้อมูลไปเจรจาภาครัฐเพื่อให้ความมั่นใจว่าภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโครงการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลส่วนอื่นที่มีความกังวลคงจะต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
1: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ยี่ไซทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิศรปุษเดโว

ภาพจำนะครับจากป๊อปปองกูลนะครับมีแว่นใหญ่เจ็บจนคอนะเธอเปลี่ยนไปจากบอยพีซเมเกอร์ด้วยนะครับชั่วโมงที่2ครับอยู่กับดีเจทอมอดิสรครับที่เอ็มคอร์ดเรดิโอพัทยาครับ 107.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับตอนนี้10โมงเช้า23นาทีนะครับมาดูฟุตบอลโลก2026นะฮะค่ำคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้านะครับโอ้โหฟุตบอลนี่มีให้ดูกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะเริ่มตั้งแต่นู่นนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเบลเยียมนะเสมอกับอียิปต์1ประตูต่อ1นะครับซาอุดิอาระเบียเสมอกับอุรุกวัย1ประตูต่อ1ครับขยับมาช่วงดึกนะฮะฝรั่งเศสนะฮะก็โชว์ฟอร์มนะครับเอาชนะเซเนกัลไปได้3ประตูต่อ1นะฮะเอ็มบัปเป้ยิง2ประตูนะครับอีกคู่นึงนะฮะนอร์เวย์นะฮะก็ถล่มอิรักไป4ประตูต่อ1นะฮะเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับหลานเยชายิงไป2ประตูนะฮะก็ถล่มเลย 4-1 นะครับอีกคู่นึงจบไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะอาร์เจนตินาแชมป์เก่านะครับเอาชนะแอลจีเรียไป3ประตูต่อ0นะฮะลีโอเนลเมสซี่เหมาคนเดียว3ประตูนะฮะเป็นแฮตทริกแรกของฟุตบอลโลก2026ในครั้งนี้นะครับยังไม่หมดนะคุณผู้ฟังเดี๋ยว 11:00 นมีอีกคู่นึงนะฮะออสเตรียจะพบกับจอร์แดนนะฮะโอ้โหนะเชียร์ฟุตบอลกันสนุกสนานนะฮะแล้วก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมนะฮะสนุกกันได้นะฮะกับการเชียร์ทีมโปรดของคุณนะฮะผ่านทางสื่อของ Mcot ด้วยนะฮะสำหรับMcot Super Fan นะฮะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะฮะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะฮะสามารถเข้าไปร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะก็เข้าไปถึงก็ลงทะเบียนนะฮะแล้วก็เลือกแพ็คเกจ Mcot Super Fan นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตเชียร์ทีมโปรดนะฮะแพ็คเกจเริ่มต้นง่ายๆนะครับที่20บาทนะก็จะได้รับสิทธิ์10สิทธิ์ในการร่วมโหวตนะฮะก็มีตั้งแต่20ไปจนถึง500บาทนะฮะซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับนะก็ของรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์1รางวัลนะฮะมูลค่า1,599,000 บาทโอ้ตัวนี้เจ๋งนะบอกเลย Farison เนี่ยเคยไปดูในงานของมอเตอร์โชว์แล้วก็มอเตอร์เอ็กซ์โปนะฮะก็เป็นรถตู้ไฟฟ้าคันเบิ้มเลยแล้วก็ประตูนี่เปิดได้กว้างมากเลยฮะดีอันนี้ดีคือบอกว่าดีเลยนะส่วนรางวัลที่2นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 โอ้โหตอนนี้กำลังมาแรงนะฮะคัน 100,000 กว่าบาทนะคุณผู้ฟังจำนวน5รางวัลนะฮะรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะครับภายในประเทศจำนวน24

0: างวัลนะฮะแล้วก็มี Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยกันนะครับสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะฮะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: โดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mpod.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: แค่คนโทรปลูกนะครับมาเยร่านะครับมีเลยจากบอยฟอสด้วยนะฮะแบ่งเธอแบ่งใจเจนิเฟอร์คิมนะครับเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาไลน์ออฟฟิเชียลนะครับที่ @mcot.pattaya ได้เลยนะครับกกต.ประกาศเรื่องของการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายนะเป็นคู่มือนะครับสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะฮะโดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งคู่มือการจัดทำบัญชีและเอกสารเฉลี่ยค่าใช้จ่ายได้แล้วนะครับวันนี้ที่เว็บไซต์ของกกต.นะครับเข้าไปเลยที่ www.ect.go.th นะครับเดี๋ยวจะเอาไปแปะไว้ที่หน้าลิงก์ของFacebook ของอสมท.พัทยาด้วยนะฮะใครที่สนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

ฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาสำนักข่าวไทยสักครู่นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับเพิ่มเติมไม่ได้เลยนะครับที่@mclt.pattaya นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้น
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโสพลนำสสสวยืนสงบนิ่งน้อมถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมร่วมรัฐสภาโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้แจ้งประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนพร้อมนำสมาชิกรัฐสภาร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอันหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องพิธีสารจำนวน5ฉบับได้แก่การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสทั้งจัดตั้งองค์การค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงด้วยความอุดหนุนการประมงความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงสินค้าของอาเซียนความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักร

0: ภูฏานและพิธีสารเพื่อยกระดับและเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนสิริพงษ์ชี้รอฟังความเห็นก่อนชุมครม.กำหนดราคาตั๋วรถไฟฟ้า 17-45 บาทหวังทันใช้ปี70นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำตั๋วร่วมรถไฟฟ้าโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมมีหนังสือเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมครม.เกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยใช้ตั๋วร่วมซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร17บาทถึง45บาทขณะนี้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนออย่างไรโดยจงใจความสำคัญของร่างดังกล่าวคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่17บาทและไม่เกิน45บาทเป็นการเสียค่าแลกเข้าเพียงครั้งเดียวพร้อมให้กรุงเทพมหานครต้องโอนภาระหนี้สินและทรัพย์สินของกทม.เพราะขณะนี้มีรถไฟฟ้า2สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารของรฟม.นอกจากนี้ระบบหลังบ้านต้องให้กระทรวงการคลังทำการจัดหาว่าใครใช้ระบบดังกล่าวนี้อย่างไรก็ตามต้องรอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อถามถึงกรอบเวลาในการดำเนินการนายสิริพงษ์กล่าวว่าธงที่ตั้งไว้สำหรับกระทรวงคมนาคมซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีช่วยว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยากทำให้ทันปี2570ศาสดีอำเภอบุกยิงศาสดีจังหวัดเสียชีวิตคาห้องทำงานปมฉุนถูกสั่งย้ายเกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตบริเวณชั้น4ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์สร้างความตื่นตระหนกให้แก่เจ้าหน้าที่จนต้องวิ่งหนีอลหม่านที่เกิดเหตุภายในห้องงานทำงานศาสดีจังหวัดพบร่างพันเอกกรวิกานนท์วงสาวเนาศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีถูกยิงเสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุร้อยตรีชินกรเวชกามาเวชกามาอายุ59ปีเจ้าหน้าที่ศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธปืนชนวนเหตุเบื้องต้นเกิดจากร้อยตรีชินกรไม่พอใจผู้บังคับบัญชาที่ออกคำสั่งย้ายตนเองไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาสดีอำเภอกมลาไสยจึงเข้ามาเจรจาแต่เกิดปากเสียงรุนแรงจนบันดาลโทสะชักอาวุธปืนรัวยิงจนเสียชีวิตล่าสุดนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วโดยตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
7: MCOT Radio Network 107.

0: 975
1: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mport.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
8: คุณกำลังฟัง Mcord Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิศรปุษเดโว

รักไม่มีทางออกนะครับพลอยชมพูนะครับเพลงที่อยู่ในคลับ Friday นะเพลงนี้คลับ Friday นี้ก็มีเพลงเพราะๆเยอะเหมือนกันนะฮะมารีเบนส์นะฮะเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เพราะใครนะครับมีซ่อนไม่หาจากเจฟซาเตอร์ด้วยนะฮะรวมไปถึงถ้าสักวันฉันจะกล้าพอนะฮะอินบูโดกันนะครับ 11:28 ครับผมชั่วโมงสุดท้ายของภาคเช้าครับที่ M-Cord Radio พัทยาครับ 107.75 MHz

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และปั๊ม Sand Wells Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Market 02-036-0500
2: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
0: ช่วงM-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออกเปิดบ้านรับหน่วยงานชุมชนเพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อผูกพัน EIA นายธีรนันท์กไรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากกิจกรรมเปิดบ้านรับชุมชนเยี่ยมชมคลังตามข้อผูกพัน EIAพื้นที่คลังภาคตะวันออกณศูนย์ประชุมและฝึกอบรมเขาบ่อยาคลังก๊าซเขาบ่อยาเพื่อให้ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้แทน14ชุมชนบริเวณโดยรอบคลังได้ทราบผลการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่ท่อขนส่งและปรับปรุงระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์รับฟังการนำเสนอข้อมูลในการสร้างความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องตามข้อตกลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
0: M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ซีเรียสเบคอนนะครับกี่ล้านดวงดาวเนี่ยส่งท้ายภาคเช้ากันนะดูราคาทองคำวันนี้กันหน่อยนะฮะตอนนี้11:54นะเมื่อสัก20นาทีที่ผ่านมานะเคลื่อนไหวอยู่ในครั้งที่6นะฮะสำหรับราคาทองคำแท่งวันนี้นะครับขายออกบาทละ 66,650 บาทนะก็ปรับตัวลงจากเมื่อวานนะฮะเช้าวันนี้เริ่มต้นมาก็ลงมาตลอดนะทีละ50บาทนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะฮะสำหรับวันนี้ว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับผมนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของราคาทองคำนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่สิเป็นสรุปข่าวภาคเที่ยงนะฮะจากสำนักข่าวไทยนะครับแล้วเดี๋ยวเที่ยงครึ่งเจอกันในช่วงของสรุปข่าวจังหวัดชลบุรีนะ9ทันข่าวชลนะครับวันนี้หลายประเด็นข่าวน่าสนใจทีเดียวนะฮะส่งท้ายกันที่นิวซีซั่นนะครับฤดูใหม่จากนุนิวเดี๋ยวเจอกันเที่ยงครึ่งนะฮะ

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: MCOT Radio Network 107.75

0: และประชาชนบำเพ็ญกุศลสัตมวันครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยย้ำว่านายกรัฐมนตรีสั่งลุยปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ส่วนเหตุที่ภูเก็ตเข้มเป็นพิเศษเพราะยังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายศาสดีอำเภอยศร้อยตรีบุกยิงศาสดีกาฬสินธุ์ดับคาศาลากลางชุนถูกสั่งย้ายสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ตามเนื้อหาในข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับวันพุธที่17มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณธนาคารทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
1: ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีและประชาชนบำเพ็ญกุศลสัตมวันครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้านี้นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวันครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมการตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสมเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล7วันอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารองค์การมหาชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธีค่ะจากนั้นคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลค่ะโดยในครั้งนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในวาระนี้ทางกระทรวงได้ประสานองค์การศาสนา5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาด้วยค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาได้ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายโดยทั่วกันทางนี้ได้มีการประสานหน่วยงานในสังกัดเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบ15วันและ50วันรวมทั้ง100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสอดคล้องกับพระราชพิธีพระศพต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระเทพวชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดเวรุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียแล้วนะครับเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานอาหารเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนยูเรเชียครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนในวันพรุ่งนี้ครับ18มิถุนายนนายกจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะร่วมหารือกับผู้นำอาเซียนรัสเซียและผู้แทนจากองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชียตลอดจนแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนพลังงานเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีอันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในระยะยาวครับ
0: มาถึงเรื่องของภูเก็ตนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีที่นายกสั่งการให้3รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยไปเร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ตค่ะได้บอกว่าไม่ใช่แค่ที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าเป็นทุกที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานเรื่องนี้กันอยู่ค่ะย้ำว่าเราทำหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเรายอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือว่าใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกคนอื่นไม่ได้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่านายกมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามนะคะนายวรสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าค่ะสิ่งที่นายกลงไปอยู่ในกระบวนการแต่ว่าปรากฏยังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่เลยค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะ เมื่อถามว่าหลังจากเดินหน้าดึงคนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่แล้วและส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าหรือว่าดีขึ้นหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเราหวังผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในภูเก็ตตอนนี้มีความวุ่นวายอยู่พอสมควรฉะนั้นทีมนายกส่งเข้าไปในทำงานเราคาดหวังในผลสำฤทธิ์อย่างมากแน่นอนค่ะเมื่อถามว่าจะใช้กรอบระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้นานแค่ไหนเพื่อให้เห็นผลนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีกรอบแต่ว่าต้องเร็วที่สุดค่ะและเท่าที่ได้ยินข้อมูลมาไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารตอนนี้ฝ่ายนิติบัญญัติเองก็เข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันซึ่งจะมีคณะกรรมการหลายคณะจะลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะส่วนที่หลายฝ่ายกังวลเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลด้วยและยังอยู่ในพื้นที่จะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าถ้ามีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องและพิสูจน์ได้ก็รับกันไปค่ะเพราะหากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังอยู่ตรงนั้นทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลสามารถทำงานตรงนั้นได้ก็อยู่ไม่ได้นโยบายนายกสั่งการมาชัดเจนว่าเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใครทำก็ต้องรับค่ะ
1: ด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ชี้แจงกรณีนางสาวภักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยกล่าวช่วงหนึ่งครับว่าวันนี้อย่าทำแค่การเด้งไปที่นั่นที่นี่นี่คือการลงโทษแบบไม่มีใครเชื่อวัฒนธรรมแบบนี้เลิกได้เลิกถ้าเอากันจริงๆถอนรากถอนโคนบอกประชาชนไปเลยว่าผิดอะไรใครอยู่เบื้องหลังสาวกันมาให้หมดถ้านายกรัฐมนตรีจริงใจกับประชาชนจริงเอากันให้ชัดซึ่งประเด็นที่ให้สัมภาษณ์นี่แหละครับนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมุ่งแก้ปัญหาในพื้นที่ภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกและตามนโยบายของรัฐบาลทางเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเรื่องอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยมีปัญหาสะสมมายาวนานให้ได้รับการแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยเร็วตนเองในฐานะคนภูเก็ตเข้าใจและก็รับรู้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาจะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานของราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นตำแหน่งพ่อเมืองเป็นแม่ทัพใหญ่คอยบัญชาการในการแก้ปัญหาต่างๆตนเองก็พอจะรู้จักท่านผู้ว่านิรัตพงศ์สิทธิถาวรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในพื้นที่มานานตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งได้ทำงานเพื่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่แต่ว่าการแก้ปัญหาของจังหวัดภูเก็ตยังมีอีกหลายปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐบาลต้องการให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วจึงจำเป็นต้องมีการสลับคนใหม่เข้ามาในพื้นที่เพื่อมุมมองใหม่ๆสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับ
0: กรณีที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนำคลิปวันเลือกส.ว.มาเปิดเผยนะคะโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลในคลิปอาจจะเป็นนายมงคลที่กำลังยื่นโพยให้กับเจ้าหน้าที่กกต.ค่ะวันนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไมนะคะพอถามย้ำไปว่าสรุปใช่หรือเปล่านะคะนายมงคลก็ไม่ตอบค่ะแต่ว่าทีมงานที่เดินตามนายมงคลมาตัดบทว่าขอแค่นี้
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมีประเด็นของนายพิพัฒน์รัชกิจปาการตอนนี้ออกมาอธิบายบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันกรณีครม.เมื่อวานนี้ปลดพ้นการกำกับดูแล EEC ครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: มีประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้ครับผลประชุมครม.

0: มีประเด็นหนึ่งนั่นก็คือที่ประชุมปลดนายพิพัฒน์รัชกิจประการพ้นจากการกำกับดูแล EEC นะครับวันนี้เจ้าตัวออกมาบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ว่าไม่ทราบถึงคำสั่งดังกล่าวซึ่งเป็นการอ่านผ่านในที่ประชุมครม.เพื่อให้รับทราบส่วนเหตุผลเป็นเพราะนายพิพัฒน์กำกับดูแลไม่ไหวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าในส่วนนี้ต้องไปถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามย้ำครับว่าเป็นการลดบทบาทหรือไม่นายพิพัฒน์ก็ยืนยันว่าไม่เพราะถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้เท่ากันซึ่งหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีคงจะมอบหมายงานอื่นๆส่วนที่มีการจับตาว่าถูกลดบทบาทตั้งแต่ไม่ได้กำกับดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นเพราะปัญหาภายในพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศเราต้องการความสงบจึงให้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดูแลเมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้นายกยังไม่ได้แจ้งเหตุผลในการดึง EEC ไปดูแลเองใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าขอให้รอนายกกลับจากการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษก่อนเมื่อถามย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับการไม่แก้ปัญหาสัญญาของภาคเอกชนกรณีรถไฟ3สนามบินใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่ทราบเหตุผลก่อนย้ำว่าขอให้รอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาก่อนครับส่วนจะเป็นรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่พวกเราสามารถทำงานได้ทุกเรื่องถือว่าบทบาทของใครก็ของคนนั้นตนทำได้ทุกหน้าที่ไม่ใช่ปัญหาพร้อมย้ำคำว่ารอยร้าวไม่มีเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยครับ
1: เกิดเหตุยิงสนั่นกลางศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทหารยศร้อยตรีสังกัดสัสดีอำเภอเมืองบุกยิงสัสดีจังหวัดดับคาห้องค่ะเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อช่วง 9:20 นาทีที่ผ่านมานะคะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณชั้น4ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ทำให้ข้าราชการพนักงานราชการแล้วก็ประชาชนที่มาติดต่อราชการพากันวิ่งหนีตายออกจากอาคารด้วยความตื่นตระหนกนะคะภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายสุวรรณเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีทรงพลบริบาลประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็พบร่างของพันเอกกรวิกานนท์วงสาวเนาศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องทำงานนะคะจากการตรวจสอบพบร่องรอยการถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายนัดค่ะส่วนผู้ก่อเหตุคือร้อยตรีชินกรอายุ59ปีเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์ทันทีค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าชนวนเหตุความรุนแรงในครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยร้อยตรีชินกรผู้ก่อเหตุไม่พอใจคำสั่งโยกย้ายที่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสัสดีอำเภอกำมาลาไสนะคะก็เลยเดินทางเข้ามาพบกับพันเอกกรวิกานนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อพูดคุยสอบถามถึงคำสั่งดังกล่าวแต่ว่าระหว่างการสนทนาเกิดการโต้เถียงกันรุนแรงค่ะจนกระทั่งผู้ก่อเหตุบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมาก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตโดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็กำลังเร่งเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งพยานวัตถุพยานแวดล้อมเพื่อสรุปสำนวนคดีนะคะด้านผู้ว่ากาฬสินธุ์ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งสั่งการให้เร่งเยียวยาสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างมากค่ะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการสอบปากคำผู้ก่อเหตุโดยละเอียดอีกครั้งถึงแรงจูงใจที่แท้จริงก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
0: กปภ.ผนึก12พันธมิตรสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปาครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ร่วมลงนาม MOU โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาร่วมกับผู้แทนจาก12หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็สถาบันการศึกษานายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและความ

0: เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบโจทย์การให้บริการประชาชนครับจึงได้ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าวโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ5ปีเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทรัพยากรและเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษารวมถึงต่อยอดผลงานสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ครับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูโครงการ THAI Passport ค่ะจากกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นตรวจสอบโครงการนี้นะคะทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่ายื่นได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตอนได้ให้ตนได้ให้ทางกระทรวง DE แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนะคะจึงขอเป็นเรื่องที่ตนไม่กังวลค่ะเมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตโครงการนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดผู้ที่รับผิดชอบคือข้าราชการประจำแต่ในโครงการนี้รัฐมนตรีจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่นะคะนายชัยชนกบอกว่าต้องดูตามสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับตนเองได้เข้ามาดูเรื่องการมอบนโยบายพร้อมตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งทำประชาพิจารณ์มาแล้วแนะนำข้อมูลไปเจรจาภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโครงการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลส่วนอื่นที่มีความกังวลก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค่ะส่วนตัวคิดว่านโยบายคือรัฐมนตรีไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วจะให้รัฐมนตรีมาร่วมรับผิดชอบด้วยผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูตามความเหมาะสมแต่ผมยืนยันนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ข้อสงสัยต่างๆมีการสั่งให้ตรวจสอบและข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันแล้วผมก็เชื่อมั่นตามที่เขายืนยันค่ะเมื่อถามย้ำนะคะว่าถ้าฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบโครงการนี้ยินดีหรือไม่นะคะนายชัยชนกก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วและจริงๆต้องขอบคุณฝ่ายค้านทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ไม่มีทางเป็นไปได้ที่รัฐมนตรีจะรู้ทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดของโครงการจึงชอบให้มีการตรวจสอบเพื่อให้ทุกโครงการที่ทำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพอถามว่าถูกโจมตีในประเด็นนี้เยอะนะคะมองว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่นายชัยชนกบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นประเด็นการเมืองอย่างเดียวพอเริ่มจากคำถามว่าใช้งบคุ้มค่าหรือไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือไม่พอมาถึงจุดนี้ก็เห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสุดท้ายก็ถูกโยกไปตั้งคำถามที่ TOR เมื่อเห็นว่าทำตามระเบียบก็ไปพูดเรื่องภาคเอกชนจึงต้องติดตามดูนะคะแต่ว่ายังยืนยันว่านโยบายที่มอบไปยึดประโยชน์ของประชาชนขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องราคาให้จ่ายตามจริงหากลงทะเบียนแล้ว5ล้านสิทธิ์แต่มีบางคนไม่ได้ใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายงบประมาณ 1,600 ล้านบาทจึงคิดว่าทุกอย่างเป็นไปในทางที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นค่ะ
0: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ยกระดับเฝ้าระวังช่วงฟุตบอลโลก2026สั่งปิดแล้ว128รายการพบเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านนะครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกครับรัฐบาลมีความห่วงใยและขอให้ประชาชนรับชมฟุตบอลเพื่อความบันเทิงและการกีฬาหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันจากการปฏิบัติงานระหว่างวันที่6ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์แล้วก็การลักลอบ

่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกรวมถึงการพนันประเภทอื่นๆทุกประเทศรวมทั้งสิ้น596คดีมีผู้ต้องหารวม629รายปิดกั้นเว็บไซต์หรือรวมถึง URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันไปแล้ว128รายครับซึ่งในจำนวนดังกล่าว

0: ตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการย้ำนะครับว่าโทษทางกฎหมายคือผู้เล่นคือผู้ทายผลฟุตบอลนี่แหละครับมีความผิดตามพรบ.การพนันจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดตามพรบ.การพนันอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือว่าโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบ.การพนันและพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันนะคะหลายคนเห็นว่าตอนนี้ราคาน้ำมันโลกเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะก็เลยตั้งคำถามถึงค่าโดยสารและก็ค่าขนส่งนะคะซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงการลดค่าโดยสารและก็ค่าขนส่งหลังจากน้ำมันดีขึ้นนะคะบอกว่าปกติแล้วรัฐก็มีการตรึงราคาอยู่แล้วซึ่งช่วงสงกรานต์เนี่ยเราก็มีการปล่อยลอยตัวคือขึ้นได้ลงได้มีการกำหนดเพดานว่าขึ้นและลงได้เท่าไหร่ต่อราคาน้ำมันขณะเดียวกันก็ต้องดูราคาน้ำมันดีเซลเพราะว่ามีการปรับตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าน้ำมันราคาปรับขึ้น4บาทก็อนุญาตให้ขึ้นได้ 5-10 สตางค์แต่ตอนนี้เมื่อราคาน้ำมันทยอยปรับลดราคาขนส่งและค่าโดยสารก็ต้องไหลลงเรื่อยๆค่ะส่วนจะมีการเรียกผู้ประกอบการรถโดยสารมาพูดคุยหรือไม่นั้นนายสิริพงษ์บอกว่ามีการสื่อสารกันตลอดนะคะแม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันจะปรับลดลงแต่ยังไม่เท่าตอนปรับราคาขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องพยุงราคาให้มีความแปรผันแปรน้อยที่สุดค่ะซึ่งอาจจะมี DLT รอบ2คือเข้าไปช่วยผู้ประกอบการขนส่งในการตรึงราคาค่าโดยสารแต่จะมีสมการคิดราคาน้ำมันว่าขึ้นเท่าไหร่เพราะราคาน้ำมันเป็นต้นทุน 70% ของราคาค่าโดยสารซึ่งราคาน้ำมันขึ้นมา 30% ดัชนีราคาค่าโดยสารที่จะขึ้นจะต้องถึง 20% แต่ที่ผ่านมาดัชนีค่าโดยสารขึ้นแค่ 10% ค่ะซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุนดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันทยอยลงราคาค่าโดยสารก็จะค่อยๆไหลลงแต่รัฐยังจำเป็นต้องตรึงราคาเพื่อคุมราคาในส่วนที่ควบคุมลำบากนะคะนอกจากนี้นายสิริพงษ์ยังพูดถึงเรื่องของราคาตั๋วรถไฟฟ้าด้วยนะคะโดยบอกว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยการใช้ตั๋วร่วมซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทตอนนี้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนอไปอย่างไรค่ะโดยใจความสำคัญของร่างนี้ก็คือการกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่17บาทและไม่เกิน45บาทเป็นการเสียค่าแลกเข้าเพียงครั้งเดียวนะคะพร้อมให้กรุงเทพมหานครต้องโอนภาระหนี้สินและทรัพย์สินของกทม.เพราะตอนนี้มีรถไฟฟ้า2สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารจัดการของรฟม.ค่ะนอกจากนี้ระบบหลังบ้านก็ต้องให้กระทรวงการคลังทำการจัดหานะคะว่าจะใช้ใครเป็นระบบดังกล่าวนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีคณะรัฐมนตรีให้ตั้งเป็นบริษัทหรือหน่วยงานขึ้นมาทำระบบนี้แต่มองว่าอาจจะเกินความจำเป็นค่ะและเป็นภาระของงบประมาณซึ่งอาจจะมีคนให้บริการในลักษณะนี้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะต้องรอรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและก็ขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำนะครับว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ครับบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ความยาวประมาณหน้าครึ่งนะครับได้รับการลงนามล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์และก็โมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาอิหร่านครับมีกรอบการทำงานเบื้องต้นก็คืออิหร่านจะยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เรือสินค้าขนส่งต่างๆแล้วก็น้ำมันผ่านได้โดยมีค่าผ่านทางไม่มีค่าผ่านทางนะครับตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปสหรัฐตกลงที่จะยุติการส่งกองทัพเรือปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านทันทีหลังจากการลงนามอย่างเป็นทางการข้อตกลงเปิดทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันและก็เชื้อเพลิงได้อีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการทยอยคืนสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่าราวๆ 12,000 ถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างช่วงเจรจา60วันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยในที่ประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ที่ฝรั่งเศสว่าข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนื้อหาและรายละเอียดของข้อตกลงจะมีการเผยแพร่ภายหลังพิธีลง

0: ามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: FBI ได้สกัดแผนโจมตีทำเนียบขาวด้วยโดรนและการซุ่มยิงระหว่างการแข่งขันกีฬาฉลองวันเกิดของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าสามารถยับยั้งแผนการโจมตีในระหว่างที่ทำเนียบขาวจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมรายการ UFC ซึ่งนายทรัมป์เข้าร่วมชมพร้อมกับแขกรับเชิญและคนสำคัญมากมายซึ่งตรงกับวันเกิดครบ80ปีของเขาค่ะFBI ระบุว่ากลุ่มคนร้ายวางแผนใช้โดรนติดระเบิดโจมตีทางทิศเหนือเพื่อตอนให้ผู้ร่วมงานหนีไปทางออกจากนั้นกลุ่มพลซุ่มยิงก็จะเปิดฉากยิงถล่มใส่นักการเมืองและประชาชนซึ่งรายงานข่าวจาก Fox News ระบุว่ากลุ่มผู้ร่วมขบวนการนี้อาจมีจำนวนมากถึง23คนค่ะทางด้านในทรัมป์ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่ฝรั่งเศสบอกว่าเขายังไม่ได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับแผนการโจมตีในงานที่เพิ่งผ่านพ้นไปด้วยดีโดยไม่มีเหตุรุนแรงแต่เป็นงานที่ถูกวิจารณ์อย่างมากนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ได้จัดขึ้นภายในสถานที่ทำงานและพำนักของผู้นำประเทศแล้วก็ใช้งบประมาณของรัฐแม้จะประกาศว่าเพื่อฉลองวันชาติในเดือนหน้าแต่เห็นได้ชัดว่าเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ80ปีพร้อมด้วยคนใกล้ชิดพันธมิตรการเมืองเช่นสมาชิกรัฐสภาอาวุโสพรรครีพับลิกันกลุ่มผู้บริจาคเงินทุนให้กับพรรคและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจำนวนมากค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณดาราการทองลิ่มผมดรงจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ MCOT Radio Network
2: 107.75 Pattaya พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
6: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

9ทันข่าวชนโดยอดิสรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio Pattaya

0: ยลำโพงดัง
1: ไว้อยู่ใกล้ไงอยู่ใกล้ลำโพงด้วย
0: ทั้งเกลียดนะฮะ12:35 น.9ทันข่าวชนครับ
1: มาเว
0: ้อสมทพัทยา FM 107.75 MHz อดิสรพุทธเสวโวนะฮะ
1: วาสนาอัจฉริยานนท์ค่ะ
0: แหมช่วงนี้นะฮะคนชื่อกุ้งเนี่ยดังจริงๆเป็นไวรัลนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ชื่อกุ้งพลิกหมด
0: ดังมาตั้งแต่นี่ตั้งแต่ทั้งรักทั้งเกลียดแล้วนะ
1: กุ้งตวงศิษย์คนนี้
0: กุ้งตวงศิษย
1: ์นะกุ้งไหนอีก
0: แม่ทับกุ้ง
1: แม่ทับกุ้งตอนนี้เป็นพระไปแล้ว
0: ลองกุ้ง
1: เป็น
0: ล
1: ูกพี่ลองอุ้ยลองซีฟู้ด
0: ลองซีแล้วมีซีฟู้ด2คนด้วยนะแหมปรากฏว่าก็ไปทั้งคู่เลยนะฮะไปไม่ไปป่าเอาผู้ว่าไปด้วย
1: คือแล้วอยู่กันยังไงแก้ไขอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย
0: แหมวันนี้ก็นะทีแรกก็นึกว่าแหมใครจะมาย้ายผู้ว่าได้ใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ปรากฏว่าตกค่ำมาผู้ว่าไปด้วยนะฮะนั่นไงก็ย้ายได้จริงๆนะ
1: มันก็แปลกเนาะมันเหมือนแบบว่าเป็นอะไรที่ชาวบ้านเขารู้หมดอ่
0: ะ
1: คนแถวนั้นเขารู้หมดแต่ว่าทำไมคนข้างในไม่รู้บริหารจัดการกันไม่ได
0: ้
1: ย
0: ้
1: ายไปละย้ายสักไกลเลยอ่ะ
0: ไกลมากเลย
1: ย้ายไกลนะไปสงขลา
0: ย้ายกลับบ้านตัวเองด้วยหวานเจี๊ยบเลยก็เป็นเรื่องแหมแวดวงการเมืองการปกครองนะช่วงนี้ก็วุ่นวายกันไปหมดเลยนะฮะเราก็ติดตามข่าวกันอยู่ในช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงที่ผ่านมาเนา
1: ะ
0: นะตอนนี้เราก็กลับมากันที่จังหวัดชลบุรีของเรากันบ้างนะ
1: รู้ใช่ไหมว่าหนูเป็นใครพี่ทอมรู้ไหมว่าหนูเป็นใคร
0: คนนี้รู้แต่ถ้าคนอื่นมาถามเนี่ยผมก็จะตอบว่าคุณยังไม่รู้เลยแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าคุณเป็นใคร
1: ตอนนี้หนูสงสารดีเจคนนั้นมากเลยนะโอ้โหโดนแบบโดนเขาเรียกว่าเบิร์ดโดนเบิร์ดอี
0: แหมอะไรก็ไม่รู้นะ
1: นะ
0: หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะรอบบ้านของเรานะฮะ
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของการดักยิงใช่ไหมคะ
0: สั
1: สดี
0: ไม่ดักยิงอ่ะขึ้นไปยิงเลยขึ้นไปยิงถึงบนสารกลางเลยนะลูกน้องก็ยิงเจ้านาย
1: เป็นแบบนี้เนาะ
0: อะไรเนี้ยนะฮะเนี่ยก็แตกตื่นกันไปน
1: ะ
0: เนี่ยเรื่องในแวดวงของการเมืองการปกครองนะยังมีอะไรที่ต้องติดตามกันอีกเยอะเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: กลับมา
1: เห็นพี่ทอมดูไลฟ์สดอยู่ตลอดเวเลยเนี่ยจอ3จอ4เนี่ยในสตูดิโอเนี่ยยังไงผลการแข่งขันใครกับใคร
0: มีจออ่ะเมื่อสักครู่นี้นะฮะจอแดนตีเสมอออสเตรียได้แล้ว 1-1
1: โอ้โหเป็นปีแรกของเขาด้วยใช่ไหม
0: ปีแรกแล้วทีมจอแดนนี่เคยมาอุ่นเ

0: ครื่องกับทีมชาติไทยด้วยนะตอนนี้ออสเตรียขึ้นนำไปแล้ว 2-1
1: 2-1 แล้วเหรอ
0: 2-1 แล้ว 2-1
1: เมื่อกี้ยัง 1-0 อยู่เลยอ่ะ
0: นะโอ้ก็เป็นคู่ที่เตะเช้าเอ้ยสายมากนะเตะ 11:00 น
1: ก็ดีไงเราจะได้ดูนี่ดูช่องทางไหนซื้อแพ็คเกจหรือเปล่าน
0: ะก็มีบ้างนะฮะก็มีหลายช่องทาง
1: ช่องทางธรรมชาติก็มานะวันนี
0: ้ช่องทางธรรมชาติ
1: ผู้ฟังอย่าเล่นพนันนะเพราะเมื่อวานก็เจ็บตัวไปเยอะแล้ววันนี้เบาได้เบา
0: ก็นะก็อยากให้มีแพ็คเกจแบบถูกๆบ้างอะไรเงี้ยแบบดูบอลโลกอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือก็พี่ก็จะเล่นเหมาทั้งปีเลยอ่ะให้ดูทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ไหวนะ
0: บางคนก็ไม่ไหวไงแต่ถ้าเกิดว่าบอลโลกอย่างเดียวแล้วก็ดูเดือนนึงอย่างเงี้ยจะคิดกี่ร้อยก็ว่าไปนะมันก็น่าดูขึ้นมาหน่อยนะฮะ
1: แต่ถ้าดูเราได้รางวัลนี่ต้องไปเชียร์ผ่าน MCOT นะโดยบมจ.อสมท.ร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกนะคะเฟ้นหา MCOT Superfan
0: ค
1: ือรางวัลของเขานี่จูงใจมากเลยอ่ะอย่างรถไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์อย่างเงี้ยฟาริซอน MPV EV Superfan โ
0: อ
1: ้พี่ทอมเปิดภาพให้นานาดูแล้วแบบถ้าเกิดมีวาสนานี่อยากจะได้นั่งสักครั้ง
0: ก็นี่ไงก็คุณก็ชื่อวาสนาอยู่แล้วไง
1: ไม่ก็หนูรอพี่ทอมได้รางวัลอยู่ไงล้านกว่าพาน้องนั่งหน่อย
0: เมื่อวานก็ไม่ตรงสิทั้งเมื่อวานตรงนี่ก็ซื้อแล้วนะฮะ
1: เฉียดไปนิดนึง
0: นิดเดียวนะ
1: ฮะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วรองวดหน้านะคะใครที่อยากจะได้แพ็กเกจนะคะเริ่มต้นง่ายๆสำหรับ MCOT Superfan ค่ะสตาร์ทกันที่20บาทเท่านั้นก็จะได้รับ10นะคะในการร่วมลุ้นรางวัลมีทั้งรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์แล้วก็โกลกิฟต์วอเชอร์5รางวัลตั้งแต่วันนี้จนถึง20กรกฎาคมนะคะโน่นเดือนหน้าเลยไปลุ้นกันนะเผื่อจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก MCOT เน
0: า
1: ะ
0: วันเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะ28มิถุนายน2569ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครและชาวพัทยานะครับไปเลือกตั้งกันนะครับกกต.ก็มีข้อมูลมาบอกกันอีกแล้ววันนี
1: ้ต้องทำบัญชีนะคะรายรับแล้วก็รายจ่ายส่งกกต.ด้วยหลายคนอาจจะงงเอ๊ะเขามีบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยเหรอใช่ต้องมีเพราะว่าเขาให้เงินอุดหนุนไงในการจะทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่พัทยาด้วยถ้าเป็นที่พัทยาค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคือรวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นป้ายรถแห่การจัดทำสปอตโฆษณาแต่ก็จะใช้จ่ายได้ไม่เกิน2ล้านบาทสำหรับนายกเมืองพัทยานะคะส่วนสม.เขตละ400,000บาทไม่เกินเรามีทั้งหมด4เขตก็บริหารจัดการส่วนมากเขาก็จะลงเอาไว้ถ้าเกิดเป็นป้ายไวนิลหรือว่าป้ายแบบกองโจรเขาก็จะมีผลิตวันที่เท่าไหร
0: ่
1: โดยหน่วยงานไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งกลับกกต.ถึงจะถือว่าทำถูกต้องตามระเบียบนะคะ
0: ค
1: แล้วเราไปใช้สิทธิ์กัน28มิถุนายนนี้นะคะ
0: รายละเอียดก็เพิ่มเติมได้นะที่ Facebook ของอสมทชลบุรีนะครับมีให้ดาวน์โหลดไปดูด้วยนะฮะ
1: ม
0: าประเด็นข่าวกันบ้างวันนี
1: ้เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องนี้ที่อยากจะแชร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวกับแม่ค้าขายยำ โอ้โหประเด็นคือแบบสาวๆไม่เท่าไหร่แต่พอหนุ่มๆเข้าไปอ่ะมันกลายเป็นเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายเลยน
0: ะ
1: อาจจะโมโหแทนแฟนสาวอะไรเงี้ยก็มีการทำร้ายร่างกายกันแล้วก็เป็นเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยตอนนี้ก็มีการแจ้งความแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยคือฝ่ายที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเขาเคยอยู่ร้านยำมาก่อนแล้วเขาก็ออกมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมันก็เลยเหมือนแบบว่าสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้านายเก่าอะไรอย่างเงี้ยเจ๊เขาก็เลยแบบว่ามีปากมีเสียงกันแต่นี่แฟนเจ๊ไม่ยอมไงก็เลยถึงขั้นแบบลงไม้ลงมือก็ได้รับบาดเจ็บกันไปนะคะค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเบาได้เบาเน
0: า
1: ะ
0: ก็ออกมาก็ขายคนละอย่างไม่ได้ขายอย่างเดียวกันซะหน่อยนะฮะ
1: แต่ผมจะมีความไม่พอใจอยู่ในใจมันมีอะไรติดใจอยู่ไงพี่ทอมเห็นแล้วมันหมั่นอะไรขึ้นเลยขึ้น
0: แหมแต่ชาวโซเชียลเขาก็เข้าไปเม้นนะเขาบอกว่
1: า
0: ร้านยำก็อร่อยนะร้านนี้อร่อยค่ะร้านนี้อร่อยว่าเราไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยหรือเปล่านะก
1: ็ถือว่า
0: ตีกัน
1: อย่างน้อยๆเราไม่รู้จักเราก็รู้จักนะแต่ที่เราไม่เคยรู้จักพอเป็นขันเราก็รู้จักเดี๋ยวไหนจะลองไปชิมซะหน่อยว่าอร่อยจริงหรือเปล่า
0: เรื่องของยิมมวยนะวันนี้ภาคต่อนะครับวันที่3แล้วนะฮะ
1: เขามาแล้วเจ้าของเขามาแล
0: ้
1: ว
0: เมืองพัทยามาแล้วนะครับนะหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนนะแล้วก็ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะตอนนี้ก็มีการรายงานไปยังผู้บริหารเมืองพัทยาแล้วนะฮะเบื้องต้นเนี่ยก็มีการสั่งระงับการใช้อาคารดังกล่าวเป็นการชั่วคราวนะฮ
1: ะ
0: พร้อมกับประสานไปยังเจ้าของอาคารนะฮะให้เข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารใบอนุญาตก่อสร้างอาคารมาแสดงต่อเมืองพัทยาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะฮะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้นำอุปกรณ์แนวกั้นไปติดตั้งที่บริเวณอาคารนะครับเพื่อ

0: กันการใช้งานสถานที่ในระหว่างมีการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยอย่างไรก็ตามนะฮะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เอาติดตั้งแนวกั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยชาวบ้านก็มาบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเจ้าของสถานที่ซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็เดินทางเข้ามาที่อาคารดังกล่าวนะจากนั้นก็ได้มีการรื้อนะฮะฉีกแนวกั้นที่เจ้าหน้าที่ติดตั้งไว้ก่อนเข้าไปในอาคารหน้าตาเฉยนะฮะก็ทำให้เกิดข้อสงสัยจากเพื่อนบ้านว่าเอออย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรออ
1: ะไรเน
0: ี่
1: ย
0: เออนะฮะผู้ร้องเรียนนะคุณจิติมานะก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเมืองพัทยาได้นำแนวกั้นมาติดตั้งเพื่อห้ามใช้อาคารชั่วคราวและระงับการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายทั้งหมดภายในยิมดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าของสถานที่ได้เข้าพยายามเข้ามาพูดคุยกับตนแต่ตนไม่ประสงค์จะเจรจาแล้วนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็พูดคุยกันแล้วหลายครั้งนะฮะแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังโดยต้องการให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายโดยเร็วนะซึ่งเมืองพัทยาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อพิจารณาดำเนินตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะ
1: คือก่อนหน้านี้น้องจิติมาเนี่ยเขาขอคุยด้วยหลายครั้งแล้วก็ไม่ยอมคุยกับเขาเขาติดต่อพยายามที่จะแบบมาหาทางแนวทางในการแก้ไขร่วมกันก็เสียงมันดังก็ไม่คุยกับเขาเขาก็เลยต้องไปพึ่งกฎหมายแล้วไงแล้วตอนนี้บอกจะขอคุยเขาไม่คุยแล้ว
0: ก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วไปขอคุยเขาบอกมันไม่ใช่ปัญหาของไอ้มันเป็นปัญหาของยูให้ยูหนวกหูยูก็หาอะไรมาปิดหูซิ นะแล้วตอนนี้พอเจ้าหน้าที่ลงนะฮะก็จะมาขอเจรจานะคุณจิตติมาก็บอกโอ้ no มัน ไม่ใช่ปัญหาของไอ้ เขามาปิดบ้านยูยูก็ไปแก้ปัญหาเอาเองซิ เช่นเดียวกันนะดีใครดีมันนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะฮะเจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับ
1: มาหากินบ้านเราแท้ๆเนาะคนไทยเนี่ยจะว่าไปแล้วอ่ะมีน้ำใจนะพี่ทอมเนาะถ้าคุยกันดีๆอะไรที่มันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ไม่ใช่เรื่องยากแต่เวลาขอเจรจาแล้วเรื่องบ่ายเบียงอย่างเงี้ยค่ะมาจนถึงขั้นตอนของกฎหมายแล้วทีนี้เขาก็เดินหน้าลุยแล้วล่ะเขาก็คงจะไม่ยอมแล้วล่ะระวังนะจะถูกสั่งปิด
0: นะ
1: ทีนี้จบเลยนะ
0: ก็เรื่องของการใช้อาคารเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันต่อไปนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีอีกหนึ่งประเด็นนะ
1: เล่าไปก่อนเดี๋ยวไปโทรศัพท์กันแบตหมด
0: เป็นประเด็นข่าวที่อยู่ในโลกโซเชียลนะฮะในเช้าวันนี้นะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของชาวต่างชาตินะแก๊งปากีพูดอย่างนี้ก็ได้นะแก๊งปากีสถานนะฮะ
1: ยังอยู่เหรอ
0: นั่นไงก็เป็นคำถามที่ทุกคนถามเข้ามาที่เนี่
1: ย
0: ถามว่ายังอยู่อีกเหรอพวกเนี้ยนะก็เป็นแก๊งที่ไปหลอกล่อนะฮะชาวต่างชาติที่เดินอยู่ตามชายหาดหรือว่าตามถนนเนี่ยให้เข้ามาซื้อของนะฮะหลอกขายสมุนไพรว่าอย่างนั้นเถอะว่าจะทำให้บางทีก็มีแก้ผมร่วงบ้างนะฮะทำเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อหลอกเข้าไปในร้านได้สำเร็จเนี่ยก็โอ้โหมีการเสนอสินค้านะฮะว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะในราคาที่สูงลิ่วเนี่ยฮะเป็นหลักหมื่นนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็คนที่เข้าไปนี่ก็ไม่กล้าไม่กล้าปฏิเสธว่าอาจจะดูแล้วแหมมันมีการเข้ามาล้อมนะมาหวานล้อมมาล้อมกรอบก็อาจจะเกิดอันตรายกับตัวเองนะก็เลยยอมซื้อมาในราคาที่แพงมากๆนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะน่าจะพอๆกับแก๊งสาวสองที่แบบมารูดซับนักท่องเที่ยวชายหาดเนี่ยมันมาพร้อมๆกันน่าจะยาวนานพร้อมกันแล้วก็เป็นปัญหา
1: พี่ปากีบอกแก๊งสาวสองยังอยู่ผมไอ้ก็จะยังอยู
0: ่อีนี่อีนี่ก็ยังอยู่เหมือนกันเรื่องนี้นะครับนายลักษมณ์สิงห์นะซึ่งท่านก็เป็นนายกสมาคมอินเดียพัทยานะฮะก็เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาหลังจากที่ถูกชายชาวปากีสถานนะฮะก่อเหตุแสดงพฤติกรรมโชว์นะฮะชูนิ้วให้ของลับต่อหน้ากล้องขณะที่ไปบันทึกคลิปวิดีโอนะฮะเพื่อเตือนภัยนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งหลอกขายสมุนไพรที่กำลังระบาดในพื้นที่เมืองพัทยานะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นความเหิมเกรมของกลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวหานะฮะซึ่งดูเหมือนจะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะแม้จะอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมากโดยภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนที่สภ.เมืองพัทยาก่อนเปรียบเทียบปรับนะฮะมิสเตอร์ทาริโออายุ30ปีสัญชาติปากีสถานในข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าปรับ 2,000 บาทแล้วก็ปล่อยไปเลยนะฮะระหว่างที่

0: ที่ผู้สื่อข่าวกำลังติดตามข่าวอยู่ภายในโรงพักนะฮะก็พบเรื่องราวที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นนะฮะมีนักท่องเที่ยวชายชาวบังกลาเทศรายหนึ่งก็เดินทางเข้ามาแจ้งความบอกว่าถูกกระบวนการหลอกขายยาสมุนไพรสูญเงินไปกว่า 10,000 บาท
1: โหแพงจัง
0: โดยผู้เสียหายให้การผ่านล่ามบอกว่าขณะที่กำลังเดินเล่นอยู่ชายหาดพัทยาเนี่ยก็มีกลุ่มชายชาวปากีสถานเข้ามาพูดคุยตีสนิทพร้อมอ้างว่าสามารถช่วยรักษาอาการลงพุงแน่และเสริมสมรรถภาพทางร่างกายได
1: ้เกินจริงไปมากอ่ะ
0: ถึงแม้เจ้าตัวจะพยายามปฏิเสธหลายครั้งก็ถูกกลุ่มบุคคลหลายคนเดินเข้ามาล้อมกรอบนะฮะก็สร้างความกดดันจนรู้สึกไม่ปลอดภัยนะฮ
1: ะ
0: ก่อนที่จะถูกชักชวนให้ไปเดินซื้อน้ำผึ้งจากร้านสะดวกซื
1: ้อ
0: แล้วก็พาไปยังร้านจำหน่ายสมุนไพรแห่งหนึ่งซึ่งมีการสาธิตแล้วก็ผสมตัวยาโชว์ต่อหน้าเลยนะฮะจนสุดท้ายต้องยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะฮะพอผู้สื่อข่าวเห็นว่ามีการเข้ามาแจ้งความเนี่ยก็เลยวางแผนเดินทางเข้าไปที่ร้านสมุนไพรดังกล่าวนะฮะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อไปถึงก็พบว่าที่หน้าร้านเนี่ยแหมมีการปิดกั้นด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแบบทึบเลยไม่ให้เห็นข้างในนะฮะพร้อมกับติดป้ายห้ามถ่ายภาพอย่างชัดเจนภายในพบหญิงไทย2คนทำหน้าที่ให้บริการนะส่วนด้านหน้าพบร่องรอยของกลุ่มชาวปากีสถานนั่งจับกลุ่มกันอยู่หน้าร้านพอเห็นผู้สื่อข่าวและผู้เสียหายมานะครับก็ต่างพากันลุกขึ้นเดินแยกย้ายสลายโตไปอย่างรวดเร็วนะฮะเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับพนักงานบางส่วนก็มีท่าทีหลีกเลี่ยงแล้วก็เดินหนีไม่ยอมให้ข้อมูลนะฮ
1: ะ
0: ขณะที่พนักงานหญิงรายหนึ่งยอมรับในเวลาต่อมาว่าปกติแล้วก็จะมีชาวปากีสถานซึ่งทำหน้าที่ชักชวนนักท่องเที่ยวจากชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ภายในร้านก็จะมีการเสนอขายสมุนไพรในราคาสูงนะฮะซึ่งมีบอสเป็นชาวปากีสถานนะเจ้าของเนี่ยเป็นชาวปากีสถานแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยนะก็รับสมอ้างนะเป็นเจ้าของร้านดังกล่าวเนี่ยหรือว่าเป็นนอมินีนั่นเองนะฮะภายหลังจากการเจรจาทางร้านยอมคืนเงินให้ผู้เสียหายจำนวน 8,000 บาทนะโดยอ้างว่ามีการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนด้วยนะเนื่องจากการชำระเงินเดิมนั้นเป็นสกุลเงินยูโรอย่างไรก็ตามผู้เสียหายยืนยันว่าไม่ติดใจส่วนที่เหลือแล้วนะฮะเพราะว่าต้องการจะเดินทางกลับประเทศโดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่าเสียความรู้สึกมากๆนะฮะกับการที่เดินทางมาเที่ยวยังเมืองพัทยาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะซึ่งจากเดิมวางแผนไว้ว่าโอ้จะมาอยู่สักอาทิตย์นึงนะฮะปรากฏว่ามาเจอเหตุการณ์ดังกล่าวนะโอ้ไอไม่อยู่แล้วไอกลับบ้านดีกว่านะ
1: สร
0: ้
1: างความเสื่อมเสีย
0: สร้างความเสื่อมเสียนะนักท่องเที่ยวก็จองตั๋วกลับบ้านเลยทันทีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหชาวเน็ตก็เข้ามาถามนะตกลงเนี่ยจะจับกันกี่โมงนะฮะถามหน่อยว่าทำไมถึงยังเปิดอยู่ได้นะฮ
1: ะ
0: ที่เจอมาแล้วเนี่ยก็มี2ร้านนะเพื่อนฉันเป็นชาวอินเดีย
1: นี่ในคอมเมนต์นะคุณผู้ฟัง
0: โดนไปเป็นหมื่
1: น
0: ก็มีนะฮะเนี่ยก็เป็นปัญหาเรื้อรังซึ่งขาดความเข้มงวดนะในการกวาดล้างน
1: ะ
0: นะคุณไปเข้มงวดประเภทอินเดียขายไอติมแท่งละ10บาทเนี้ยไปไล่จับเขา
1: เ
0: นะหรือเขมรขายลูกชิ้นปิ้ง
1: ท
0: อดอะไรเงี้ยโอ้โหนี่จับดีแต่อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นภัยสังคมอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาและที่สำคัญก็คือเกิดขึ้นมาบ่อยครั้งแล้วก็นานมากๆด้วยนะฮะก็ยังไม่มีการจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมนะฮ
1: ะ
0: อันนี้ก็ต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะว่ามีความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหานี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอย่าให้สังคมไปตาหน้าว่าเอ๊ะคุณไปมีนอกมีในกับเขาหรือเปล่าทำไมแก๊งพวกนี้ถึงยังทำมีพฤติกรรมหรือว่าเปิดร้านแบบนี้อยู่ได้นะ
1: จำนวนเงินมันมากกว่าลูกชิ้นปิ้งมากเลยนะหลักหมื่นนะเน
0: า
1: ะ
0: นะสาธารณสุขต้องหลงป่ะนะขายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรอย.ต้องเข้าไหมสรรพากรต้องเข้าป่ะตม.ต้องเข้าไหมปากีสถานมาขายของเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: รอเลือกตั้งก่อน
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: รอเลือกตั้งก่อนใจเย็น
0: ตำรวจตม.ทำอะไรอยู
1: ่
0: นะสภ.พัทยาว่าไงสถานที่ขายมันก็อยู่ใกล้ๆโรงพักคุณ
1: เ
0: น
1: ี่ยก็รอปล่อยแถวแล้วดมกวาดล้างไม่เจอ
0: ไม่เจอแล้วมันอยู่ที่พลาซ่าคนเขาก็รู้กันทั้ง
1: บอกพิกัดด้วยอ่ะ
0: คนเขาก็รู้กันทั้งพัทยาแล้วคุณจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้นะคุณจะไปบอกว่าอ้าวก็อยากโง่ไปซื้อของมันเองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไง
1: อย่างนี้ไม่ได้มาออกลูกนี้ไม่ได้ไม่แฟร์ไม่แฟร์
0: จะมาบอกว่าเออไม่ควรหลงเชื่
1: อ
0: ไปในการถูกหลอกลวงไปซื้อมันไม่ใช่ไงเพราะว่าพฤติกรรม
1: ที่ตรวจสอบกวาดล้าง
0: พฤติกรรมมันคือเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยานะฮะก็อยากให้หันมาสนใจแล้วก็เข้มงวดกวดขันกับคนเหล่านี้นะฮะเนรเทศได้เนรเทศไปเลยนะครับ

0: มอนะก็แบ็คลิสต์ไปเลยนะครับพวกนี้มันจะได้เข็ดหลาบไงไม่อย่างนั้นว่าเดี๋ยวพอตำรวจมาลงอ่ะปิดร้านพอเงียบๆไปเผลอๆอ้าวมาเปิดใหม่เลยนะแล้วก็นั่งกันหนวดเฟิร์มอยู่หน้าร้าน
1: เนี่ยรู้ก่อนล่วงหน้าเนาะ
0: มองก็รู้แล้วว่ามีพฤติกรรมที่เรียกว่ามีพิรุธน่าสงสัยนะร้านก็ปิดแบบไม่ให้เห็นอะไรข้างในอย่างเงี้ยนะก็อย่าให้กวาดล้างกันสักทีนะเพราะว่าข่าวนี้เราก็เห็นกันมาค่อนข้างที่จะนานแล้วเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะบางทีเราอ่านเราก็แบบว่าเออมันยังมีอยู่อีกเหรอมันน่าจะหมดไปได้แล้วเนาะ
0: จริงๆมันควรจะหมดไปแล้วนะฮะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็ออกข่าวก็บ่อยนะเรื่องนี้นะนะ
1: ไปที่ศรีราชานิดนึงนะคะที่Workpoint เขามีฟาริดาที่ BTV ก็มีน้องอายุมิเมื่อช่วงเช้านะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นนะคะซึ่งในโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ติดตามเพจของแกไม่รอดแน่ The Series เนี่ยก็จะได้เห็นว่ามีคนติดตามนะคะมากกว่า 150,000 user ก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยมีการไปติดตามเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับแรปเปอร์ชื่อดังยองเจนะคะคนนี้มาติดต่อน้องอายุมิเนี่ยไปถ่ายทำ MV แต่น้องเขายืนยันว่าปฏิเสธไปแล้วแล้วมันก็มีภาพหลุดออกมาซึ่งมันก็ไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่นะคะมันสร้างความเสื่อมเสียตัวน้องเองน้องบอกไม่เท่าไหร่แต่ว่าครอบครัวสิเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยมีการแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของเพจแอดมินเพจนั่นแหละที่หลังเวลานำภาพไปลงเนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบให้ดีแล้วข่าวที่ลงไปมันก็ไม่ได้เป็นความจริงด้วยน้องไม่ได้เป็นคนไปถ่าย MV นะคะให้กับแรปเปอร์คนนี้คือมันอยู่ที่คนที่เขาเป็นซูเปอร์แฟนอ่ะบางคนก็เป็นบิ๊กแฟนของแรปเปอร์คนนี
0: ้
1: เขาก็แบบติดตามแต่ว่าตัวน้องเองน้องไม่ได้ไปถ่ายทำ MV ด้วยน้องก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่ในวงการแรปเปอร์แล้วเอาน้องไปลงน้องก็รู้สึกว่าเออมันไม่แฟร์สร้างความเสียใจให้กับตัวน้องเองแล้วก็ครอบครัวตอนนี้ก็ได้เดินทางไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.ศรีราชาอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนหน้านี้เพจดังของบางพระศรีราชาก็มีเหมือนกันเนี่ยเอาอะไรไปลงอะไรแบบเนี้ยเรียกยอดไลค์เรียกยอดการติดตามแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันไม่เป็นความจริงเนี่ยคุณก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้เหมือนกันนะ
0: อ
1: ันนี้ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะ
0: ครับผมนะ
1: ไปตามกินเที่ยวนะป่ะกินเที่ยวๆนะปลอดภัยไม่สร้างผลกระทบกับใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครอิ่มอย่างเดียว
0: อ้วนอย่างเดียว
1: อ้วนอย่างเดียว
0: นะครับครับ
1: ไปที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21พัทยากันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ใครได้อะไรมาบ้างส่งมาอวดได้นะที่แฟนเพจ Facebook Mcord Radio พัทยาค่ะศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21พัทยานะคะนำสินค้ามาลดราคาสูงสุด 80% สายแฟร์ห้ามพลาดแบรนด์ CMG Continue Beverly Hills Polo Club นะคะ Sport World ด้วยวันนี้จะถึงวันที่1กรกฎาคมเลยส่วนใครที่ช็อปครบนะคะ 3,500 บาทแล้วก็สมัคร T21 Reward รับทันที Ranger Bag นะคะของคอคดีโอค่ะนอกจากนี้นะคะช็อปครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมมูลค่า1ล้านบาทนะคะแต่ว่าจะจำกัดนะ1สิทธิ์ตลอดรายการค่ะส่งชิงโชคกันหรือว่าจะใช้ผ่านบัตรเครดิตก็ได้รับส่วนลดเครดิตเงินคืนสูงสุด 22% นะคะใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวทั้งนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ทางศูนย์กำหนดด้วยนะคะ
0: ครับผมนะคุณวันชัยก็บอกว่าโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะตอนนั้นถนนเลียบทางรถไฟบางพระก็เปิดใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากที่มีประชาชนร้องเรียนมา
1: ที่พี่ป๊อปไปเจอกับท่านละอองพยนต
0: ์
1: ท่านนายกเทศมนตรีเขาก็ฝากขอบคุณมาส่วนนานาก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปที่พี่ป๊อปส่งข่าวมาให้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่เนี่ยเหมือนพี่วันชัยที่แจ้งมาแล้วพอเราแชร์ปุ๊บใช่ป่ะพอเขาได้ฟังวิทยุขึ้นเราเขาก็ลงมาดูเลยวันนั้นต้องบอกว่าผู้รับเหมาเขาแจ้งมาถ้าปิดมันจะทำให้เสร็จเร็วแต่ประชาชนบอกว่าโอ้ยไม่ได้ถ้ามาปิดตอนนี้มันเดือดร้อนเขาก็เลยยกเลิกเลื่อนการปิดไปก่อนอันนี้ทางหลายฝ่ายก็ฝากมาขอบคุณด้วยซึ่งหนูเองก็ต้องเราอยู่ตรงนี้เนาะเราไม่ได้ลงหรอกเพราะว่าเราต้องแบบอยู่ตรงนี้แต่ว่ามีพี่ๆที่เป็นซิงเกอร์ที่ส่งข้อมูลให้อันนี้ขอบคุณมากๆ
0: ครับผมตอนนี้ก็ใช้จะสัญจรได้แล้วนะส่วนเรียบทางรถไฟพัทยาก็ยังไม่เสร็จนะก็ต้องรออีกนิดนึงนะฮะ
1: ของพี่วันชัยหน้าร้านอ่ะของเขาเรียบร้อยยังเส้นนั้นอ่ะพี่ทอมพ
0: ี่
1: วันชัยเขาขายจักรยานใช่ไหมตรงนั้นน่ะถ้าของพี่ยังไม่เรียบร้อยพี่ก็แจ้งมาได้นะเดี๋ยวหนูประชาสัมพันธ์ให
0: ้
1: ขอบคุณมากมากครับพี่
0: อ่ะส่งท้ายวันนี้นะฮะฉลองวันเกิดหมูเด้งกันนะฮะเบาๆลากันแบบเบาๆ
1: เลยนะ
0: หมูเด้งแฮปปี้เดย์นะฮะฉลองวันเกิดครบรอบ2ปีนะฮ
1: ะ
0: เตรียมตัวให้พร้อมนะฮะแล้วมาเจอกันวันที่10ถึง12กรกฎาคมนะฮะที่สวนแสดงฮิปโปโปเตมัสสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรีนะฮะบอกเลยว่างานนี้จัดเต็มความน่ารักและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายนะครับ ไฮไลท์พิเศษภายในงาน

0: ครับวันที่10กรกฎาคมนะฮะร่วมร้องเพลงวันเกิดนะอันนี้คือไม่ต้องเอาดีเจมาเปิดนะเดี๋ยวมัน
1: จะโดนเบิร์ดไม่ได้
0: ร่วมร้องเพลงวันเกิดแล้วก็มอบเค้กสุดพิเศษให้กับน้องหมูเด้งนะฮะมีแฟนมิทติ้งนะกระทบไหลกับตันวิทและทีมพี่เลี้ยงสุดฮอตนะพี่เบนซ์พี่นิกพี่โต๊ดนะฮะแล้วก็พี่ๆซูคิปเปอร์ครีเอเตอร์สวนสัตว์ทั้งหลายนะครับสนุกกับขบวนพาเหรดมาสคอตสัตว์ป่าสุดน่ารักร่วมเล่นเกมลุ้นของรางวัลแล้วก็ช้อปปิ้งสินค้าหมูเด้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะและสินค้าโอท็อปของดีของเด่นนะฮะรวมไปถึงเขียนการ์ดอวยพรส่งความรักให้กับหมูเด้งเติบโตอย่างแข็งแรงด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะฮะมาร่วมสร้างความทรงจำสุดประทับใจและฉลองวันเกิดไปด้วยกันนะฮะแฟนคลับหมูเด้งห้ามพลาดเป็นอันขาดคุณเคยไปดูหมูเด้งยัง
1: เคยไปดูแล้วพี่รู้ไหมว่าสจเอ็มเนี่ยนอกจากเขาจะเป็นสอบจแล้วเขาเป็นซูคีเปอร์ด้วยนะคะ
0: นะ
1: แล้วถามเขาว่าทุกวันนี้นอกจากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วเป็นอะไรด้วยเป็นซูคีเปอร์เป็นทูตสันติภาพไมตรีเป็นคู่กับท่านเลขาเนยซินโดริต้าเป็นซูคีเปอร์เป็นทูตแบบว่าเออเชื่อมโยงให้ไปดูสัตว์น่ารักที่สวนสัตว์เขาเขียวด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งพ่วงไปแซวๆหยอก
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับ0383184444นะฮะ10กรกฎาคมนี้อย่าลืมมาเจอกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะในช่วงของ9ทันข่าวชนนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะผมคุณอดิศรนะฮะค
1: ุ
0: ณอด
1: ิ
0: ศรต้องเรียกตัวเองคุณอดิศร
1: และคุณวาสนา
0: และคุณวาสนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 9ทันข่าวชนโดยอดิศรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattayaพร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio พัทยา

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทอ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากรองผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยพลอากาศตรีหญิงวราพรเกิงฝากอุปนายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวาระครบ7วันโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศสมาคมคู่สมรสทหารอากาศและข้าราชการกองทัพอากาศร่วมพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศการเสด็จจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระองค์ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติด้วยพระวิริยะอุตสาหะความเสียสละและพระเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นเรือด่วนปรับลดอัตราค่าโดยสารลง1บาทเริ่ม20มิถุนายนนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลดลงเป็นลิตรละ40บาท80สตางค์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะทำให้ค่าเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจาก19บาทลดลงเป็น18บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทลดลงเป็น23บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก17บาทลดลงเป็น16บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทลดลงเป็น23บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก

0: จาก36บาทลดลงเป็น35บาทเรือธงแดงปรับอากาศนนทบุรีสาทรจาก33บาทลดลงเป็น32บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไปเอซีมิลานตั้งรูเบนอโมริมนำทัพฤดูกาลหน้าเอซีมิลานสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกกาลโช่เซเรียอาอิตาลีประกาศแต่งตั้งรูเบนอโมริมกุนซือชาวโปรตุเกสวัย41ปีเป็นเฮดโค้ชคนใหม่หลังถูกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดจากตำแหน่งเมื่อ5เดือนก่อนโดยมิลานระบุว่าติดตามผลงานของอโมริมมานานโดยเฉพาะช่วงพาสปอร์ตติ้งลิสบอนประสบความสำเร็จพร้อมยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโค้ชรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดฟุตบอลทันสมัยที่สุดของยุโรปสำหรับอโมริมเข้ามาแทนที่มิเซียมิเลโนอัลเลกรีที่ถูกปลดหลังจากพาทีมจบอันดับ5ของกัลโช่ซีเรียอาและพลาดโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจากรายงานของสื่ออิตาลีรายงานว่าอโมริมเซ็นสัญญาคุมทีม3ปีและรับค่าเหนื่อยราว 3.5 ล้านยูโรต่อฤดูกาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: M-COT Radio Network 107.75
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
8: ้ศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXPier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
9: M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Networkพร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-COT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-COT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง างในการ

0: การเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: ยังอยากจะไลฟ์ต่อยาวๆนะคะจะได้ฟังเพลงหนึ่งช่องทางด้วยค่ะฝากคุณผู้ฟังตามไปกดติดตามด้วยนะคะทางแอปพลิเคชัน TikTok ใช่ไหมMCOT Radio พัทยา 107.5 นะคะส่วนใครที่รับฟังผ่านทาง FM 107.5 ทักทายอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งด้วยหลัง9ทันข่าวชนนะคะดูแลพร้อมกันในช่วงเวลานี้กับกระบะโตโยต้าค่ะ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: วันนี้นี่ต้องบอกว่าโตโยต้าเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะคะก็เลยขอตอบแทนความไว้วางใจจัดโทรพิเศษมอบให้ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นลูกค้าโตโยต้าค่ะซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมกับรับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิพิเศษในการเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีค่ะเรามีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้อีก33รายการพร้อมกับรับของที่ระลึกเป็น Hilux Legend นะคะพร้อมทั้งสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยค่ะ

0: เราเลือกตั้งพร้อมกันกับกรุงเทพมหานครก็คือวันที่28มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้ตรงกันกับวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้ด้วยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้เมืองพัทยามีการขยายเวลาให้คุณผู้ฟังนะคะที่มีสิทธิการเลือกตั้งไปทำบัตรประชาชนในกรณีที่ชำรุดสูญหายหรือว่าหมดอายุแล้วนะคะซึ่งมีการขยายเวลาให้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์รวมทั้งเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยไปจนถึงวันที่28มิถุนายนเลยซึ่งก็คือวันที่เราจะออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันนะคะทางกกต.แจ้งมานะคะขอให้ผู้มีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยาจัดทำการบัญชีรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องตามที่ได้มีการระบุเอาไว้ด้วยนะคะรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่กกต.หรือว่าจะเข้าไปคลิกดูเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะ MCOT Radio พัทยาคร่าวๆของกรุงเทพเขาก็จะมีบัดเจ็ตนะคะหรือว่างบประมาณส่วนหนึ่งซึ่งก็จะแบ่งตามเขตนะคะส่วนของบ้านเราจังหวัดชลบุรีเรามี4เขตค่ะเขตละไม่เกิน 400,000 บาทนะคะในการใช้จ่ายแล้วก็จะทำบัญชีด้วยส่วนถ้าเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะจะต้องใช้จ่ายได้ไม่เกิน2ล้านบาทนะคะทั้งนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องด้วยนะคะหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th ค่ะรวมทั้งสายด่วนหมายเลข1444ด้วยนะคะ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยา

0: ออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mpot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

ากลัวลืมนะคะจากเสียงร้องของนนทนนท์ค่ะแล้วก็ได้โยบอยทีเจมาร่วมฟิวเจอริ่งด้วยนะคะกับโปรเจกต์พิเศษ Nerdy Collection Love East นั่นเองค่ะยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่าเพราะมากๆละมุนละไมเพราะว่าเสียงน้องเขาดีอยู่แล้วด้วยนะคะช่วงนี้กลับมาติดตามแวดวง FIFA World Cup กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังมีบริษัทอสมทจำกัดนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเราต้องบอกว่าเราก็ติดตามเชียร์กันมาหลายทีมแล้วแต่เนาะว่าชอบทีมชาติไหนก็ตามไปเชียร์กันได้ค่ะโดยบริษัทอสมทจำกัด

0: แฟลตมหาชนนะคะหรือว่าเอ็มคอร์ดร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนค่ะในช่วงของการแข่งขันบอลโลกนะคะผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่าเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณผู้ฟังชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า2ล้านบาทนะคะผ่านทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net นั่นเองขั้นตอนง่ายมากเพียงแค่คุณผู้ฟังลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบโน้เอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนค่ะซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์ในการโหวต10สิทธิ์ด้วยกันนะคะของรางวัลมีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าหนึ่งเลยนี่ก็คือรถตู้เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Super Van นะคะมูลค่ามากกว่า 1.5 ล้านบาทอันนี้1รางวัล นะคะเดี๋ยวเราติดตามกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีด้วยส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะคะจัดไป5รางวัล นะคะก็อยากจะได้สักคันนึงเหมือนกันนะสงสัยคงจะต้องส่งไปบ้างนะซื้อแพ็กเกจสตาร์ทที่20บาทเองคุณผู้ฟังนอกจากนี้ก็ยังมีตั๋วเครื่องบินให้ด้วยเป็นของบางกอกแอร์เวย์สนะคะเอเชียบูทิคแอร์ไลน์ค่ะบินภายในประเทศทั้งหมด24รางวัลด้วยกันมีโกกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า5รางวัลด้วยกันนะคะมูลค่าไม่ได้แจ้งมาเนาะเป็นกิฟต์วอลเชอร์เดี๋ยวติดตามรายละเอียดมาให้นะนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกซึ่งก็จะได้รับรางวัลพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ cheer.mcord.net นะคะเราสามารถที่จะร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 01:45นะของวันที่20กรกฎาคมเดือนหน้ากับกิจกรรมพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่สนใจก็สามารถคลิกได้เลยนะคะ
1: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกกองทัพบกแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ศาสดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ใช้อาวุธปืนพกยิงศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องปฏิบัติงานทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายสว.นพดลมั่นใจทีมไทยร่วมคณะประนอมภาคบังคับเชื่อไม่เสียเปรียบกัมพูชานายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศวุฒิสภากล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีตั้งนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าคณะเพื่อเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสในกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่ามีความเหมาะสมมากเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเคยเป็นอดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นน่าจะมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อสนับสนุนนายสีหศักดิ์ในส่วนกรรมธิการทั้งสองคนที่ฝ่ายไทยเสนอมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และอาวุโสพอทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศยืนยันว่าฝ่ายไทยจะไม่เสียเปรียบหรืออาจมีความเหนือชั้นกว่าด้วยซ้ำส่วนกรณีที่ฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาตอบโต้ในประเด็นต่างเรื่องนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของวุฒิสภาขึ้นมามอบหมายให้ตนเป็นประธานหากมีกรณีใดที่ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะวุฒิสภาของไทยในภาพรวมเสียหายจากการปล่อยข่าวปลอมจะขอตอบโต้ในทุกประเด็นระทึกแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทเกิดเหตุรถแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทหลังไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับฝากระโปรงหน้ารถทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้เจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟเข้าตรวจสอบพร้อมให้การช่วยเหลือและเร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรและลดผลกระทบผู้ใช้เส้นทางเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุที่ทำให้ไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับรถแท็กซี่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอิหร่านเริ่มส่งออกน้ำมันดิบอีกครั้ง Tanker Tracker บริษัทข้อมูลการขนส่งทางเรือเปิดเผยวันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ

0: อย่างน้อย2ลำซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านผ่านมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐออกไปได้โดยไม่มีการขัดขวางใดๆพร้อมบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านรวมกันราว 3.8 ล้านบาร์เรลบริษัทเปิดเผยผ่านการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ว่าภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันถึงการขนส่งน้ำมันดังกล่าวซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2เดือนที่อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้สำเร็จนอกจากนี้เรือบรรทุกน้ำมันทื่อสตรีมซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านกำลังเดินทางออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของปากีสถานเพื่อกลับอิหร่านหลังจากเรือถูกกักไว้ที่นั่นนานถึง7สัปดาห
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
10: MCOT Radio Network 107.75
11: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
12: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
11: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
13: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
14: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
11: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
15: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น AIM 001ระบบกรองเฮปา

0: ดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

เปิดให้ได้ฟังเป็นเพลงแรกในชั่วโมงนี้ด้วยค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะมีข่าวเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางทีใจร้อนมากๆแล้วก็ก่อเหตุอะไรลงไปนี่ก็ยากที่จะเยียวยาหรือว่าแก้ไขนะคะบางทีแบบใจร้อนนิดเดียวนะคะชีวิตเปลี่ยนเลยได้รับข้อความจากคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้โหร้อนจะเป็นลมอยู่แล้วคุณนานาได้ฟังเพลงเพราะๆก็รู้สึกดีขึ้นหน่อยก็ดีใจถ้าฟังเพลงแล้วทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าคลายร้อนได้บ้างอย่าใจร้อนนะคะอากาศร้อนไม่ต้องใจร้อนตามอากาศแต่ที่ซอนพัทยาเหนือนี่เหมือนกับฝนจะมานะคุณผู้ฟังบอกว่ามันจะคลึ้มๆมองไปทางฝั่งพัทยากลางพัทยาใต้ไม่แน่ใจว่านั่นคือ PM 2.5 หรือว่าเป็นหมอกนะคะฝนจะตกหรือเปล่านะใครที่ฟังอยู่แถวนั้นทักแชทได้เลยที่ line@si.mcord.pattaya ด้วยค่ะกลับมาช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะคะรวมทั้งที่เพิ่มเติมเข้ามาต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่ไหนอยากฟังเพลงอะไรส่งข้อความไว้ได้เลยที่ line@si.mcord.pattaya นะคะจริงๆพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแน่นอนก็ว่าชลบุรีเป็นจังหวัดเดียวเนาะที่ได้เลือกพร้อมกันกับทางกรุงเทพมหานครค่ะของกรุงเทพเองเขาก็จะมีการแบ่งเขตซึ่งแต่ละเขตเนี่ยการใช้จ่ายตามกกต.ที่อนุญาตอนุมัติให้ใช้จ่ายแต่ละเขตไม่เท่ากันนะคะอย่างถ้าเป็นเขตสัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูพ่ายป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะบางรักปทุมวันอย่างเงี้ยค่ะเขตพระนครคือจะใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตละ 820,000 บาทอันนี้ต้องไปจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายยื่นกกต.ด้วยนะคะจะต่างกันค่ะอย่างถ้าเป็นราชเทวีพญาไทคลองสานบางกอกใหญ่ห้วยขวางวัฒนาราชบุรณะนะคะทุ่งครุคลองเตยอย่างเงี้ยค่ะยานนาวาเขตสาทรใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตเลือกตั้งละ 900,000 บาทแล้วก็จะมีพวกบางพลัดสะพานสูงทวีวัฒนาค่ะบางบอนคณะยาวทองหลางอย่างเงี้ยนะคะคอแหลมบางกอกน้อยมีนบุรีพระโขนงเขตหลัก4ค่ะดินแดงบางนาลาดพร้าวตลิ่งชันเขตดุสิตเขตธนบุรีแล้วก็สวนหลวงใช้ได้ไม่เกินเขตเลือกตั้งละ1ล้านบาทซึ่งก็จะไม่เท่ากันพอมาบ้านเราเราก็ต้องจัดทำแบบบัญชีรายรับรายจ่ายเหมือนกันนะคะยื่นต่อกกต.นะคะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของพัทยาก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเหมือนกันซึ่งเราก็จะมีพร้อมกันกับกรุงเทพ28มิถุนายนนี้แล้วนะคะเข้าไปดูรูปแบบการจัดทำบัญชีได้โพสต์ไว้แล้วที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะ Mcord Radio พัทยาค่ะหรือว่าจะคลิกเข้าไปผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.ect.go.thของกกต.โดยตรงเลยก็ได้กลับมาบ้านเราที่พัทยานะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีค่ะสำหรับผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะจะใช้จ่ายได้ไม่เกิน2ล้านบาทแต่ถ้าเป็นสม.ผู้ที่ลงสมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาของเรามีแค่4เขตเท่านั้นเขตละไม่เกิน 400,000 บาทเท่ากันนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนหมายเลข1444คณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะ You're listening

0: Secret Story คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ช่วง Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวก

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปตท.ร่วมชุมชนบ้านแหลมฉบังและเครือข่ายภาครัฐเอกชนจัดกิจกรรมปลูกต้นโก่งกลางฟื้นฟูชายฝั่งลดปัญหาการกัดเซาะสร้างแนวป้องกันธรรมชาติโดยนายธีรนันท์ไกรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกปตท.จำกัดมหาชนได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นโก่งกลางฟื้นฟูชายหาดบ้านแหลมฉบังโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ร่วมกันดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของบ้านแหลมฉบังให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งทั้งนี้จากข้อมูลและข้อเสนอของชุมชนบ้านแหลมฉบังเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวบ้านแหลมฉบังทำให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปลูกต้นไม้แต่ยังเป็นการปลูกความร่วมมือและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมประกอบด้วยท่าเรือแหลมฉบังชุมชนทั้ง14ชุมชนบริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทบางจากศรีราชาจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเทศบาลนครแหลมฉบังรวมถึงสื่อมวลชนที่ได้ร่วมกันแสดงพลังของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนสำหรับกิจกรรมปลูกต้นโก่งกลางถือเป็นความร่วมมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชายฝั่งแหลมฉบัง

good story ฝากขอบคุณเสียงเพราะๆของพี่จิ๊ดธนภัทรด้วยนะคะวันนี้จริงๆปตท.เองก็มีกิจกรรม Open House นะคะเปิดบ้านคลังก๊าซเขาบ่อยาคลังน้ำมันศรีราชาด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นครั้งที่1 นะคะสำหรับกิจกรรม Open House ประจำปี2569ค่ะเดี๋ยวจะโพสต์ภาพสวยๆเอาไว้นะคะให้ได้ตามไปกดไลค์กดแชร์กันได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากทีมนักข่าวนะคะพี่ๆแล้วก็สื่อมวลชนศรีราชาด้วยค่ะส่วนใครที่สนใจแล้วก็อยากจะร่วมสนุกนะคะกับการเชียร์บอลด้วยนะคะแล้วก็ลุ้นรับรางวัลต่างๆมากมายนะคะวันนี้เองก็มีหลายทีมนะคะที่น่าสนใจเผื่อว่าใครจะตามไปชมตามไปเชียร์กันนะคะจะดึกนิดนึงนะคะตั้งแต่หลังเที่ยงคืนไปมีแต่ละคู่นี่น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะง่ายมากๆถ้าคุณผู้ฟังสนใจแล้วก็อยากจะร่วมลงทะเบียนนะคะกับ M-Court Superfan ค่ะเลือกแพ็กเกจสปอร์ตซูเปอร์แฟนนะคะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตค่ะร่วมเชียร์ทีมโปรดกับแพ็กเกจเริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นนะคะแล้วคุณผู้ฟังก็จะได้รับสิทธิ์10สิทธิ์ค่ะไปลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้เป็นแชมป์สำหรับ FIFA World Cup ปีนี้ลุ้นรับรถตู้อเนกประสงค์นะคะเป็นรถไฟฟ้า Fabrizon MPV EV Supervan นะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยค่ะรุ่น Honda UC35 รางวัล นะคะมีตัวเครื่องบิน Bangkok Airways ค่ะเชียร์บุชิกแอร์ไลน์นะคะเราบินภายในประเทศจัดไป24รางวัลนะคะแล้วก็มี Go Gift Voucher 5รางวัลด้วยยังไม่หมดนะคะสำหรับภารกิจ M-Court Superfan ค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่สะสมคะแนนสูงสุด100ท่านแรกก็จะได้รับรางวัลพิเศษด้วยนะคะกิจกรรมครั้งนี้สามารถร่วมได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมตี 1:45 นาทีซึ่งก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นคู่ที่วัดกันละค่ะว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะคะแต่ว่าเที่ยงคืนคืนนี้ก็เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจแล้วก็ติดตามต่อเนื่องช่วงตี 3 นะคะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าดูมาก

0: แข่งขันมาแล้วนะคะระหว่างออสเตรียแล้วก็จอร์แดนค่ะออสเตรียทำไปได้3ประตูต่อ1นะคะส่วนเที่ยงคืนวันนี้ค่ะคู่นี้ก็น่าสนใจโปรตุเกสพบคองโกนะคะแล้วก็จะต่อเนื่องกันช่วงตี3ค่ะเชียร์อังกฤษคืนนี้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะคะเพราะว่าอังกฤษจะเจอกันกับโครเอเชียในกลุ่ม L ด้วยค่ะก่อนที่พรุ่งนี้6โมงเช้าไม่ต้องนอนแล้วนะสำหรับใครที่เชียร์กาน่าแล้วก็ปานามานะคะทั้ง3คู่ก็เป็นคู่ที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมนะคะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ด้วยค่ะไปลุ้นรางวัลกันนะคะสำหรับ Mcord Superfan ค่ะ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

ือ Perpeach นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าตกกระจายทำได้ลงนะคะเพลงสนุกสนุกเลือกมาจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเรื่องแล้วก็บอกว่าคืนนี้เป็นหนึ่งคนที่ไม่นอนนะคะแน่นอนก็ว่าตามไปเชียร์นะคะประเทศหรือว่าทีมที่คุณผู้ฟังตามเชียร์กันอยู่นะคะคืนนี้น่าสนใจหลายคู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นรอบแบ่งกลุ่ม K ก่อนที่วันพรุ่งนี้นะคะกลุ่ม L ก็จะมีการแข่งขันกันนะคะใครที่ตามเชียร์ประเทศไหนทีมไหนก็ขอให้สมหวังด้วยกันละกันนะคะที่สำคัญฝากด้วยไม่เล่นพนันขันต่อนะคะส่งท้ายกันชั่วโมงนี้ต้นชั่วโมงหน้าเบรกฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะและเดี๋ยวกลับมาหลังข่าวฟังเพลงเพราะกันต่อที่นี่ M-Cord Radio พัทยา FM 107.5 MHz กับ DJ นานา

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มที่ประชุม G7 มีหวังยุติสงครามรัสเซียยูเครนผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 แสดงความหวังเชิงบวกต่อการสร้างสันติภาพในยูเครนหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐร่วมหารืออย่างราบรื่นกับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์เซเลนสกีของยูเครนในการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ประจำปี2526ที่ประเทศฝรั่งเศสในระหว่างหารือกับเซเลนสกี้ทรัมป์กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่ารัสเซียควรยอมเจรจาข้อตกลงสันติภาพเนื่องจากความสูญเสียด้านกำลังพลของทั้งสองฝ่ายพุ่งสูงขึ้นมากและยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อยุติความขัดแย้งนี้นายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมร์ของเยอรมนีระบุว่าคำแถลงของทรัมป์ที่เรียกร้องให้รัสเซียยุติสงครามถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งพร้อมชมเชยว่าทรัมป์มีความร่วมมือที่ดีและตั้งใจรับฟังอย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยจุดประกายความหวังว่ายุโรปและอเมริกาจะร่วมการยุติสงครามนี้ได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีแจงดึง EEC มาคุมเองหวังแบ่งเบางานของพิพัฒน์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC แล้วว่าตนได้ดึงกลับมาดูแลเองพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายพิพัฒน์แต่เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเสนอขายให้ต่างชาติมาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งตนมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่าอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและอาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยและ EEC ให้มากที่สุดพร้อมย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการตัดลดบทบาทของนายพิพัฒน์ลงเพราะนายพิพัฒน์ก็มีงานเป็นจำนวนมากจึงถือเป็นการช่วยกันทำงานภริษฐ์งงประธานมงคลเลี่ยงตอบคลิปโพยหัวสว.มองไม่ตอบคือยอมรับนายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาปฏิเสธตอบคำถามหลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอโพยหัวเลือกสว.ว่าตนงงว่าทำไมถึงย้อนกลับมาที่ตนเพราะตนไม่ใช่คนในคลิปและคำถามก็ชัดเจนคือจะให้นายมงคลยืนยันว่าบุคคลในคลิปใช่นายมงคลหรือไม่นายมงคลน่าจะรู้ดีที่สุดแค่ตอบว่าใช่หรือไม่แต่นายมงคลไม่ได้ตอบและคิดว่าบางครั้งการไม่ตอบก็เป็นคำตอบแบบหนึ่งในวันพรุ่งนี้กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมประชุมกับคณะกรรมการศาลและองค์กรอิสระของสภาผู้แทนราษฎรวาระที่จะพูดคุย2เรื่องคือการตรวจสอบคดีหัวสว.กับการตรวจสอบข้อพิรุธในการเลือกตั้งปี69คาดว่ากกต.จะเตรียมคำตอบที่ได้นำเสนอไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบคำถามที่จะถามในวันพรุ่งนี
0: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำ

0: ให้แน่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
3: MCOT Radio Network 107.75
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
0: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
8: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: ชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณผู้ฟังชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า2ล้านบาทนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะขั้นตอนง่ายมากเพียงแค่คุณผู้ฟังลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะเลือกแพ็กเกจ Mcord Super Fan รับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะเริ่มต้นง่ายๆสตาร์ทที่20บาทเท่านั้นนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็จะได้10สิทธิ์ในการร่วมโหวตค่ะนอกจากนี้นะคะใครที่โหวตนะคะแล้วก็เป็นร้อยอันดับแรกนี่ก็จะได้รับของรางวัลเป็นรางวัลพิเศษที่จัดเพิ่มมาให้นะคะสำหรับภารกิจในการลุ้นรับรางวัลค่ะจะมีรถตู้ไฟฟ้าเป็นรถตู้อเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Super Van ค่ะมูลค่ามากกว่า 1,500,000 บาทนะคะจำนวน1รางวัลมอบให้ด้วยส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จัดไป5รางวัล นะคะขอให้คุณผู้ฟังเป็นผู้โชคดีหรือจะเป็นตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ก็สนใจบินภายในประเทศ24รางวัลด้วยกันนะคะและ Go Gift Voucher 5รางวัลค่ะส่วนใครที่อย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นซูเปอร์แฟนแล้วก็มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะคะก็จะได้รับรางวัลพิเศษด้วยค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook นะคะหรือว่าจะคลิกเข้าไปผ่านทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net ก็ได้จนถึง 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้2569นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
0: เยอรมันก็น่าดูนะคะว่าใครที่เป็นแฟนสเปนอันนี้พลาดไม่ได้สักแมตช์เลยนะคะขอให้คุณผู้ฟังเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก Mcord ด้วยนะคะ

0: กลับมาช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะคะรวมทั้งที่เพิ่มเติมเข้ามาต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่ไหนอยากฟังเพลงอะไรส่งข้อความไว้ได้เลยที่ LINE @mcord.pattaya นะคะจริงๆพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแน่นอนก็ว่าชลบุรีเป็นจังหวัดเดียวเนาะที่ได้เลือกพร้อมกันกับทางกรุงเทพมหานครค่ะของกรุงเทพเองเขาก็จะมีการแบ่งเขตซึ่งการใช้จ่ายแต่ละเขตไม่เท่ากันนะคะอย่างถ้าเป็นเขตสัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะบางรักปทุมวันอย่างเงี้ยค่ะเขตพระนครคือจะใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตละ 820,000 บาทอันนี้ต้องไปจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายยื่นกกต.ด้วยนะคะจะต่างกันค่ะอย่างถ้าเป็นราชเทวีพญาไทฟองสารบางกอกใหญ่ห้วยขวางวัฒนาราชบุรณะนะคะทุ่งครุคลองเตยอย่างเงี้ยค่ะยานนาวาเขตสาทรใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตเลือกตั้งละ 900,000 บาทแล้วก็จะมีพวกบางพลัดสะพานสูงทวีวัฒนาค่ะบางบอนคณายาวทองหลางอย่างเงี้ยนะคะคอแหลมบางกอกน้อยมีนบุรีพระโขนงเขตหลัก4ค่ะดินแดงบางนาลาดพร้าวตลิ่งชันเขตดุสิตเขตธนบุรีแล้วก็สวนหลวงใช้ได้ไม่เกินเขตเลือกตั้งละ1ล้านบาทซึ่งก็จะไม่เท่ากันพอมาบ้านเราเราก็ต้องจัดทำแบบบัญชีรายรับรายจ่ายเหมือนกันนะคะยื่นต่อกกต.นะคะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของพัทยาก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเหมือนกันซึ่งเราก็จะมีพร้อมกันกับกรุงเทพ28มิถุนายนนี้แล้วนะคะเข้าไปดูรูปแบบการจัดทำบัญชีได้โพสต์ไว้แล้วที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะ Mcord Radio พัทยาค่ะหรือว่าจะคลิกเข้าไปผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.ect.go.th ของกกต.โดยตรงเลยก็ได้กลับมาบ้านเราที่พัทยานะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีค่ะสำหรับผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะจะใช้จ่ายได้ไม่เกิน2ล้านบาทแต่ถ้าเป็นสม.ผู้ที่ลงสมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาของเรามีแค่4เขตเท่านั้นเขตละไม่เกิน 400,000 บาทเท่ากันนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนหมายเลข1444คณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะ
1: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย0384239000 LINE Official @mcot.pattaya

่เซอร์คัสสวาลามปานนะคะบุกพี่ไลออนและเจฟซาเดอร์ด้วยค่ะถึงจะตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าเสียงนี่ทรงพลังมากๆไปร้องคู่กันกับพี่ๆซิลลี่ฟูอย่างเบนจามินนี่ก็สู้ได้แบบสบายๆนะคะสำหรับโบกี้ไลออนค่ะฝากขอบคุณเพลงเพราะๆในช่วงนี้ด้วยนะคะกับซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายค่ะให้เรื่องของการล้างขจัดคราบเป็นเรื่องง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยแล้วล่ะค่ะแค่น้ำถังเดียวก็ลุยได้เลยนะคะ1เซตจะมีตัวปืนฉีดน้ำให้ค่ะมีแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวฉีดน้ำ2แบบนะคะกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคนยาว5เมตรพร้อมกับตัวกรองน้ำด้วยคุ้มๆแบบนี้999บาทเท่านั้นจาก 4,890 ไม่ต้องจ่ายค่ะเพราะว่าวันนี้เราให้คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะคะโทร026660008ค่ะ026660008ทองแท้ต้องที่ TV Direct นะคะขอบคุณ Mega Spotlight Solar Cell ขนาด 2,500 วัตต์ค่ะเป็นไฟ Spotlight Solar Cell นะคะใช้งานก็ง่ายติดตั้งก็สะดวกนะคะเพราะว่ากำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ค่ะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอดเป็น LED ค่ะแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะคะมาพร้อมกับแบตให้มาแบบจุกๆเลย 50,000 มิลลิแอมนะคะจุกันขนาดนี้ชาร์จครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆเลยนะคะสายยาว5เมตรค่ะพร้อมกับอุปกรณ์มาครบปรับมุมได้กันน้ำก็ได้นะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์รับเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1อันแล้วก็ยังมีแว่นตากันแดดให้อีกนะคะทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 ค่ะโทร02-114-3990 02-114-3990 นะคะจะมีแค่ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทเท่านั้นสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ You're listening

0: ธอ
1: ขอบคุณแนะนำเพลงนี้เข้ามาด้วยนะคะจาก TikToker Influencer ค่ะทำไมต้องเป็นเธอนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะส่งท้ายกันดีกว่าสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะนานากลับมาพรุ่งนี้ลาพร้อมเพลงนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชัยชนกคุยไอซ์กลางห้องประชุมสภาขณะที่รัชนกรีบแจงผ่าน Facebook ปัดมีดิวบอกถามเรื่องให้ทบทวนยกเลิกโครงการ THAI Passport การประชุมรัฐสภาวาระการพิจารณาพิธีสารและกรอบความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยมีสมาชิกร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่สนับสนุนกรอบความร่วมมือของประเทศไทยและคู่ค้าเพื่อผลักดันให้มีการยกระดับทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามช่วงหนึ่งนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถึงที่นั่งของพรรคประชาชนก่อนที่นางสาวรัชนกได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาให้นายชัยชนกดูจากนั้นนางนันทนาสงประชาได้เดินเข้ามาร่วมวงด้วยซึ่งใช้เวลาพูดคุยกันไม่นานโดยนายชัยชนกได้เดินโอบไหล่พานางนันทนากลับไปต่อมานางสาวรัชนกได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงภาพดังกล่าวว่าได้เจอกันในห้องประชุมเลยถามคุณชัยชนกพรุ่งนี้ที่กรรมธิการติดตามงบเชิญร่วมประชุมมาหรือไม่ตอบว่าไม่มาให้ปลัดมาไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการหรือไม่ตอบเห็นหลักฐานล่าสุดที่เปิดแล้วหรือยังที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคมยังไม่เห็นครับถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันสำหรับใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่ามีการดีลอะไรกันหรือไม่ยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีนั้นไม่ง่ายตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบกันเชิญมาชี้แจงในกรรมธิการก็ไม่มาดังนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันสุริยะเผยไทยเร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อยุติปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์หวังได้ข้อสรุปก่อนการพบปะระหว่างผู้นำของทั้ง2ประเทศนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยคาดหวังให้การเจรจากับมาเลเซียนำไปสู่ข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้ง2ฝ่ายและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้ง2ประเทศโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาต้องเป็นไปตามกติกาการค้าระหว่างประเทศและหลักการของ WTO เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคทางการค้าโดยไม่จำเป็นนายสุริยะกล่าวว่าการที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นประเด็นที่ควรได้รับการหารือร่วมกันเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรของทั้ง2ประเทศรวมทั้งอาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็นไทยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศโดยหากไทยยังคงมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียตามหลักความปลอดภัยทางอาหารแล้วมาเลเซียก็ควรเปิดทางให้กุ้งไทยสามารถส่งออกได้เช่นกันเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้ง2ฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมนายสุริยะแสดงความเชื่อมั่นว่าทั้งไทยและมาเลเซียจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ในเร็ววันและตั้งเป้าหมายให้การเจรจามีความคืบหน้าที่ชัดเจนก่อนการพบปะระหว่างผู้นำทั้ง2ประเทศในเดือนหน้าแสวงแจงกปน.ต้องทำหน้าที่เป็นกลางอยู่ในสายตาประชาชนขณะนี้ยังไม่มีรายงานซื้อเสียงนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีกลุ่มกรุงเทพบินได้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ยื่นขอให้กกต.ขอให้ไม่ให้ข้าราชการสังกัดกทม.มาทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.โดยอ้างไม่มีความเป็นกลางว่ากปน.คืออาสาสมัครมีคุณสมบัติคือมีความเป็นกลางและไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงซึ่งกปน.ทำหน้าที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนอยู่แล้วแม้ในใจจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดก็เป็นสิทธิ์แต่เวลาปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นกลางอย่างแน่นอนส่วนจะต้องมีการเน้นย้ำกปน.ในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าไม่ต้องเน้นย้ำเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว ส่วนที่ในช่วงนี้เริ่มมีผู้สมัครบางรายออกมาระบุว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่กทม.นั้นนายแสวงกล่าวว่ากกต.มีการป้องกันป้องปรามและปราบปรามการซื้อเสียงซึ่งเป็นปัญหาของทุกการเลือกตั้งในกรุงเทพและพัทยาขณะนี้สำนักงานยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
9: MCOT Radio Network 107.75
10: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
11: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนา Water Forum โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asiaครบครันโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
3: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: กลับมาช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะคะรวมทั้งที่เพิ่มเติมเข้ามาต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่ไหนอยากฟังเพลงอะไรส่งข้อความไว้ได้เลยที่ LINE @mcot.pattaya นะคะจริงๆพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแน่นอนก็ว่าชลบุรีเป็นจังหวัดเดียวเนาะที่ได้เลือกพร้อมกันกับทางกรุงเทพมหานครค่ะของกรุงเทพเองเขาก็จะมีการแบ่งเขตซึ่งการใช้จ่ายแต่ละเขตไม่เท่ากันนะคะอย่างถ้าเป็นเขตสัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะบางรักปทุมวันอย่างเงี้ยค่ะเขตพระนครคือจะใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตละ 820,000 บาทอันนี้ต้องไปจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายยื่นกกต.ด้วยนะคะจะต่างกันค่ะอย่างถ้าเป็นราชเทวีพญาไทฟองสารบางกอกใหญ่ห้วยขวางวัฒนาราชบุรณะนะคะทุ่งครุคลองเตยอย่างเงี้ยค่ะยานนาวาเขตสาทรใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตเลือกตั้งละ 900,000 บาทแล้วก็จะมีพวกบางพลัดสะพานสูงทวีวัฒนาค่ะบางบอนคณะยาวทองหลางอย่างเงี้ยนะคะคอแหลมบางกอกน้อยมีนบุรีพระโขนงเขตหลักสี่ค่ะดินแดงบางนาลาดพร้าวตลิ่งชันเขตดุสิตเขตธนบุรีแล้วก็สวนหลวงใช้ได้ไม่เกินเขตเลือกตั้งละ1ล้านบาทซึ่งก็จะไม่เท่ากันพอมาบ้านเราเราก็ต้องจัดทำแบบบัญชีรายรับรายจ่ายเหมือนกันนะคะยื่นต่อกกต.นะคะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของพัทยาก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเหมือนกันซึ่งเราก็จะมีพร้อมกันกับกรุงเทพ28มิถุนายนนี้แล้วนะคะเข้าไปดูรูปแบบการจัดทำบัญชีได้โพสต์ไว้แล้วที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะ MCOT Radio พัทยาค่ะหรือว่าจะคลิกเข้าไปผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.ect.go.th ของกกต.โดยตรงเลยก็ได้กลับมาบ้านเราที่พัทยานะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีค่ะสำหรับผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะจะใช้จ่ายได้ไม่เกิน2ล้านบาทแต่ถ้าเป็นสม.ผู้ที่ลงสมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาของเรามีแค่4เขตเท่านั้นเขตละไม่เกิน 400,000 บาทเท่ากันนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนหมายเลข1444คณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะ

0: กระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักทินานุปทานดังนี้นะครับในวันนี้เวลา 16:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวิชิรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาทองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเฝ้าไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์บรมราชภักดีเสด็จกิจการิณีปริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแกรงอนแต่ฝรั่งปีกองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศถวายพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทโธจบถวายอัญเชิญถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมและทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงและเสด็จไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์จะพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมโอรสาธิวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทและไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารกิริยศถวายความเคารพตรียามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติต่ำความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปัณณรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานคือ7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีในแต่ละวาระโดยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลรวมไปถึงการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมไปถึงการสวดมาติกาหรือสถัปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานและก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทางประดิษฐานพระรูปตามแนวทางด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนั่นเองครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สัตมวานครบ7วันจากนั้นปันนรสมวานครบ15วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สัตมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7วันหรือสัตมวานในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา าโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงรองนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18เข้าไปครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ท่านฟังครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็ได้มีการประดิษฐานในส่วนที่มีความสำคัญและก็ในเรื่องของพระกิตติยศสูงสุดนะครับดังวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญมกรุฑอินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มาเป็นผู้ใหญ่ร่วมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับในวันนี้การในส่วนของบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ธรรมวานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้การทรงพระนามโปรดเกล้าในพระอริยพระอริยยศสูงสุดแล้วนะครับในขณะที่ครับซึ่งก็คือพระโกศด้วยนะครับ
3: ถวายพระโกศทองใหญ่นะครับ
0: ครับซึ่งก็เป็นพระโกศที่ได้ประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยา
3: ครับในส่วนของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับจะเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในพระราชฐานชั้นกลางนะครับ
0: ครับ
3: ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระที่นั่งหลังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์นึงคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์ที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมราชวังแล้วครับ

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นทหารกองกิตติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เทียบนะครับและก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกสันครับมุกสันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่ง2องค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับเรียกว่ามุกสันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่จะอยู่
1: ด้านหลังทางใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการประดิษฐานในเรื่องของพระศพอยู่
1: ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพบดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับผ่านพระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็จะมีผู้ที่ได้มาเฝ้านะครับทั้งข้าราชการที่มาเฝ้าในขณะนี้นะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแล้วมาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ส่งวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพึ่งพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ครับอาจารย
1: ์ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะพนักงานประโคมสั่งแตรงอนแต่ฝรั่งปีรองชนะปีพาดณมัสการนี้กองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ทรงกราบจากนั้นได้เสด็จพระชำเนินทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาพระปริตครับ
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการพระในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับนำไปที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ังสิทธิราโภติโยนิจังสรณังนมหาราชวรตาธรรมนิยาสหา

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดประเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและพระพรหมวชิรรังสีวัดประบอนนิเวศวิหารโดยหลังจากนี้นะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมานะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับ
2: ในส่วนของพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพิธีสวด

0: พระพุทธมนต์เนี่ยจะเป็นการพระราชพิธี2วันครับโดยในวันแรกเนี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอาวัตมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้ใส่ศีลนะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปาวโตปมคาถานะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปาปโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบทอริยธนคาถาครับมาจากพระสุตตตปิฎกว่าด้วยเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตตะหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับบทที่4เป็นบทติลักขณะทิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทครับบทที่6ว่าในเรื่องของพุทธอุทานคาถานะครับเป็นคาถาที่ทรงอุทานนะครับภายหลังจากตรัสรู้ครับแล้วก็บทที่7นะครับพัทเดกรัตตคาถาครับบทนี้นะครับเป็นพระสูตรที่พิจารณาธรรมะในราตรีเดียวนะครับเพราะว่าแม้ราตรีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็จะช่วยในการบรรลุธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกบทนะครับในการมาสวดพระพุทธมนต์นะครับทั้ง7บทที่ผ่านมานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณครับอาจารย์สรัญมกรุฑอินทร์ครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นยังอาสงฆ์ซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคาถาครับอาจารย์ครับ
0: ครับในส่วนของธรรมคาถาครับจะเป็นการเลือกเอาบทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกรองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
1: ในขณะนี้เจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมะที่ได้มีการเชิญไว้ประดิษฐานไว้ที่ตรงด้านเหนือใกล้กับอาสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับจัดแล้วก็อยู่เรื่องด้านที่ประทับราชปราสาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพครับ
0: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
1: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กลับได้ขึ้นอย่างธรรมาสแล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมกถาอย่างนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญเทียนนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะ
0: ทำเดียวกัน
1: เดียวกันนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในระดับต่อไปการประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดตามพระราชประเพณีด้วยนะครับแล้วก็ในพระอิศยศของ
0: สมเด็จเจ้าฟ้านะคร
1: ับฉันตุเดชเจ้าฟ้านะครับ

0: เดิมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
1: ครับ
0: จะมีอาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของเขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเพศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นพระชนลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโสกันไปมีวังด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระบาราภิรมย์หรือว่าสมเด็จพระเทพศิรินเนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับเมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้เคลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับก็จะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้ากระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องทองน้อยที่ในตรงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมนะครับ
0: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัจจาเสด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
1: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและจะได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับ

0: มัจยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโทติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

ติยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: Adiyami Imani Pancha Sikha Pathani Silena Sukhatin Yante Silena Pokha Sampatha Silena Niputin Yante Tasman Silang Visoitaye
1: รัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอยาจธาสันติทัสสตาปรัชชคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปัจฉัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอัธาธิบายในพระธรรมเทศนานะบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรคติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเตบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจท่านสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตตมวานพระศพผู้ทิศกัลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประ

การสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณด้านประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่ประชาชนได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัจยปักได้ความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ทฤษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยการพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการดำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันธิธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคกระทำอันท้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นด้วยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ระบึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นมเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณูปการโดยไม่ได้ประทับสำราญตั้งอยู่ในสวงสวรรค์อันโอราณเช่นเทพพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาท
สามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤกษ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระไตรสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบรมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบรมีย่อมมีกมลเต็มตื้นประดุจได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนพชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนาดนับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุล่วงกว่า100ปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบพระฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโน
ซึ่ง

มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตะอิตะปยปฏิบัติและปรอิตะปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชนีสมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพพดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนพระศกนิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีและแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกาเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปสังสันติเตจะสะเกปโมทติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะโดยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตภมคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอานะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระปริยัญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาภิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทโธพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญและพระมหาโอภาสภัทรอัคคภัทโธนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
3: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าฉัตรโตปมคาถาครับฉัตรก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
2: กับณขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงด้านอาสง
3: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
2: โดย
3: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
3: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาพย์กลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
2: วันนี้ก็คือพระครูปริยัญพระปริยัญสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้ดังยังอาสงด้านต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปครับ

พระครูพระปริยนนะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยส่วนของพระบรมสารีริกธาตุนะครับราชสกุลครับและคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยารูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบัลลภ์รักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระเปรียญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรียงศักดิ์กิติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัทโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมกถาอาจารย์ได้นำเรียนถึงเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมกถา
2: ในส่วนของบทธรรมกถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับ
1: ครับ
2: ให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศนะครับและมาสักครู่พระสงฆ์พระครูพระปริยัติทั้ง4รูปก็จะมีพัดที่แตกต่าง

0: อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุทธาลนะครับเรียกว่าพัดพุทธาลส่วนถ้าเป็นพัดปาเรียนเนี่ยจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจัดจุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระเรือนประทับพระราชอาณาขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยง
0: ภูษาโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของภูษาโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นภูษาโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับวิธีการลาดภูษาโยงเนี่ยจะมีภูษาโยง2สำรับครับสำรับหนึ่งมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับหนึ่งอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
1: และขณะนี้เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
0: ในส่วนของตัวพานที่รองรับภูษาโยงเนี่ยครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับหนึ่งเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่างต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับ
1: ครับหลังจากที่ทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณาพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ
2: ตสังฆาอุปาทวยธรรมมิ

0: ันติจามะสิงสุจามะติสเรตาเทวหังมะติสามีนัตติเมเอตาสังสโย
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมกัตที่สวดธรรมคาถาสดับปกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: การตุมพังคิพะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปา

อติเลกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ธรรมนะมงคลพระชนมประสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งครับโดยท่านพนักงานอันนี้หมุนพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครับออกจากอาสงฆ์นำเรียนท่านฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและต่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสมและออกจากพระที่นั่งพิมานนัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อจะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้นำเรียนท่านผู้ฟังมาสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศแล้วก็เรื่องของการนะครับได้ตราญาติอาจจะยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการโดยจะได้ทรงกราบพระพุทธรูปประจำ

วันประสูตินะครับนะตอนนี้ขณะนี้ได้ถวายความเคารพนะครับลงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทซึ่งในขณะนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกะสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระเชิมเนินไปที่ด้านที่จะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามก็จะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระนางพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ

0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงส์นะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมด้วยล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านเทพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราชเทพยาวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาระสมวานะ15วันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการเป็นพระราชกุศลสัตธรรมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา 9:55 นาทีนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10:00 น.ด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับจะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวฐานกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางค์และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวด พระพิธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิพิธภัณฑ์พระพิธรรมนะครับในพระรามซึ่งได้มีทั้งหมด10พระรามนะครับซึ่งแต่ละพระรามก็จะได้สลับเปลี่ยนของการมาสวดพระพิธรรมประสบนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตรงกำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: กรรมในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบ100วัน
2: รองรักษาตาถวายความเคารพ

0: รับฟังครับหลังจากที่ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอมรสถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับครั้งนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายภัตตาหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สรัญมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา51นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ครับก็ได้พูดคุยกันชั่วโมงแรกก็เหลือประมาณสัก8นาทีครับพี่ไพศาลครับ
3: ให้เราตัดสัญญาณที่ถ่ายทอดจากทางคุณภาพเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับตัดสัญญาณแล้วครับครับก็คุยกันได้ยาวๆเลยครับ
3: ก็วันนี้ผมว่าข่าวสารก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ถึงเป็นประเด็นร้อนแรงมากมายนะ
2: ครับ
3: ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของภาพข่าวที่เขาฮือฮากันก็จะมีภาพคุณชัยชนกชิดชอบ
2: ครับ
3: ปรี

0: ปรีหาคุณไอซ์รัชนกกลางห้องประชุมสภา
1: ครับ
0: นะแล้วก็มีการเปิดโทรศัพท์ให้กันดู
1: โอ้โหใช่คร
0: ับ ก็มีเจ้มันแก้วร่วมวงสนทนาด้วย
1: ครับ
0: เจ้มันแก้วนี่ก็เป็นชื่อเล่นของคุณนันทนาเนี่ย
1: อ่าฮะใช่ครับ
0: คุณนันทนาสมประชา
1: สสประชีร
0: แต่ว่าเขาเป็นนักการเมืองของเนี่ยจังหวัดชัยนาท
1: อ่าฮะบัญชีรายชื่อฮะภูมิใจไทยครับ
0: ขึ้นบัญชีรายชื่อแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่ว
1: ่
0: าฐานเสียงเขาเนี่ยใช่ไหมไอ้ชัยนาทใช่ไหม
1: ครับ
0: ชัยนาทใช่ไหม
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึง
0: สงประชานี่ชัยนาทหรือสิงห์บุรี
1: ครับ
0: เขาผูกขาดอยู่ละตระกูลเขาเนี่ยละญาติพี่น้องเขาคุณนันทนาถ้าไม่ใช่คุณนันทนาก็จะเป็นญาติพี่น้องเขานะแต่ตัวคุณนันทนาเนี่ยเขาขึ้นบัญชีรายชื่อ
1: ครับ
0: ครับ
1: ชื่อเล่นมันแก้วฮะชัยนาทครับอดีตส.ส.ชัยนาทครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นเป็นบัญชีรายชื่ออยู่ฮะ
0: ตระกูลดังชัยนาท
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกัน
1: โอ้โหคนสงสัยสิครับเพราะว่าผมเห็นด้านข้างของคุณชัยชนกใช่ไหมครับแต่หน้าตาคุณไอซ์เนี่ยโอ้โหเธอสดใสไงแล้วเธอยิ้มแย้มแล้วก็มองมาที่คุณชัยชนกไม่หยุดเลยก็คุยอะไรกันเนี่ยมีอะไรลับลมคมในกันหรือเปล่าเห็นว่าเอาข้อมูลมาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ไม่ใช่หรือแต่ว่าดูสนิทสนมกันเหลือเกินไงพี่ไพศาลครับ
0: แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ปรากฏว่าคุณลักษณ์ชนกก็ได้โพสต์ใน Facebook นะ
1: ครับ
0: ถึงบทสนทนากับคุณชัยชนก
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณนันทนาสมประชาเข้าร่วมด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: คุณลักษณ์ชนกเขาบอกว่าอย่างนี้เนื้อหาที่เขาโพสต์นะได้เจอกันในห้องประชุมดิฉันเลยถามคุณชัยชนกพรุ่งนี้ที่กรรมาธิการติดตามงบเชิญร่วมประชุมมาไหมตอบว่าไม่มาให้ประหลัดมา
1: ครับ
0: 1อันนี้1นะ2ไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการหรือนะคุณชัยชนกตอบคุณลักษณ์ชนกเขาบอกว่าไม่ตอบตรงๆพูดทำนองว่าต้องดูตามข้อกฎหมายนะอันนี้ก็ใจความอะไรว่ายังไงคงไม่ชัดแต่ว่าประมาณนี
1: ้ ค
0: ุณลักษณ์ชนกเขาว่านะไม่ตอบตรงๆบอกว่าต้องดูตามข้อกฎหมายในถามเรื่องว่าไม่ทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการใน Thailand AI Passport เนี่ย3เห็นหลักฐานล่าสุดที่เราเปิดแล้วหรือยังหลักฐานที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่ตุลาแล้วนะคุณชัยชนกบอกว่ายังไม่เห็นครับคุณรัชนกก็บอกถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นแต่ก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันและส.ส.อีกท่านที่เดินมาคุยกันแล้วมีรูปจับมือกันชื่อพี่มันแก้วดิฉันก็ถามว่าแค่ชวนคุณชัยชนกคุยเองถึงกับไม่ไว้ใจเป็นห่วงกันต้องเดินมาคุมเลยเหรอไม่ทำอะไรหรอกหน้าเรื่องก็มีแค่นี
1: ้ครับ
0: ถามว่าดีกันถึงขนาดจับไม้จับมือก็อยู่กรรมาธิการงบมาด้วยกัน2ปีก็พอคุยกันได้อยู่ค่ะพี่เขาจะชอบมาบอกว่าแต่งตัวดีๆเสื้อให้คอสูงไว้ใหญ่โปมากเราก็จะเถียงประจำเพราะส่วนตัวนี่ชอบแบบโป้นิดหน่อยอันนี้คงมีแซวๆอ่ะ
1: ครับ
0: สำหรับใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่ามันจะมีการดีลอะไรกันหรือเปล่าดิฉันก็ต้องยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีมันไม่ง่ายตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบเชิญมาชี้แจงในกรรมาธิการก็ไม่มาดังนั้นก็มีโอกาสแบบนี้แหละที่ได้คุยกันและสำหรับใครที่แซวแล้วสอไปในเชิงชู้สาวถ้าคิดว่าแซวกันเล่นๆอย่าคิดมากลองคิดว่าถ้าเป็นน้องสาวเป็นพี่สาวเป็นแม่เป็นแฟนสาวหรือเป็นใครในชีวิตที่คุณรักโดนแซวแบบนี้คุณจะชอบไหมหรือคุณจะร่วมผสมโรงด้วยไหมแสดงว่ามีประเภทบางคนก็เอาเรื่องไปวิจารณ์
1: ได้ครับใช่ครับ
0: ชู้สาวอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ก็เสียมัน

0: ด้านมากนะคะนองคึกคะนองมากเกินไปอล.ฝากทุกคนติดตามการประชุมร่วมกรรมาธิการติดตามงบและกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมเรื่อง Thailand AI Passport พรุ่งนี้ด้วยนะคะมีหลักฐานใหม่มาเปิดเพิ่มอีกถือโอกาสประชาสัมพันธ์ด้วยคุณรัชนกเขาก็โพสต์ว่าอย่างนี้นะ
1: ครับก็สามารถชี้แจงข้อสงสัยได้ทันท่วงทีอ่ะพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขากำลังเล่นเขากำลังตีเรื่องของ AI Passport อยู่นะครับแม้ว่าวันก่อนเนี่ยมีการประชาพิจารณ์ในเรื่องนี้ไปก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุดเลยนะพี่ไพศาลฮะเอ๊ดูคนเข้าร่วมการประชาพิจารณ์เนี่ยดูเหมือนกับไม่ได้ค่อยอะไรนะมีความสันทัดกับเรื่องของเอองค์ AI อะไรประมาณนั้นนะฮะนั่งฟังกันนิ่งเฉยนะฮะเหมือนกับไปฟังปลาใสอะไรประมาณนั้นนะพี่ไพศาล
0: อันนี้เรียกว่าพูดกันอย่างสุภาพ
1: ครับ
0: ถ้าพูดกันแบบว่าให้วิจารณ์แรงหน่อยก็บอกเกณฑ์กันมาหรือเปล่า
1: ครับครับ
0: วิจารณ์กันถึงขั้นนั้นเลยเกณฑ์กันมาหรือเปล่า
1: ร้อนแรงหน่อยก็คือในช่วงของถามตอบกันนะฮะก็จะมีนั่นแหละครับผู้ที่เขาเห็นปัญหาจริงๆแล้วก็มีคำถามจริงๆนั่นแหละครับลุกขึ้นถือไมค์แล้วก็ถามไปที่นั่นแหละฮะไม่ว่าจะเป็นปลัดตีอีคุณชัยชนกหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บนหน้าเวทีแล้วก็มีข่าวออกมาครับว่าทีโออาร์มันเลิกไม่ได้เขายังไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สามารถไปเอาคำแนบท้าย TOR ไปเพิ่มเติมได้ก็คือเดิมว่าจะไม่ถึง5ล้านสิทธิ์เนี่ยใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นอันนี้มีเพิ่มไปที่อาจจะเป็นแรงกดดันที่มันลดลงไปสักหน่อยหนึ่งครับพี่ไพศาล
0: แต่ผมเรื่องคุณชัยชนกนี่ผมว่าน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาคงบอกเคล็ดครับอะไรต่างๆ
1: ครับ
0: ว่าไม่ต้องไปคืออย่างเงี้ยเนี่ยเวลามีประเด็นร้อนอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ไปถึงไปพูดคุยไปอะไรด้วยเลย
1: ฮะ
0: เห็นคุณชัยคุณรัชนกนี่เขาก็ถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีที่วิจารณ์หรือว่าตรวจสอบเรื่องไอ้ไทยแลนด์ AI Passport หนักหน่วงมาก
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: ครับ
0: มันจะเป็นสไตล์คล้ายๆใครรู้มั้ย
1: ฮะ
0: ไม่พูดถึงคุณพ่อคุณชัยชนกนะ
1: ครับ
0: คุณเนวินเขาสไตล์เขาอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนที่แบบคือถึงว่าจะสู้กันในสภาอะไรยังไงนะแต่ว่าเขาก็เนี่ยเขาก็โอภาปราศัย
1: แต่คุณเนว
0: ินจำได้
1: เขามีจุดแข็งเรื่องของการอภิปรายไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
0: เขาเป็นดาว
1: สภาเลยนะฮะตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะสามารถลุกขึ้นอภิปรายโอ้โหชนิดที่ว่าคนตาค้างอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าผิดกับคุณชัยชนกที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ก่อนนั่นนี่ก็คือภาษาไทย2คำภาษาอังกฤษ3คำเนี่ยนะฮะคนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร
0: แต่อีกคนหนึ่งนะที่มีมาตรที่เห็นชัดเจนเลยนะ
1: ครับ
0: ก็คือคุณอะไรล่ะอุทัยธานีอ่ะชาดาไทยเศรษฐ์
1: คุณชาดาไทยเศรษฐ์ใช่ครับ
0: คุณชาดาเนี่ยเวลาเขาอภิปรายเขาซัดหนักเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้ยยิ่งพรรคฝ่ายค้านอย่างตอนที่โหวตเรื่องของพิธาใช่ไหม
1: ครับ
0: แกพิปรายถ้าเป็นดาวเด่นเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคนชมมากเลยซัดคุณพิธาอะไรต่างๆวิพากษ์วิจารณ์เอาเรื่องสถาบันเอาเรื่อง
1: เรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยฮะโอ้โห
0: ใช่
1: ขอถามเลยถ้าไม่แก้เรื่องนี้มันจะเป็นจะตายอะไรกันเหรอเนี่ยโอ้โหได้ใจคนเลยฮะ
0: ใช่แต่ว่าพอบทเวลาทั่วๆไปเนี่ยแกก็เดินไปทักทายพูดคุยใช่ไหม
1: ครับ
0: กับทางฝ่ายค้านนี่ต่างๆ
1: คร
0: ับ คือลีลาเขาเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจว่าพวกลูกเทพเนี่ยเขาศึกษาจากผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ได้ไหมไอ้มันต้องใจดีสู้เสือ
1: ก็วันนี้ก็เดินปรีก็ไปหาคุณรัชนก
0: เ
1: ล
0: ยเราวิจารณ์เราหนักๆเนี่ยเราต้องเข้าไปเลยเข้าไปคุยเข้าไปทักทายอะไรต่าง
1: ๆครับครับ
0: น่าจะมาอย่างนั้นน่าแนวน่าจะดูจากผู้ใหญ่หลายคน
1: ฮะครับ
0: โดยว่าคุณที่ชัดๆเลยเนี่ยคุณเนี่ยนายกก็พอสมควรนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมนายกเขาก็เดินเข้าหาฝ่ายโครงฝ่ายค้าน
1: เข้าได้กับทุกกลุ่มตั้งอย่างนั้นต้อง
0: นายเสน่ห์แต่เวลานั้นมีปัญหาเขาก็เหน็บเขาก็เสียดสีอะไรกันหนักหน่วงอยู
1: ่โอ้โหแม้ชนิดที่ว่ายืนอยู่ข้างอยู่ตลอดเวลาพร้อมจะสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาไอ้มุมไหนที่จะไม่เอานี่เดินวอล์กเอาออกเลยนะ
0: ใช่

0: ับครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่เบสานตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาร
4: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: คือพอเข้าใจคุณรักชนกได้นะ
0: ครับ
1: ว่าต้องรีบโพสต์เลยว่าพูดคุยอะไรคุณชัยชนก
0: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าเนี่ยคนเห็นแต่ภาพมันก็อาจจะมีการคลุ้มคิดตีความหรือว่าจินตนาการไปได้ต่างๆมากมายเนี่ย
0: ครับ
1: ฉันใดก็ฉันนั้นครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ต่างกันหรอก
0: ครับ
1: นายกก็ต้องรีบให้สัมภาษณ์ดักไว้ก่อน
0: ประเด็น EEC ที่ดึงไปดูเองงี้ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่
0: ประเด็นไหน
1: ฮะเรื่องที่ไปที่รัสเซียคร
0: ับ อ๋อครับครับ
1: อ๋
0: อกรณีว่าจะต้องไปจับมือกับคุณมาเนต
1: ต้องไปจับมือกับคุณมาเนตอีกแล้ว
0: ครับ
1: นายกก็ต้องรีบพูดง่ายๆว่าดักไว้ก่อนเลยดักทางไว้ก่อนเลย
0: ก็พอรอบที่แล้วนี่เป็นบทเรียนเลยครับเพราะว่าฝ่ายเราเนี่ยไม่มีภาพวันนั้นออกมาเลยนะพี่เบสานแล้วไปขุดค้นมาสื่อไทยไปขุดค้นมาจากสื่อของกัมพูชาครับว่าเอามีจับมือกันมียิ้มโอภาปาสายกันคุณคุยอะไรกันเนี่ยจนคุณรัชดาทนายลีเด็กต้องออกมาแจงเลยฮะเป็นมารยาทในการจับมือเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในห้องรับรองเข็นหน้ากันผู้นำทุกคน
1: คือมันก็ผมคิดว่านักข่าวในห้องนั้นไม่น่าจะมีนะ
0: ครับ
1: ก็เข้าใจว่าทีมงานของบุญมาเด่น
0: อ่ะ
1: ก็คงจะถ่ายแล้วก็ส่งให้กับสำนักข่าวของกัมพูชาเขา
0: ครับ
1: สำนักข่าวกัมพูชาเขาก็นำเสนอ
0: ครับ
1: ต่อสาธารณะไป
0: เราก็เห็น
1: ในขณะของไทยไม่มีของไทยมีก็ประหลาดแล้วไม่มีก็ไม่มีก็ถูกละแต่ว่าพอมันออกสู่สาธารณะไปมันก็ไปกันหมดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คุณอนุทินเนี่ยวันนี้ช่วง 9:30 ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: ก็อยู่ที่โรงแรมที่พักที่เมืองคาซานคุณอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะฮะหรือว่าอาเซียนรัสเซียCommemorative Summit ระหว่างวันที่16-19ที่16-19นี้นะก็คือถึงวันศุกร์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: บอกว่าน่าจะเนี่ย
0: uh-huh.
1: น่าจะมีโอกาสได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
0: ก็คงได้พบแล้วครับเพราะว่าอาเซียนไปทั้งหมดนี่ครับจะไปคุยกับรัสเซียฮะ
1: ซึ่ง

0: ไม่มีปัญหาอะไรเพราะในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามก็ได้พบกันไปแล้วยืนยันว่าจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยขอให้เชื่อมั่นว่าจะไม่มีอะไรเสียหายที่ทำให้ประชาชนคนไทยต้องกังวลโดยเฉพาะเรื่องของอธิปไตยและการเตรียมความพร้อมหากมีการปะทะกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามนายกถึงกรณีความคืบหน้าในการตั้งคณะเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS นายกก็บอกว่าฝ่ายไทยก็ได้ตั้งคณะที่จะเป็นตัวแทนไปเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน2ท่านประกอบไปด้วยคุณศิยศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศและคุณทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตไทยณคูเวต
1: ครับ
0: เพื่อทำหน้าที่เจรจาประนอมภาคบังคับในกรอบของอันครอสตามที่ทางกัมพูชาเสนอไปยังสหประชาชาติ
1: ครับ
0: เมื่อถามต่อถึงการตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับนายกกล่าวว่าก็ได้ตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลทั้งสองท่านเป็นฝรั่งทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: เห็นว่าเป็น
1: เยอรมันใช่ไหม
0: เยอรมันท่านหนึ่งแล้วก็แอฟริกาใต้ท่านหนึ่ง
1: ครับใช่ครับ
0: เป็นอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลทั้งคู
1: ่ครับ
0: เรามีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลพร้อมขอให้ทุกคนทำมาหากินตามปกติรัฐบาลการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
1: ครับ
0: ต้องรีบชี้แจงอะไรต่างๆมา
1: ต้องได้เจออาจจะต้องจับมือและอาจจะต้องมีภาพออกไปเพราะฉะนั้นยืนยันในอธิปไตยของไทยเรานะฮะจะปกป้องอธิปไตยของเราจนถึงที่สุดนะฮะนายกบอกอย่างนั้นครับจะไม่ให้เราเสียปัญไม่มีปัญหาเลยคนไทยไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะเรื่องอธิปไตยการเตรียมความพร้อมหากมีการปะทะกันเพราะว่าช่วงนี้มันสถานการณ์มันค่อนข้างน่ากังวลไงพี่เบสารมันมีหลายประเด็นที่มันเป็นองค์ประกอบกันครับประเด็นแรกนะพี่เบสารก็คือเรื่องที่ไอ้ BSQ ทหารชุดใหม่ของเขาเนี่ยฝึกกันเสร็จแล้วมันจะมีท่ากบท่าคลานท่าอะไรเห็นไหมเราจะมีให้เห็นเขาโพสต์ภาพกันออกมาฝึกเสร็จแล้วเตรียมส่งมาชายแดนอันนี้นับพันนับหมื่นเลยนะสองประเด็นของมหาอำนาจที่มอบรถถังที่รุ่นอัปเกรดเนี่ยนะฮะไอ้ T-59D ให้กับกัมพูชาเป้าหมายเนี่ยจะให้เป็น100คันเลยนะฮะแต่ว่าส่งล็อตแรกมาก่อน39คันมีกล้องมองกลางคืนปรับปืนใหญ่จากเดิม100มิลลิเมตรเป็น105มิลลิเมตรและก็ระยะยิงไกลทั้ง 5,000 เมตรอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็สมเด็จฮุนเซนที่มาบ้านหลังคาเขียวศูนย์อพยพคนที่ออกไปจากหนองจานหนองย่าแก้วเนี่ยแล้วก็ไปปลุกเลือดรักชาติอ่ะไม่ต้องกลัวอยู่ตรงนี้อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวเราจะทวงแผ่นดินคืนด้วยการเจรจาถ้าไม่สำเร็จใช้กำลังเราก็พร้อมเนี่ยพี่ไพศาลมันก็เลยเป็นประเด็นที่เราก็ห่วงกันคนชายแดนก็ห่วงกันว่าเอ๊ะกัมพูชาคิดอะไรอยู่ต้องการที่จะให้มันเกิดเหตุปะทะรอบ3เพื่อจะดึงเราเข้าไปสู่เวทีนานาชาติอีกหรือเปล่าไงครับนายกก็เลยดักคอไว้เลยนะฮะไม่ต้องห่วงเราพร้อมหมดทุกอย่างนะครับฮะ
0: ก็ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมีภาพมาแล้วก็คนก็วิจารณ์ไปยุบยับแล้ว
1: ครับครับ
0: ดนตรีแต่อธิบายล่วงหน้าไว้เลยว่าโอกาสสูงยังไงก็ต้องเจอยังไงก็ต้องจับมือกัน
1: ครับ
0: แต่คงไม่ถึงก่อนกันแน่นอน
1: ครับ
0: อันนี้ผมบอกคือถ้าผู้นำชาติอื่นๆนี่อาจจะมีถึงก่อนเลยนะ
1: ครับ
0: สนิทกับคุณทักษิณมากๆ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: อาเซียนด้วยกันเนี่ย
1: ครับ
0: ใครบ้างที่ผมว่ามีโอกาสถึงขั้นไม่จับมืออาจจะถึงขั้นกอดเลยน่าจะมีใครนายกลาวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้โห
0: มีโอกาส
1: ครับ
0: พบกันหลายครั้งละ
1: ใช่ครับ
0: นายกมาเลอันวาอิบราฮิมไม่แน
1: ่ครับ
0: เพราะมันก็มีเรื่องล่าสุดนี้ก็
1: มีปัญหาเรื่องก
0: ุ้
1: ง
0: มีคอมเมนต์เรื่องกุ้งเรื่องปลาอะไรกันอยู
1: ่ก็ทางคุณสุริยะกำลังจะเร่งเจรจาอยู่นะเพราะว่าไอ้เรื่องปลากระพงของเขาเน
0: ี่
1: ย
0: ต่อไปแล้วก็ไม่คุยนี
1: ่ก็ใช่ไงพี่ไพศาล
0: แล้วก็ต้องให้แบบก็เลยพูดบอกถ้าอย่างนั้นผมยังไม่เจรจาก็ให้คุณสุภจีช่วยหาตลาดสำรองไปก่อน
1: เราจะยื่นเรื่อง
0: ที่ช่วยไปก่อน
1: เราจะยื่นเรื่องไปที่ระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะอะไรฮะเรื่องของปลากระพงเราเคลียร์กับเขาเสร็จไปแล้วเนี่ยซึ่งคุณไม่สมควรมาแบนไอ้5สายพันธุ์กุ้งไทยแล้วอ่ะครับคุณจะต้องคุยกันแล้วครับแต่ก็ยังไม่

0: ยังเขายังไม่พร้อมคุย
1: ใช่
0: ฮะคร
1: ใ
0: ั
1: ช
0: บ
1: ่
0: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาล
1: ครับ
0: นายกที่อยู่รัสเซียเน
1: ม
0: ี่ย
1: ีเรามีข่าวเรามีข่าวกฟผ.อะไรอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยว
1: ก
0: เด
1: ั
0: ี๋
1: บ
0: ยว
1: กฟผ.กฟผ.
0: เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนเลยดีกว่าก็ได้นะฮะ
1: ใช่ค
0: คร
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับทางกปภ.ฮะคุณผู้ฟังครับเขาช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินครับคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ครับเปิดเผยบอกว่ากปภ.ดำเนินมาตรการขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินจากเดิมเนี่ย1รอบบินโดยกปภ.จะยังไม่ตัดน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมลูกค้าของกปภ234สาขาในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569หรือว่ารอบบินเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2569นอกจากนี้นะครับกปภ.ยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆก็ได้แก่ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 15% การให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันทั่วประเทศโดยติดตามข่าวสารและข้อมูลการให้บริการของกปภ.ได้ผ่านทาง Facebook Pageการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลนายกที่อยู่รัสเซียเนี่ยนะฮะยังแจงข้ามประเทศมาเลยนะฮะประเด็นเรื่องของ EEC อ่ะพี่ไพศาล
1: อ๋อครับ
0: ที่ขอดึงจากคุณพิพัฒน์มาดูเองอะฮะ
1: ไปดึงการกำกับดูแลของคุณพิพัฒน์มาดูแลเองนะ
0: ครับครับ
1: เขาก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่อง CP หรือเปล่าน
0: ั่นแหละครับครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: คือนอกเหนือจากประเด็นที่ท่านนายกได้ชี้แจงกรณีฮุนมาเด็ดแล้วว่าจะต้องเจอกันอาจจะต้องจับมือกันภาพที่ออกไปคนไทยอย่าได้วิตกกังวลเนี่ยนะฮะพี่ไพศาลอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านนายกแจงข้ามทวีปมาเลยเนี่ยก็คือประเด็นมติครม.เมื่อวานนี้ไงฮะที่ขอเอาเรื่องของ EC มาดูแลเองนะฮะแล้วก็ถอดคุณพิพัฒน์รัชกิจประการไปคือข่าวเนี้ยผู้สื่อข่าวของเราส่งมา2รอบนะพี่ไพศาลรอบแรกเนี่ยส่งมาว่าเป็นการแถลงแล้วก็ให้ข้อมูลโดยคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับ
1: อ
0: ีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงต่อมาส่งมาใหม่ฮะข้อความคล้ายเดิมเลยครับแต่ว่าขึ้นหัวว่าคุณอนุทินเป็นคนชี้แจงเองฮะก็ชี้แจงข้ามทวีปมาถึงมติครม.ครับที่รับทราบการยกเลิกไม่ให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับโดยคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยได้ดึงกลับมาดูแลเองครับซึ่งไม่ได้มีความขัดแย้งกับคุณพิพัฒน์เพื่อจะกลบกระแสว่ามีปัญหาอะไรเกิดหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเสนอขายให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือว่าการตั้งเมืองธุรกิจใหม่

0: ใหม่ซึ่งตนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่าแอบคุณอนุทินบอกอย่างนั้นครับอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจแล้วก็อาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยแล้วก็ให้พื้นที่ EEC เนี่ยนะครับเสนอนะฮะมากที่สุดครับคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการลดบทบาทคุณพิพัฒน์เพราะว่าคุณพิพัฒน์มีงานอีกจำนวนมากจึงถือเป็นการช่วยกันทำงานครับอันนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงข้ามทวีปมาครับพี่ไพศาลฮะครับก็เหมือนจะเป็นเซลแมนเองอ่ะนายกบอกอย่างนั้นฮะในสถานะของนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมขายโครงการประเทศไทยอยู่แล้วนะก็จะนำ EEC ได้ละมาเป็นโปรเจกต์นำไปขายกับนักลงทุนต่างประเทศก็จะนำเสนอโปรเจกต์ EEC ในมุมมองใหม่ๆเพราะว่านายกมีโอกาสเดินทางแล้วก็พบปะผู้นำหลากหลายอยู่บ่อยครั้งอ่ะครับ
1: โอ้แถลงสั่งเดียวใช่ไหมไม่ได้เปิดให้สื่อถามเลย
0: ไม่ได้เปิดให้สื่อถามครับ
1: อ๋อถ้าสื่อถามก็สื่อถามจะถามว่าอ้าวไม่ใช่เรื่องที่คุณพิพัฒน์ไม่ยอมแก้สัญญาให้กับ CP ก็ไอ้โครงการรถไฟฟ้า
0: สามสนามบินใช่ไหม
1: หรือเปล่าคะ
0: ครับ
1: เออเนี่ยต้องสื่อต้องถามนะแบบนี้นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาวิจารณ์ว่าอย่างนี้ว่ามันคลาคซังกันอยู่อย่างเนี้ย
0: ครับ
1: นะจะแก้หรือไม่แก้ยังไงเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่เอา
0: คุณพิพัฒน์ไม่ตัดสินใจเลย
1: มันยังไม่ตัดสินใจ
0: ครับ
1: อาจจะไม่ตัดสินใจหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ทราบได้เอาเป็นว่ามันหยุดนิ่งอ่ะมันไม่ไปข้างหน้ามันไม่มันจบก็ไม่จบยกเลิกกันไปเลยยกเลิกสัญญากันไปเปิดประมูลใหม
0: ่ครับ
1: หรือว่าจะแก้ไขสัญญากันหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันไม่มีคำตอบ
0: ครับ
1: อย่างคนนี้เขาสงสัยว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: ที่ทำให้นายกก็ถูกทางภาคเอกชนเขากดดัน
0: ครับ
1: จนกระทั่งในท้ายที่สุดนายกก็ต้องขอเข้ามาคุมเองเพ
0: ื่
1: อที่จะได้มาเคาะตรงนี้ได้ไหมครับ
0: เพราะเรื่องนี้ที่ไม่แก้สัญญาให้กับกลุ่ม CP เนี่ยนะฮะเพราะว่ายืนยันว่าจะให้เป็นไปตามสัญญาเดิมถ้าเอกชนยังไม่พอใจกับสัญญาที่ทำกันไว้เดิมฮะทางภาครัฐเองก็เปิดช่องเอกชนสามารถขอบอกเลิกสัญญาได้นะครับหากไม่สามารถทำตามข้อตกลงกันได้นะครับแต่ว่าทาง CP เองเนี่ยก็เขายังไม่ได้ตัดสินใจตรงนี้ครับ
1: ยกเลิกเขาก็เสียหายเดินหน้าเขาก็เจ๊ง
0: ครับ
1: ครับ
0: เ
1: ขาก็อยากจะหาทางออกที่มัน
0: รัฐบาล
1: ก็ได้โครงการด้วยเขาก็ยังเดินหน้าได้ก็อยากจะได้อย่างนั้น
0: ฮะก็การตัดสินใจระดับผู้นำเนี่ยนะฮะก็คือนายกก็ดึงเรื่องของการดูแลโครงการ EEC มาบริหารจัดการด้วยตัวเองฮะเพื่อควบคุมทิศทางโครงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นโอ้ถ้าลักษณะนี้มันกี่ปีแล้วพี่ไพศาล7 8ปีหรือ9ปีเนี่ย
1: 7 8ปีนะ7 8ปีแล้วสมัยลุงตู
0: ่ครับ
1: สมัยลุงตู่เนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่ลุงตู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่ลุงตู่ที่พลังประชารัฐเลยนะเป็นลุงตู่คสช.ด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: น่าจะ 7-8 ปีละคือถ้าเดินหน้าตามไอ้สัมปทานเนี่ย
0: ครับ
1: มันควรจะเรียบร้อยหมดละเอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกันมันควรจะเราควรจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครบไปแล้ว
0: ดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาว
1: อุตภาวสุวรรณภูมิดอนเมืองเนี่ย
0: ครับ
1: มันน่าจะมีรถไฟฟ้า
0: ครับ
1: รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครบถ้วนไปแล้ว
0: ครับปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางส่วนต่อขยายยังไม่เริ่มเลย
1: ใช่ยังไม่ได้นับ1แล้ว
0: ครับ
1: เสียเวลาไปเปล่าๆพี่ๆก็คราวนี้มันจะจบปิดยกเลิกสัญญากันหรือว่าอะไรยังไงก็มันน่าจะควรจะต้องหาข้อสรุปได้โดยเร็วแล้วให้เร็วอ่ะ
0: สถานะนะพี่ไพศาลครับสัญญาแก้ไขฉบับใหม่เนี่ยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วอยู่ระหว่างการรอตอบรับจากกลุ่มเอกชนคู่สัญญาเพื่อหาข้อสรุปขั้นตอนสุดท้ายก่อนเดินหน้าการก่อสร้างซึ่งมันทำอะไรไม่ได้เลยฮะมันยังนิ่งอยู่ตรงนั้นนะไอ้โครงการมีกำหนดแล้วเสร็จปี72นี้แล้วนะครับนี่69เข้าไปแล้วครับ
1: จริงๆเขาบอกจบปีไหนนะ
0: โครงการจะแล้วเสร็จปี72ครับ
1: อันนี้คือยืดมาใหม่แล้วนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: สามปีสี่ปีนะ
0: ครับ ระยะ

0: ทางของโครงการ3สนามบินนี้นะฮะดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวเนี่ยใช้โครงสร้างและก็แนวทางเส้นทางเดิมของ Airport Rail Link ฮะปัจจุบันร่วมกับการสร้างส่วนถกขยายใหม่ก็เป็นระยะทางรวมๆแล้วเนี่ย220กิโลเมตรมูลค่าการก่อสร้าง 224,544 ล้านบาท
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหคือคุณนรงว่าไงเชิญ
0: ผมนึกย้อนไปถึงโครงการโฮปเวลเลยพี่เพศาน
1: ก็ไม่เหมือนเสียทีเดียวเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีอะไรเลย
0: ครับ
1: ยังไม่มีเสาสักต้นเดียวยังไม่มีอะไรก็รถไฟเขาต้องเคลียร์เส้นทาง
0: เคลียร์คน
1: ส่งมอบพื้นที่อันนั้นมันก็ไม่ได้สมมติว่าไม่ได้เริ่มโครงการมันก็ไม่ได้เสียหายอะไร
0: ครับ
1: แต่โฮเวลเนี่ยมันตอกเสา
0: แต่ไอ้เสาที่มันตอกพี่เบสารตอกเช่นที่เรียกว่าขึ้นมาโดเดนนิดเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมฮะตั้งแต่โยมราชไปจนถึงใกล้ๆดอนเมืองอ่ะแค่นั้นนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยยังเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามอยู่นะคมนาคมพาไปตรวจโฮปเวลถี่มากบ่อยมากนะฮะไปตรวจครั้งหนึ่งก็จะมีการหล่อเสาเพิ่มมาสักเสาหนึ่งครึ่งเสานะฮะสุดท้ายไปทางหล่อเสาเพิ่มเติมไม่ได้เอารถไฟฟ้ามาโชว์เป็นหัวรถจักรเนี่ยโชว์ตรงนี้แหละไอ้ตรงบางเสื่อพี่ประสานแล้วตอนนี้เห็นว่าไอ้หัวเนี่ยมันไปอยู่นู่นฮะแถวๆลาดกระบังแถวๆชลบุรีนู่นนะไปวางขายอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเคยขับผ่านไปแล้วเห็นไอ้นี่มันรถไฟฟ้านี่ประมาณนั้นฮะแล้วตอนนี้มีรถไฟสายสีแดงอยู่ที่เราวิ่งกันทุกวันเนี่ยนะไอ้เสาพวกเวล
1: ก็วิ่งลอยอยู่เหนือพวกเวล
0: ใช่ครับไอ้เสาพวกเวลเล็กๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยยังตัดออกไม่ได้เลยนะครับเพราะมูลค่าการรื้อเนี่ยเป็นพันล้านฮะ
1: เห็นว่าหลายใช้เงินเยอะอยู
0: ่ครับใช่ครับ
1: การรถไฟก็ไม่มีความร่ำไม่ร่ำรวยพอไม่มีเงินยังขาดทุนอยู่อ่ะไม่มีตังค์จะไปรื้อ
0: ครับก็เลยเป็นอนุสรณ์อยู่อย่างเงี้ยครับ
1: ใช่
0: ฮะแต่ว่าปรากฏว่าคดีความ
1: คงอยู่อีกนานนะคงอยู่อีกนาน
0: อีกนานครับปรากฏว่าคดีความที่กอร์ดอนบูเขาฟ้องอ่ะพี่ไพศาลเราแพ้เขานะฮะ
1: ก็ยังใช้ช่องทางอะไรกันพยายามจะดิ้นรนไม่จ่ายอยู
0: ่ครับ
1: จนบัดนี้ก็ถึงว่าอนุญาโตตุลาการบอกต้องจ่ายให้เขาเท่าไหร่นะหมื่นกว่าล้านได้ไง
0: ครับ
1: ผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วก็สู้กันศาลปกครองสูงสุดก็จบไปหมดละ
0: ครับ
1: แต่รู้สึกเขาพลิกเกมพลิกอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคเขาบอกว่าเขาใช้ความเป็นนักกฎหมายเข้ามาพลิกอะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เลยยังไม่มีเห็นว่ายังไม่จ่ายยังต้องมีคดีที่ต้องไปสู้กันในชั้นศาลต่อเนี่ยกระบวนการยังไม่จบ
0: ครับ
1: แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่รู้จะจบยังไงกันจะต้องในท้ายที่สุดแล้วต้องจ่ายหรือว่าเอาเข้าจริงๆแล้วก็สามารถไม่จ่ายได้
0: เห็นล่าสุดนะพี่พิสารเขาบอกว่าศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตที่เคยมีคำสั่งให้กระทรวงคมนาคมแล้วก็การรถไฟใช้ค่าเสียหาย 24,000 ล้านบาทครับเนื่องจากคดีมันหมดอายุความทางกฎหมายไปแล้วฮะ
1: มันก็มีช่องที่ไปพลิกเพลิกอะไรขึ้นมาได้ก็โอเค
0: ครับ
1: แต่ว่าคู่กรณีเขาเป็นต่างชาตินะ
0: ครับ
1: ก็ต้องอย่าลืมตรงนี้ด้วยแล้วกันเพราะว่าเราเคยมีกรณีอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ไอดอนเมืองโทเว
0: เดี๋ยวเราก็แพ้เหมือนกันไม่ใช่เหรอฮะ
1: เรารู้สึกมันมีฝรั่งที่เป็นเยอรมันเนี่ย
0: ครับ
1: เราไม่จ่าย
0: ครับ
1: ไม่จ่ายเขาก็ไปฟ้องทางแพ่งที่ศาลที่เยอรมันนะ
0: ครับ
1: ศาลบังคับยึดทรัพย์อะไรที่เป็นไทยที่อยู่ในเยอรมัน
0: อ้าวเหรอฮะ
1: แล้วก็เกิดเรื่องราวแบบเสียหายอะไรผมไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องว่ากฎหมายไทยเนี่ยเราสู้แล้วเราสามารถที่จะไม่จ่าย
0: ครับ
1: ถ้าคู่กรณีเราเป็นต่างชาติเนี่ยคือไปฟ้องที่ประเทศเขานั่นแหละ
0: อ๋อ
1: คราวนี้ธุรกิจหรือทรัพย์สินอะไรของรัฐบาลไทยถ้าไปปรากฏอยู่ในประเทศนั้น
0: อ๋อที่มันเคยมีข่าวใหญ่จุดๆๆนั่นใช่มั้ยฮะอ๋อ
1: เราไม่ต้องอธิบาย
0: ครับครับ
1: แต่ว่าเคยมีเหตุอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: อันสืบเนื่องมาจากเนี่ยเป็นเรื่องที่มันก็ไม่ใช่ว่าพอกฎหมายไทยตัดสินแล้วว่ารัฐบาลไทยไม่ต้องจ่ายให้คู่กรณีที่เป็นต่างชาตินะ
0: ครับ
1: แล้วมันจบกันไปนะค
0: ือ
1: จบในประเทศไทยเนี่ยจบ

0: ริงนะ
1: ครับ
0: แต่ในประเทศเขาเนี่ยเขาไปฟ้องร้อง
1: อือ
0: ฮึตอนนี้ถ้ามันมีอะไรที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการไทยนะในประเทศเขาเนี่ยเขาก็ขอให้ศาลไปยึดตรงนั้นมาได้เพื่อมาชดใช้ให้เขา
1: ครับโอ้อันนี้อย่างโครงการดอนเมืองโทเวเนี่ยเป็นประเด็นที่เราไปสร้างถนนไปแข่งกับเขาใช่ไหม
0: ไอ้ดอนเมืองโทเวตอนนั้นเนี่ยมันฟ้องฝรั่งมันฟ้อง

0: เขาจะมีรถวิ่งเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วไปมีถนนคู่ขนานตรงนั้นเนี่ยรถมันไปใช้ตรงนั้นแล้วก็ไม่มาใช้โครงการเขาก็ฟ้องตรงนั้นด้วย
1: อันนั้นด้วยมีด้วยมีไปทำไปทางลงทางด่วน
0: ครับ
1: อะไรนะไอ้ด่วน2อะไรนี่นะที่ออกไปบางปะอินอะไรใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ไอ้ของเขาเขาบอกโทเวเขาจะไปบางปะอินเขาจะไปทางนี้เหมือนกันไงเขาถือว่าทางนั้นก็แย่งรถเขาออกไป
0: ครับ
1: ออกนอกเมืองไป
0: ครับ
1: เขาก็ฟ้อง
0: อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งนะฮะในเรื่องของการขึ้นโครงการของภาครัฐโดยเฉพาะนักการเมืองที่อยากจะทำบิ๊กมหาโปรเจกต์ครับพี่เพศานเราสามารถจูงใจด้วยสัญญาที่เสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาหลายโครงการที่พอสุดท้ายไปทางมันไปไม่ได้เนี่ยถูกฟ้องคดีกันรัฐมักจะแพ้ครับ
1: ครับคือในยุคหนึ่งเนี่ยมันก็เรื่องอย่างนี้ด้วยแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีแผนกลาง
0: ครับ
1: เราไม่มีแผนกลางเนี่ยคุณณรงค์นึกถึงภาพนะเอกชนการทางพิเศษก็ให้เอกชนเอาสัมปทานทำดอนเมืองโทเวใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ทำไปก็กลุ่มทุนก็เป็นกลุ่มทุนที่เขาสนิทกับพรรคการเมืองใหญ่ขนาดนั้นอยู่พรรคหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วทำเสร็จแล้วก็นักการเมืองอีกท่านหนึ่งเนี่ยมาคุมกระทรวงคมนาคมก็ไปขึ้นโครงการโฮปเวล
0: ครับ
1: โฮปเวลเนี่ยไม่ใช่ทำรถไฟยกระดับขึ้นไปนะ
0: มีทางด่วนบนนู้นด้วย
1: บนข้างบนมีทางด่วน
0: ใช่ครับ
1: คุณนึกถึงภาพเหรอมันก็จะมีทางด่วนที่แบบมันแข่ง
0: คู่กันเลย
1: คู่กันเลยกับไอ้ดอนเมืองโทเวว
0: ิภาวดีกับรางรถไฟเลยฮะ
1: ครับเสร็จแล้วก็ยังมีไอ้นี่อีกส่วนต่อขยายเป็นในทางด่วนอะไร2อ่ะน่ะ
0: ครับ
1: ที่ออกจากไอ้ตรงผ่านเมืองทองธานีออกไปนู่นเลยอ่ะ
0: ครับเชียงรากไปนู่นน่ะ
1: เชียงรากเลยนู่นอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: ก็ออกพาออกไปสายเหนือเช่นกันน่ะออกไปทางบางปะหันก็อะไรเนี่ย
0: ถ้ารถติดวิภา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcord News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นะครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิพย์อยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับสวัสดีใน Facebook ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กัน60กว่าท่านนะครับนะเราจะอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะใครมีอะไรก็มาได้เลยนะฮะพี่อเนกแซวมาพี่กวย
3: ค
2: ุณโด้งสุดยอดมาจัดรายการทันนึกว่าชมว่าเล่าข่าวเก่งเปล่าชมว่ามาจัดรายการทันวันนี้ขอบพระคุณครับพี่แสดงว่าติดตามกันตลอด
3: แฟนคลับตัวจริงเนี่ย
2: ตัวจริงจะรู้ว่าเช้าก็ไม่เคยทันกลางคืนก็ยังไม่ทันอีกแต่ก็มาตลอดนะ
3: ไม่เคยขาดนะ
2: มาตลอดมาตลอดแต่มาไม่ค่อยทัน
3: รักกันนานนะรักน้อยๆแต่รักกันนานๆรักน้อยไม่ต
2: ้
3: องรักมากหรอก
2: แต่พูดคุย
3: รักกันไปอยู่กันไปนานๆได้ไหม
2: แซวก
3: ัน
2: อย่างเงี้ยได้นะครับมาเลยชอบนะฮะพี่ๆแซวว่า FC กับตัวจริงนะอ่ะลุยข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ก็เดี๋ยววันที่19มิถุนายนวันศุกร์นี้นะที่เขาบอกว่าจะมีการลงนามยุติอะไรเรื่องสงครามที่ตะวันออกกลางกันแล้วเนี่ยตอนนี้น้ำมันนี่ก็ลดใช่ไหมนี่เราก็ปีก็จะเรือด่วนเนี่ยเขาจะลดไหมลดแล้วโดออกมาประกาศแล้วออกมาประกาศแล้ว
2: น้ำมันมันลงเอาเลยนะช่วงนี้นะ
3: ลงเอาเนี่ยดีขอวันที่19อย่าล่มเลยโดนะมันไม่ไหวแล้วอะถึงแม้ว่าจะลงนามไปแล้วมันไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ได้ว่าทันทีทันใดเนาะทางวันนี้ทางนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่

0: น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนก็บอกว่าตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนะคะก็วันอาทิตย์ที่20วันเสาร์นะคะบริษัทในจะมีการปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทจากราคาเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลงตอนนี้อยู่ที่10บาท80สตางค์ต่อลิตรนะคะอันนี้เขาอ้างอิงเงินที่7มิถุนายนนะคะลง40บาท80สตางค์ต่อลิตรนะคะก็เดี๋ยวอาจจะถ้าเกิดลงอีกก็อาจจะลดอีกนะคะโดยตอนนี้เรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีถึงวัดราชสิงห์ขอนจาก19บาทก็ลง18บาทเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรจาก24บาทแล้วลงเป็น23บาทต่อสายนะคะเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก17บาทแล้วลงเหลือ16บาทค่ะส่วนเส้นทางนนทบุรีสาทรนะคะจาก24บาทลดลงเหลือ23บาทนะคะเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก36บาทเหลือ35บาทแล้วก็เรือธงแดงนนทบุรีสาทรจาก33บาทลดลงเป็น32บาทแล้วก็ห้อยท้ายด้วยนะคะว่ากรณีที่มีการปรับราคาน้ำมันลงเนี่ยก็จะปรับลดอัตราค่าโดยสารอีกต่อไปนะโอ้อันนี้แฟร์ดีนะคะตั้งแต่วันที่20คือวันเสาร์นี้นะคะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: พาไปดูปัญหาครอบครัวนะครับที่บุรีรัมย์ครอบครัวนี้ครับพี่นะฮะเป็นรองสารวัตรจราจรนะก็แยกทางกับภรรยานะครับแยกกันอยู่มาสักพักหนึ่งก็ละนะครับคือแกมีลูกกัน2คนนะคนหนึ่ง5ขวบคนหนึ่ง9ขวบนะฮะเห็นบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับคือแกบุกมายิงภรรยากับแม่ยายนะยิงเมียตายนะแม่ยายสาหัสนะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามาเคลียร์กันเรื่องว่าใครจะได้ลูกไปดูแลนะก็ชีวิตคู่เนาะคออยู่กันไม่ได้แล้วก็แยกกันไปแต่ทีเนี้ยเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยก็อยากที่จะ เลี้ยงดูลูกนะครับอยากได้ลูก อยากให้ลูกอยู่ด้วยพูดง่ายๆนะฮะปรากฏว่าน่าจะเคลียร์กันตกลงกันไม่ได้แล้วก็มีปากมีเสียงกันนะครับฝ่ายทางรองสารวัตรก็เลยก่อเหตุนะครับโอ้โหยิงภรรยาเลยนะฮะรวมถึงยิงแม่ยายด้วยนะครับนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณบ่ายสามที่ผ่านมานี่เองนะครับที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตนะครับในเขตเทศบาลเมืองนางรองผู้ตายนะครับอายุ39ปีชื่อว่านางสาวตีระยาถูกยิงเข้าที่ศีรษะ2นัดนะครับส่วนแม่ยายอายุ58นะฮะกระสุนเนี่ยเจาะเข้าไหปลาร้าอาการสาหัสนะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปส่วนรองสารวัตรจราจรนะครับร้อยตำรวจเอกธีรพงศ์อายุ43ปีนะครับอยู่ที่สภ.โชคชัยจังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเหตุเนี่ยแกโดนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับลุมประชาทันเหมือนกันเพราะว่าทำผู้หญิงอ่ะถึงจะเป็นเรื่องในครอบครัวเนาะโอ้แต่เอาปืนไปยิงผู้หญิงแต่ชาวบ้านก็รับไม่ได้เจ้าตัวนี่ก็น่วมเลยเหมือนกันนะครับโดนล็อกตัวแล้วก็ลุมประชาทันเพราะว่าชาวบ้านกลัวว่ามีปืนเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุ้มคลั่งไปยิงคนอื่นอีกนะครับโอ้เหตุการณ์นี้ก็จบลงด้วยเรื่องเศร้าเลยนะครับเนาะลูกสองคนยังไงฮะเนี่ยเมียเสียชีวิตแม่ยายก็ยังสาหัสแล้วเดี๋ยวตัวเองติดคุกแล้วเดี๋ยวลูกสองคนจะยังไงฮะเพิ่ง5ขวบกับ9ขวบโอ้โหครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ในเรื่องเตือนนะคะสำหรับใครที่ต้องการลดน้ำหนักแบบลดอย่างต้องการลดกระทันหันเลย
1: เหรอผมเองผมยังไง
0: ลดแล้วแล้วก็คือทำให้ไม่เห็นผลโดยตรงอ่ะว่าคนนี้เกิดขึ้นกับสาวจีนอยู่ที่เมืองหังโจวมณฑลเจ้อเจียงที่จีนเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงอายุ25ปีชื่อชิงเชิงมีน้ำหนัก55กิโลกรัมแต่ว่าสูงแค่155ไงก็เลยตัดสินใจลดน้ำหนักด้วยตัวเองวางแผนควบคุมอาหารอย่างดีเลยให้เข้มงวดที่สุดเลยคือจำกัดอาหารในวันธรรมดาคือกินนิดเดียวจะคุมไว้แค่800แคลอรี่กินแค่800แคลอรี่ต่อ

0: วันนะคะจะกินผักต้มอกไก่ผลไม้แล้วจะใช้วันอาทิตย์คือเรียกเป็นวันชีสเดย์วันอาทิตย์อ่ะคืออด6อด6วันเลยรวดเลยแล้ว1วันเนี่ยอยากกินอะไรก็กินเต็มที่เลยทั้งหม้อไฟไก่ทอดบะหมี่รสเผ็ดนะคะปรากฏว่าเดือนเดียวได้ผลเลยลดไปถึง7กิโลกรัม 7.5 กิโลกรัมใช่แต่หลังจากนั้นสิร่างกายก็เริ่มส่งสัญญาณผิดปกติเพราะวันที่7เนี่ยเขากินแบบไม่บรรยาบรรยังนะกินไก่ทอดอย่างมากเลยในช่วงเที่ยงกินบะหมี่รสไก่เผ็ดอีก2ห่อในช่วงเย็นตัวเองก็เลยเริ่มมีอาการไม่สบายท้องเอวแล้วก็หลังแล้วเกิดอาการรุนแรงจนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่ามีภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันแล้วก็การอดอาหารเป็นเวลานานแล้วก็กลับมากินอาหารหนักในวันเดียวเนี่ยทำให้ตับอ่อนต้องทำงานหนักผิดปกติก็เลยแผนที่จะลดหนักนั้นก็เลยมีปัญหาสุขภาพอย่างร้ายแรงเลยหมอก็เลยเตือนบอกว่าการควบคุมอาหารเนี่ยแม้ว่าจะลดแคลอรี่จะการลดแคลอรี่จะมีประโยชน์จะมีประโยชน์เมื่อทำอย่างเหมาะสมแต่การลดหนักแบบถูกต้องเช่นอดอาหารมันนานหลายวันแล้วมันกินจำนวนมากในวันเดียวเนี่ยอาจจะสร้างความเครียดให้กับระบบย่อยอาหารแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะที่ไม่ควรจะเอาเป็นตัวอย่างค่ะต้องค่อยทำเสียงค่อยเป่าแล้วก็ออกกำลังกายดีที่สุดละโด้งเนาะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ความคืบหน้านะครับกรณีสามเณรที่ออกมาแฉนะครับว่าถูกพระวัดดังในจังหวัดกำแพงเพชรเตะคางเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีนะสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะ
0: อันนั้น
1: อีกจังหวัดนึงอันนี้อีกเคสนึงเหมือนกันพี่บวยมีที่เกี่ยวกับพระเนี่ย2เรื่องแต่เรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยนะเนี่ยเรื่องนี้เราไม่ได้เล่าแต่ว่าคือก่อนหน้านี้นะเขาบอกว่าทะเลาะกับเพื่อนสามเณรด้วยกันนะพระไม่ได้ทำอะไรหรอกนะครับแต่ที่ไหนได้เขาบอกวันนี้คดีพลิกแล้วนะฮะเขาบอกว่าถูกพระในวัดนี่แหละทำร้ายร่างกายนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางสามเณรเอก็ยอมรับแล้วนะครับว่าบาดแผลที่เกิดตามตัวเนี่ยไม่ได้เกิดจากการชกต่อยกับเพื่อนเนรนะอย่างที่วัดกล่าวอ้างหรอกนะครับแต่เกิดจากมีหลวงพ่อลงโทษเกินกว่าเหตุด้วยการเตะเข้าที่คางเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีนะฮะหลังลายหมดเลยนะครับเนื่องจากตนเองเนี่ยทำความผิดพาหญิงสาวเข้ามานั่งเล่นในกุฏิยามวิกาลนะครับเมื่อวานอีกเคสหนึ่งนั่นเรื่องของสูบบุหรี่เนาะ
0: สูบบุหรี่
1: คนละเรื่องนะครับก
0: ็เอาจริงเด็กอะไปบวชเนนะก็อย่าไปอะไรเช่นงวดหรือว่าอะไรเนี่ยเด็กก็คือต้องการได้แค่ว่าวันหยุดติดภาคเรียนหรืออะไรเนี่ยก็จะเข้ามาภาคเรียนก็ต้องใจดีกับเด็กด้วยนะ
1: ต้องตักเตือนดีๆแต่เรื่องนี้มันก็เรื่องใหญ่นะพาหญิงสาวเข้ามานั่งในกุฏิเนาะทั้งที่ตัวเองเป็นเนนอยู่อ่ะแต่พี่แต่ว่าวิธีการจะไปถึงกับขนาดโอ้โหเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีอย่างเงี้ยมันก็ดูโหดเกินไปอ่ะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าด้วยเหตุผลทั้งที่เรื่องที่เมื่อวานเราเล่ากับเรื่องวันนี้มันก็เหตุผลมันก็หนักหนาสาหัสนะ
0: หมายถึงว่ามันก็ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่าการที่จะลงโทษก็ไม่ควรจะเกินกว่าเหตุ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: โอ้วันนี้เกิดเหตุระทึกเลยที่ทางข้ามรางรถไฟหนึ่งเวลาเกิดเหตุคือว่ามีรถชนรถไฟเนาะทางข้ามการข้ามรางรถไฟมันมีเวลาเกิดเหตุอะไรก็ระทึกอ่ะว่ามีรถแท็กซี่คันหนึ่งเนี่ยไปติดค้างอยู่บริเวณทางข้ามรางรถไฟที่สถานีรถไฟพญาไทอยู่เนี่ยไม้กั้นอัตโนมัติเนี่ยเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับบริเวณฝากระโปรงหน้ารถทำให้รถแท็กซี่คันนี้เคลื่อนย้ายรถไม่ได้เลยนะคะทำให้การจราจรในพื้นที่เนี่ยติดขัดนะคะก็ตำรวจเนี่ยแล้วก็เจ้าที่การรถไฟก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันเร่งกันเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรและลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางเบื้องต้นตัวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนสาเหตุเนี่ย

0: ให้ไม้กั้นอัตโนมัติอยู่จนเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับรถแท็กซี่เนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อันนี้คงไม่ได้มีสัญญาณว่ารถจะถ้าเกิดไม่มีสัญญาณว่าจะลงมาเนี่ยรถก็ต้องจอดก่อนถูกไหมนี่คือรถขับตามปกติเนี่ยแต่ปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยโอ้ไม้กั้นเนี่ยมันเลื่อนลงมาเกี่ยวกับรถแท็กซี่แล้วก็ค้างตึงเลยโอ้น่าระทึกเลยดูที่ไม่มีอะไร
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
6: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
10: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
11: ก่อนจะทักทายนะครับพี่เอิร์ฟพี่ปยาลาภสวัสดีนะครับพี่ทิพย์ทักทายเข้ามาเนาะพี่นงรักพี่ดองนะครับนะครับฟังบอกว่าติดตามทางฟังขึ้น95เป็นประจำนะครับพี่ดองพักผ่อนนะฮะพี่สมจิตพี่ทักชัยนะครับทักทายเราเข้ามาก็สวัสดียามเย็นนะครับพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่เอกสินนะครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ผมฟังอยู่ด้วย FC ทั้งวันนะฮะมาดูเรื่องราวของบ้านพักหมาจรจัดที่พิษณุโลกนะครับก็หลังเปิดมาจะ20ปีแล้วพี่ปีนี้เข้าปีที่19จะ20ปีแล้วนะครับออกมาประกาศว่าขอจากนี้จะของดรับบริจาคสุนัขจรจัดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ที่เลี้ยงไว้เนี่ย300ตัวนะฮะ
0: โอ้โหต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่เนี่ย300ตัว
11: เขามีพื้นที่อยู่2ไร่เลี้ยง300ตัวทีนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจคนก็บริจาคน้อยลงน้องหมาก็ลำบากขึ้นเพราะว่าค่าอาหารวันละ 4,000 กินเก่งแล้วด้วยนะวันละ 4,000 เดือนนึงก็ตก 120,000 นะครับอันนี้เขาบอกยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลนะฮะ
0: ต้องเอาไปฉีดวัคซีนทำหมันอะไร
11: ใช่นะเขาบอก

0: ว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สงสารนะสงสารนะตัวพี่ปานิสราเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของบ้านพักหมาจรเนี่ยนะครับบอกว่าสงสารก็สงสารแต่ตอนนี้ก็ต้องมาหันมาดูตัวเองด้วยเหมือนกันจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ารายรับที่มันเข้ามาเนี่ยยอดบริจาคเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายที่ออกไปนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะช่วยนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับบ้านพักหมาจรปานิสรานะครับลองหากันดูนะอยู่ที่พิษณุโลกนะครับตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะฮะคุณป้าตุ้ยที่ดูแลเนี่ยอายุ60ปีละป้าตุ้ยหรือว่าคุณปานิสราเนี่ยแหละ
1: ใช่คนเล
0: ี้
1: ยงส
0: ุ
1: น
0: ั
1: ข
0: เ
1: ยอะเนี่ยจะ
0: อายุ
1: เยอะเนาะแต่เขาก็ยัง
0: ใจบ
1: ุญอ่ะสงสารเล
0: ี้
1: ยงเอาไว้เนาะ
0: ใจบุญแต่เขาบอกว่าด้วยเข้าใจในเศรษฐกิจเนี่ยคนยังไม่ไหวเลยอ่ะจะมาแบ่งปันให้น้องหมาเนี่ยบางทีก็ยากเหมือนกัน
1: คือถ้าไปแล้วก็ช่วยเขาช่วยเงินด้วยก็จะดี
0: เออใช่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: โอ้มาดูความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งที่ตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีบ่อกุ้ง50กว่าไร่นะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้จับกุ้งไม่ได้เลยจับได้แต่อะไรรู้ป่ะปลาหมอคางดำ
0: ด้าน
1: ลูกคนหาบางคนคิดว่ามันจะเงียบๆไปแล้วไม่เลยเขาบอกว่านี่โอ้ยวันนี้เห็นภาพแต่ที่นักข่าวพวกนักข่าวไม่เสียงของเราส่งเข้ามานะขนลุกอ่ะปลาหมอคางดำเต็มไปหมดเลยอ่ะเจ้าของบ่อกุ้งชื่อคุณอมรวรรณสุขโสพลอายุ61ปีบอกว่าตัวเองเนี่ยย้ายมาจากจังหวัดสมุทรปราการมาซื้อที่ดินแล้วก็เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เนี้ยสมุทรสงครามนี่แหละมานานกว่า20กว่าปีแล้วช่วงแรกก็โอ้โหเลี้ยงกุ้งแล้วก็รายได้ดีเลยแหละแต่ระยะหลังเนี่ยกุ้งปริมาณกุ้งเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องหลังปลาหมอคางดำมาแพร่ระบาดในบ่อนะคะล่าสุดวันนี้จับปลาหมอนะคะขนาด 2-4 นิ้วน้ำหนักรวมกว่า5ตัน5ตันนี่คือ 5,000 กิโลกรัมนะขายได้เพียงกิโลกรัมละ8บาทเออรายได้ก็ได้ที่ 40,000 กุ้งเขาได้เป็นร้อยเนาะดงดงระดับส่งนี่ก็ต้องมี 70 80 50เนาะโอ้แล้วปรากฏว่าได้แบบปลาหมอคางดำอ่ะ 5,000 กิโลกรัมบอกช่วงแรกเนี่ยปลาหมอคางดำยังไม่มากแหละแต่เวลาผ่านมาหลายเดือนเนี่ยโอ้ทำไมแพร่พันธุ์รุ่นเร็วเลยอ่ะทุกครั้งที่เปิดบ่อมาแทบไม่เหลือกุ้งเลยเจอแต่ปลาหมอคางดำจนมากรู้สึกว่าเหมือนต้องเลี้ยงปลาชนิดนี้แทนกุ้งมาแล้วนะคะโอ้ยส่วนคนที่เป็นผู้รับซื้อปลาเนี่ยนะคะก็บอกว่าปลาชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างมากเลยเนื่องจากเมื่อเกษตรกรปล่อยพันธุ์กุ้งหรือว่าพันธุ์ปูลงไปเนี่ยมักจะถูกปลาหมอคางดำกินตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กโอ้ก็เลยไม่เป็นกุ้งอ่ะเนาะก็เลยไม่โตสิปลาหมอคางดำมันกินกุ้งอ่ะเขาซื้อลูกกุ้งเนี่ยลูกกุ้งทะลุไม่กิโลกรัมเท่าไหร่เอาไปปล่อย200-200บาทซื้อลูกกุ้งเอาไปปล่อยลูกเล็กๆเอาไปปล่อยเลี้ยงไงเลี้ยงกุ้งในบ่อกุ้งอ่ะแล้วมันถูกปลาหมอคางดำกินอ่ะโอ้โหเราดูปลาหมอคางดำเนี่ยเขาจับมา 5,000 กิโลกรัมกิโลกรัมละขายได้กิโลกรัมละ5บาท8บาท8บาทและ40,000 40,000 บาทมหาแล้วกุ้งเขารอบไม่โดนปลาหมอกินไปก่อนเขาโดนกลายเป็นแสนเป็นล้านอ่ะหัวเสียหายก็เลยบอกว่าคนขอภาครัฐเนี่ยมาช่วยเถอะอย่าเพิ่งปล่อยเลยไม่งั้นเนี่ยต่อไปก็ไม่มีกุ้งแล้ว
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เขาบอกว่าฟุตบอลโลกที่อเมริกาเนี่ยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะถึง 9,000 ล้านเหรียญ นะขออภัยครับนะฮะก็ทางที่อเมริกาเนี่ยเขาเผยบทวิเคราะห์ล่าสุดนะครับถึงฟุตบอลโลกเนี่ยที่มีขึ้นเนี่ยนะครับพี่โอ้โหเขาบอกว่ากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเนี่ยนะต่างชาติเนี่ยเข้าอเมริกา2,600,000คนนะฮะก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งใหญ่ของอเมริกานะก็จะสร้างเม็ดเงินให้กับภูมิภาคของอเมริกาเหนือเนี่ยนะประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง6สัปดาห์นะทั้งที่พักการเดินทางอาหารการจับจ่ายใช้สอยนะครับในช่วงฟุตบอลโลก นี่แหละ

0: ขาก็คาดหวังนะคาดหวังเม็ดเงินตรงนี้นะเพราะว่าคนไปคนหนึ่งมันก็ต้องใช้เงินนะพี่นะค่าโรงแรมเพราะว่าสมมติทีมชาติตัวเองเตะ3นัดเนี่ยมันกินเวลาเกือบ3สัปดาห์นะ
1: ค
0: ุณก็ต้องไปหาโรงแรมอยู่นะ
1: ก็เงินมันก็สะพัดอะในพื้นที่
0: ที่การ
1: ไปดูฟุตบอล
0: นะ
1: ต่างประเทศนะอเมริกาแคนาดาเม็กซิโก
0: โอ้โห 9,000 ล้านเหรียญนี่มันเท่าไหร่ฮะ 9,000 ล้านเหรียญ
1: คูณ30
0: เดี๋ยวผมลองคูณน
1: ิดนึง
0: โอ
1: ้39อีกเท่าไหร่อ่ะ 2,000 หรือ 20,000 กว่าล้าน
0: ยอดเลยครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: คือมาเฟียภูเก็ตนะคะต้องเจอ2รัฐมนตรีช่วยวันนี้คุณพลพีสุวรรณชวีแล้วก็คุณบรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปที่ภูเก็ตเลยไปที่หาดดีด้อมตำบลป่าตออำเภอเกือทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะไปดูเลยนะคะก็หลังเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมีการอ้างไงเป็นเรื่องไปสร้างอะไรนะไปเก็บค่าลงหาดลงอะไรใช่ไหมไปเก็บเงินค่าลงห้องลงหาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณพลทีเนี่ยนะคะก็ได้พูดภายหลังจากที่ลงพื้นที่หาดรีดอมบอกว่าก็มาดูสถานที่จริงเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะว่าพื้นที่ส่วนใดของหาดรีดอมเป็นพื้นที่สปกพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ป่าไม้นะคะซึ่งทางคุณพลทีก็บอกด้านหลังที่ให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เอกสารสิทธิ์ครอบครองนส3ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างให้กรมที่ดินทำการตรวจสอบว่าออกเอกสารให้เมื่อใดและออกให้ได้ยังไงเพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ของป่าไม้แล้วจะเป็นสปกเป็นไปไม่ได้เลยนะคะจะไปออกได้ยังไงนะคะแล้วก็มีการอ้างไปเก็บค่าบริการเดินลงด้วยเนี่ยเดินระยะทาง300เมตรนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันในเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำกิจการทำมาหากินตรงนี้ได้เลยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะก็เลยมาดูสภาพกันนะคะว่าวันนี้มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจริงหรือเปล่านะคะก็นักข่าวถามนะคะว่าในส่วนที่มีการโยกย้ายพวกข้าราชการแล้วเนี่ยนะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณพลพีบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ประเด็นว่าใครจะมาเป็นพ่อเมืองหรือใครจะมาเป็นรองผู้ว่าหรือตำแหน่งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งนโยบายของนายกรัฐมนตรีชัดเจนว่าเราต้องทำอะไรและช่วยภูเก็ตอย่างไรหากเรายึดแนวปฏิบัตินี้ก็ไม่มีปัญหากับใครนะคะแล้วที่นายกรัฐมนตรีให้ผมมาเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำให้เสร็จไม่ได้มาฟังอย่างนี้นะไม่ได้มาเพื่อทำให้เสร็จแต่พวกผมมาเพื่อทำให้สำเร็จเดี๋ยวรอดูดังนั้นเนี่ยมันต่างกันนะคะแต่ขอให้เวลาพวกผมนิดนึงเพราะว่ารองผู้ว่าก็เพิ่งจะย้ายมาผู้ว่าราชการภูเก็ตก็เพิ่งจะผ่านมติครม.ไปนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะแต่ที่แน่คือใครที่ยืนหนึ่งกฎหมายเราจะจับหมดเลยอ่ะย้ำนะคะมาเนี่ยไม่ได้ทำให้เสร็จนะมาเพื่อทำให้สำเร็จค่ะนี่แหละลูกร้อยตรีไพโรจน์สุวรรณชวีนักเรียนพ่อเลยนั่นน่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพลเมืองดีเขาแจ้งไปที่ปปส.นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ลองไปตรวจสอบดูสิดับเพลิงสระบุรีมีคนเสพยาเสพติดด้วยนะเป็นลูกจ้างนะเสพยาเสพติดนั่งเสพอยู่ในดับเพลิงเลยนะครับ
1: เป็นลูกจ้างด้วย
0: เป็นลูกจ้างก็ปปส.เขาก็รับข้อมูลมานะครับจนกระทั่งนะเขาเปิดปฏิบัติการนะครับลองไปสุ่มตรวจแม่เจ้าไปแบบไม่มีการเตรียมกันนะครับไปที่ดับเพลิงครับจับเจ้าหน้าที่97รายมาตรวจ
1: เจอไหม
0: เจอสารเสพติด5รายครับพี
1: ่เยอะนะถือว่าเยอะนะ
0: เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับทั้งหมดเลยนะฮะเสพเคตามีนนะครับแล้วก็มีคนนึงยอมรับว่าเสพไอ้แฮปปี้วอเตอร์
1: อ
0: ่ะมันจะทำให้เคลิ้มจริงๆมันจะใช้ในพวกสารบันเทิงได้แฮปปี้วอเตอร์เนี่ยนะฮะก็ทั้ง5คนเนี่ยไม่มีประวัติเคยเข้ารับการบำบัดนะครับแต่ทั้งหมดก็สารภาพว่ามักจะร่วมการสังสรรค์ไปเสพยาที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งนะก่อนเข้างานบ้างละเลิกงานบ้างละนะฮะแล้วก็มานั่งอยู่เวรกันเข้าเวรกัน

0: ั้งหมดยังไม่ซัดทอดนะครับว่าเอายามาจากไหนนะฮะปปส.ก็นี่แหละนะครับส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีกันต่อไป
1: จริงๆอย่าทำแบบนี้เรื่อยๆก็ดีอาจจะได้คือทำแบบไม่ต้องบอกให้รู้ว่าทำกับเหมือนหน้าการก่อนดีว่าก็จะดีนะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านนะถ้าชาวบ้านรู้ว่าเฮ้ยหุ่นดวงใจของท่านสมมตินะสมมติอบต.แห่งหนึ่งสมมตินะอำเภอแห่งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ติดยาเนี่ยเขาบอกให้แจ้งไปที่สายด่วน1386สายด่วน1386เนี่ยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับแล้วเขาจะมีการวางแผนกันเพื่อไปสุ่มตรวจในพื้นที่ของท่าน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: จำไว้นะคะ1386
0: ครับผมนะฮะ
1: ครบแล้ว
0: ครบถ้วนนะพี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: เจอก
0: ัน
1: ใหม่
0: ครับผมพรุ่งนี้วันพฤหัส
1: ค
0: ่ะเจอกันครับพี่ไปแล้วครับคุณผู้ฟัง1ทุ่มเจอกันสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: ปวดหัว
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหารราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปพระพิธีธรรมทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา14นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทางนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันโดยในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ7วันปันนระสัมมวานครบ15

0: วันปัญญาสัมมวานครบ50วันและสัตตมวานครบ100วันถวายพระศพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากชายแดนไทยกัมพูชาแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วก็ตามในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหานสุโพที่บ้านหมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครโดยจ่าสิบเอกกฤษดาสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามที่จังหวัดสุรินทร์การพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลทหารและตำรวจในปี2569ครั้งนี้เป็นการพระราชทานต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่29มีนาคม2569จนถึงปัจจุบันได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวม35ครอบครัวในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครพนมมหาสารคามมุกดาหารกาฬสินธุ์และสกลนครตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งพระมหากรุณาธิคุณสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดจนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตด้วยกำลังใจและความเข้มแข็ง
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เป็นเพลงของ3สาวเลยนะคะมีเพลงอะไรบ้างคะ4สาวสิเนาะเริ่มต้นที่แค่หมู่จากน้องอุ๋มอิ๋มสิงห์มิวสิกนะคะตามมาด้วยพรไดนะคะจากพี่พรจันทพรและปิดท้ายกันด้วยผู้สาวเก่าเก่าเขาบอดจบนะคะจากเนิร์ดพัศวรรณนั่นเองค่ะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็ว้าวนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ขอเพลงเพิ่มเติมมาได้นะทาง Facebook Live ก็ได้นะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วนะคะทาง LTM FM 95 Fanpage นี่แหละนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันเข้ามาเฝ้าหน้าจอด้วยกันนะคะมารายงานตัวเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟไป

ด้วยกันนะคะรวมไปถึงหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะนะคะคนน่ารัก022481366นะคะแล้วก็ยังมี SMS ด้วยนะช่องทางนี้ก็ขอเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมในช่วงเวลาพักผ่อนแบบนี้นะคะหรือว่าใครกำลังจะออกไปทำงานนะคะก็สามารถขอเพลงให้แบบว่าอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันได้นะคะไปจนถึง4 ทุ่มตรงเลยนะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะมาพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้ามาพร้อมแล้วนะคะรถไฟมาเลยจ้าทักทายกันด้วยนะคะดูซิว่ามีใครอยู่เป็นเพื่อนแม่บ้างไหมวันนี้นี่ขึ้นตำแหน่งแล้วนะเลื่อนตำแหน่งแล้วนะคุณผู้ฟังเป็นตัวมัมตัวแม่แล้วนะคะเพราะว่ามีลูกๆเนี่ยฟังแม่กันเยอะมากเลยนะคะนะก็ทักทายกันด้วยนี่อย่างลูกคนแรกเลยที่เห็นเนี่ยน้องหนีดูกู๊ดนะคะหนีดูนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะที่เห็นแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องแชมป์น้องแชมป์มาแม่เดี๋ยวคอยดูนะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกนะพี่น้องมังกรนี่มีน้องมังกรนะคะมีพี่ตั้มกระต๊อมีพี่เรดมีพี่เกิดชมนแก้วเรืองนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีใครอีกพี่น้องคิตตี้วังว่าเห็นไหมลูกเยอะเลยนะคะเอ๊ะลูกเลอะลูกเยอะหรือว่าเรานี่อายุเยอะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กๆรุ่นนี้เขาเรียกแม่กันหมดเลยอะนะคะพี่จันเพ็ญสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่บุญเรือนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อุดรค่ะนะคะมีน้องเวนเวนว้าวอันนี้ก็ลูกอีกคนหนึ่งนะคะพี่บุญยวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พันธุนีกระจมขานะคะมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะลูกอย่าเพิ่งคอมเมนต์รัวขึ้นมานะลูกนะแม่อ่านไม่ทันลูก นะคะพี่สุรยุทธ์สมานคณีบอกว่าร้อนเหรอกราบทำไมอยากกราบมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงถึงคิดว่าพิมดาร้อนวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีน้องเบลเบดเทียมนุ่มด้วยนี่ไงน้องแซมมาแล้วแม่ นะคะแล้วก็ยังมีพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตนะคะมีทุกอย่างยกเว้นอะไรเนี่ยมีทุกอย่างยกเว้นแฟนไม่มีสวัสดีด้วยนะคะแม่ชิลเฟสเขานะเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีเนี่ยหมดละนะเท่านี้แหละนะคะมีอีกไหมนะคะพี่รุ่งทิพย์เหรอใช่ไหมพี่รุ่งทิพย์อยู่อุตรดิตถ์นะคะพี่ไวไม่ใช่บาม่าพี่ไผ่ตะกั่วป่าก็มาแล้วพี่ทวิชพงสายยันบอกว่ารถไฟผ่านมักกะสันหรือเปล่าตอนนี้นะคะอยู่พระราม9นะคะถ้าเกิดว่าไปทางไหนดีถ้าไปทางกลับไปทางเอกอะไรนะไปทางไหนนะมักกะสันเอกมัยถ้าไปทางเอกมัยก็น่าจะผ่านนะคะหมดหรือยังนะคะดูซิพี่เออินทิรานะคะพี่มีทุกอย่างยกเว้นแฟนไม่มีทักไปแล้วนะคะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังหมดแล้วเนาะนะคะเป็นยังไงอ๋อพี่สุริยุทธ์บอกว่าเสื้อทำไมร้อนเหรอใส่เสื้อบางมาเชียร์วันนี้ใช่ไหมนะคะพี่วิจิตรสวนนรสจากพิจิตรด้วยพี่ธีรวัฒน์ด้วยนะคะหมดแล้วล่ะเนาะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่ทันรอขบวนหน้าก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่022481366นะคะโทรมาจองสายกับแป้งโกะกันได้เลยใครยังไม่เคยคุยหน้าใหม่นะหรือว่าใครเคยคุยแล้วล่ะแต่ว่านานแล้วยังไม่ได้คุยกับพิมดาเลยนะคะก็ส่งโทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะ

0: ลงนี้จากในนิวคันทรีนะคะหน้าจอมิสคอร์คนรอมิสยูนะคะแหมช่วงนี้นะหนึ่งในสมาชิกของนิวคันทรีเขาก็กำลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลเลยในข่าวเลยคุณผู้ฟังนะคะน้องตินตินนั่นเองนะก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะขอให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ใครกันเนี่ย
1: พี่นพดลครับจากจังหวัดตราดครับ
0: อ๋อพี่นพดลทำอะไรอยู่คะ
1: แกฟังเพลงอยู่ครับ
0: เสียงเหมือนจะหลับแล้วอ่ะ
1: ยังครับยังไม่หลับครับ
0: ยังใช่ไหมวันนี้ตอนกลางวันได้ทำงานหรือเปล่าคะ
1: ก็ได้ไปทำงานครับ
0: อ๋อไปทำงานใช่ไหมเหนื่อยแล้วเน
1: าะก็ได้ทำงานไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับ
0: เอาเหรอทำงานอะไรอะคะ
1: จะกำจัดปลวกครับ
0: อ๋อจำได้แล้วเราเคยคุยกันแล้วเนาะนะคะกำจัดปลวกเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่นพดลทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ตอนนี้อยู่บ้านครับ
0: ทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ตอนนี้อยู่หมู่บ้านแต่กำจัดปลวกมาแล้วก็นอนพักผ่อน
0: นอนพักไม่คือเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรดังมากเลยอ่ะ
1: เนาะเขาเพื่อนกันเขาเปิดไอ้
0: อ๋อเปิดดู
1: YouTube บ้างอะไรบ้าง
0: เสียงมันดังเหรอใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ไม่ได้นอนคนเดียวเหรอเนี่ยมีเพื่อนนอน
1: หลายคนหลายคนครับ
0: โอ้หลายคนเนาะ
1: ครับ
0: แล้วพี่นพดลฟังวิทยุยังไงคะ
1: ก็ทางวิทยุสถานีครับ
0: ไม่ฟังสถานีใช่ไหมแปลว่าเพื่อนก็ได้ยินด้วยอย่าง
1: น
0: ี้
1: สถานี95ครับ
0: เปิดวิทยุหรือว่าโทรศัพท์
1: เนี่ยเปิดวิทยุครับ
0: ค่ะ
1: บางทีก็ดูในอะไรนะ
0: ดูในโทรศัพท์เอา Facebook อย่างเง
1: ี้
0: ยหรอ
1: ครับ
0: อืมอย่างงี้เพื่อนก็ได้ยินด้วยสิคะใช่ไหม
1: ก็ได้ยิน
0: นะทักทายเพื่อนของพี่นพดลด้วยนะ
1: เบาเสียงแล้ว
0: เดี๋ยวพอวางสายแล้วค่อยเปิดเนาะ
1: ครับ
0: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่นพดล
1: อะไรนะลืมเลย
0: เอ้าลืมซะแล้วเพลงอะไรนะเมื่อกี้ขอไว้ดอกอะไรนะดอกอะไรนะ
1: ดอกกระเจียวบาน
0: ใช่ไหมนะคะอยากฟังแหละ
1: แก้งนี้แหละ

0: อยากฟังแหละแต่ว่านึกไม่ออก
1: แกงลืมนะ
0: แกงลืมแหละเป็นมุกเนาะได้เลยดอกกระเจียวบานจากพี่พาเมล่า
1: ครับ
0: ด้วยของพี่ก้องไม่ใช่เหรอ
1: นะ
0: ของพี่ก้องมวยไล่ไม่ใช่เหรอ
1: ของพี่ก้องมวยไล่ครับ
0: เออบอกพาเมล่าก็เออไปกับเขาเอาอีกแฮะเล่นมุกอีกแล้วแหมพี่นพดลเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเนาะวันนี้ขอให้พักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
1: ได้ยินเสียงแล้วเพิ่งมีความสุขเหรอครับ
0: นี่แหละเนาะ
1: ได้ยินเสียงดีเจได้มีความสุขเหรอ
0: เนาะดีใจจังเลย
1: ผม
0: ได้ยินเสียงพี่นพดลก็มีความสุขเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่เห็นหน้าแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมีความสุขเหรอครับ
0: เคยเข้าไปดูไหมคะเฟซบุ๊กเคยเห็นหน้า
1: เคยเข้าไปดูครับ
0: สวยไหมตัวจริง
1: ดีเจสวยทุกคน
0: นี่แหละ
1: หล่อท
0: ุ
1: กคน
0: นี่แหละเราก็ถามชงให้เขาชมไงไม่มีอะไร
1: ไม่ได้ชมครับสวยจริงๆครับ
0: เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฝากความสุขฝากเพลงเพราะๆให้เพื่อนข้างๆด้วยนะพี่นพดลนะ
1: ครับ
0: นะคะขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
1: ขอมอบให้ SC95ทุกคนแล้วก็ทุกเสียงทุกสายนะแล้วก็ขอมอบให้คุณลุง95ด้วย
0: ค่ะ
1: 935ผม
0: เขา935
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะได้เลย
1: แล้วก็น้องหลังไม้ด้วย
0: ค่ะน้องแป้งโกะคนสวย
1: น้องหลังไม้ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะครับ
0: ค่ะได้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะ
1: ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ
0: เช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: อ๋อธรรมดาต้องดูแลสุขภาพแหละ
0: เนาะสุขภาพเราใช่ไหมนะคะ
1: ค
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะพี่นพดล นะ
1: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสายเที่ยวหิ
2: วใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: เอาละค่ะสายชิวใจขอบคุณด้วยนะคะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: กุหลาบ1ผลงานเพลงส่งท้ายแล้วกันนะคะลองช่วยนะวันนี้หนูไม่มีเสียงนะมาด้วยใจวันนี้ใครรู้ตัวว่าอกหักช่วยกันดังๆนะฮะ

0: กุหลาบค่ะนะคะเพลงนี้เสียงร้องจากพี่ก้านตองทุ่งเงินนะคะวันนั้นพี่ก้านตองมาร้องให้แต่พี่ก้านตองคือไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่วันนั้นนะคือเสียงเขาอ่ะเขางานเยอะมากเลยนะตอนนั้นอ่ะกำลังแบบว่าดังเลยแล้วก็งานเยอะมากแล้วเขาก็ใจดีมากๆเลยนะมาร้องเพลงมอบความสุขนะคะให้กับแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ตลาดเสริมสุขด้วยนะคะในงานมหกรรมวันแรงงานแห่งชาตินะคะวันที่1พฤษภาคมปี2568นะคะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อค่ะจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะคะก็เลยได้ยินเสียงพี่เขาแบบว่าเป็นหวัดนิดนึงอ่ะเนาะแต่ก็เต็มที่มากๆเลยนะคะมานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบการประชาสัมพันธ์และล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังคืนนี้เขามีแต่ฟุตบอลกันหรอเห็นว่านะคะมี FC นะคะของ95เรานี่แหละนะคะแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครเขาบอกว่าคืนนี้มีเตะบอลนะมีฟุตบอลโลกนะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะพิมดาเอาจริงนะไม่ได้ติดตามเลยนะเรื่องราวของกีฬาเลยนะคะยังไงคุณผู้ฟังส่งข่าวกันด้วยนะคะมีอะไรนะพี่เอสุดหล่อบอกมีทีมโปรตุเกสใช่ไหมกับอะไรกับทีมใหม่เหรอหรืออะไรนะคะอ่านยังไงใครที่มีข้อมูลยังไงฝากบอกประชาสัมพันธ์เพื่อนๆด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่พิมดาจะพูดต่อไปนี้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอล นะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบไปนะคะซื้อบัตร Mcot Super Fan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะที่ Mcot Super Fan Starterราคาเบาๆ20บาทนะคะซึ่งจะได้รับทั้งหมด10ใบในการร่วมโหวตค่ะแล้วก็สุดคุ้มค่ะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นะคะราคาที่500บาทนะคะที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะนี่ล่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อน cheer.mcot.net แล้วหลังจากนั้นก็ไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถซื้อกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Mcot Super Fan Starter หรือจะเป็น Mcot Super Fan Diamond นะคะซื้อแล้วทีนี้เราก็จะได้ใบในการร่วมโหวตนะคะแล้วก็โหวตกันไปนะคะส่วนของรางวัลเนี่ยสำหรับภารกิจหลักนะคะสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็จะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ว้าว Farison MPV EV Supervan ค่ะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัล นี่คือรถตู้ในฝันของพิมดาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปซื้อบทกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็นะคะสองค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะ3นะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศนะคะจำนวน24รางวัลและ4ค่ะ Go Gift Voucher นะคะจำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ด้วยนะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสามารถร่วมสนุกกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง

เวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
4: มทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้า
5: ลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
7: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณฟางกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะคะมีหลายๆคนถามพิมดาว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังคะที่เจพิมดาโอ้โหเวลาเนี้ยนะ3 ทุ่มแล้วเนี่ยนะก็จะไม่ค่อยกินแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องทำงานดึกอยู่เวรดึกเข้าเวรดึกก็อาจจะต้องกินกันนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกินอาหารดึกๆเนี่ยอย่าเพิ่งนอนนะทิ้งช่วงระยะเวลาสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเอ้ยเพราะไม่งั้นนะคุณผู้ฟังจะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องก็ได้นะคะนี่แหละอย่างที่บอกไปเมืองไทยเรานี่นะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งคืนนะคุณฟังเดินไปตามถนนนี่เจอร้านอาหารทั้งคืน24 ชั่วโมงนะคะนี่เราเป็นคนไทยนี่โชคดีเนาะที่มีอาหารอร่อยหลากหลายให้เลือกกินแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการไม่สบายท้องค่ะกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียเรียกได้ว่าทุกอาการเรื่องท้องเนี่ยนะคะใช้กระต่ายบินใหม่กระต่ายบินโทเทลบรรเทา5อาการไม่สบายท้องนะคะท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกใช้กระต่ายบินโทเทลตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตบรรเทา5อาการไม่สบายท้องติดบ้านกันเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะนะช่วงท้ายชั่วโมงแบบนี้เหลืออีก1 เพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ

1สายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังมันเป็นเวอร์ชันอะไรเวอร์ชันสดไม่ได้นะคะเวอร์ชันสดเปิดไปแล้วเราทิ้งท้ายกันด้วยเพลงจากพี่ชัยสานุวัฒน์ค่ะวอนพ่อคุณชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับพิมพ์ดามหานครอย่าลืมสายหน้าไมค์นะคะ

0: ะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเซ็นตั้งคณะกรรมการกรอพร้อมนั่งประธานเองผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลตลอดจนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยคณะกรรมการกรอมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานโดยมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาครัฐทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาครวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคณะกรรมการกรอจะประชุมนัดแรกในวันที่22มิถุนายนเวลา 9:30 นที่ทำเนียบรัฐบาลปปส.ลุยตรวจฉี่97นักดับเพลิงสระบุรีหลังรับแจ้งเบาะแสสายด่วน1386แจ็คพอตตรวจเจอลูกจ้างเซฟเคแฮปปี้วอเตอร์สั่งฟันวินัยให้ออกราชการสำนักงานปปส.เดินหน้ามาตรการเข้มงวดขุดรากถอนโคนยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่11จัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดล่าสุดปปส.ภาค1บูรณาการฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรีและสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล1ในจังหวัดสระบุรียกสถานีรวม97รายหลังสายด่วน1386ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายหนึ่งชื่อนายนิวมีพฤติการลักลอบเสพเคตามีนอยู่เป็นประจำภายในศูนย์ดับเพลิงอำเภอเมืองสระบุรีหลังรับแจ้งปปส.ภาค1สืบสวนจนทราบชื่อจริงคือนายณัฐพงศ์อายุ34ปีเป็นลูกจ้างชั่วคราวจึงได้ประชุมวางแผนปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นและเอ็กซเรย์บุคลากรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผลการนำกำลังเข้าตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดทั้งหมด97รายพบ92รายมีผลตรวจเป็นลบแต่พบปัสสาวะมีสารเสพติด5รายทั้งหมดเป็นลูกจ้างชั่วคราว

0: เสพเคตามีนและแฮปปี้วอเตอร์เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง5รายไม่มีประวัติการเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนทั้งหมดสารภาพว่าได้รวมตัวกันไปสังสรรค์เสพยาเสพติดที่บ้านของเพื่อนจริงแต่ไม่สัดทอดถึงแหล่งที่มาจึงส่งตัวให้สาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีดำเนินการคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามขั้นตอนนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายปลอดสำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงเมเตมาริตพระวรชายาในเจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ซึ่งปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ52พรรษาทรงเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจระบุว่าทุกอย่างราบรื่นได้ดีแต่พระองค์จำเป็นต้องประทับรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่ออีกหลายสัปดาห์เพื่อปรับเปลี่ยนตัวยาเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในขณะที่เจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์พระสวามีทรงปรับเปลี่ยนตารางพระราชกรณียกิจเพื่อเคียงข้างและสนับสนุนการฟื้นฟูพระวรกายของพระชายาอย่างใกล้ชิดโดยทางสำนักพระราชวังจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จออกจากโรงพยาบาลมกุฎราชกุมารีเมตตามาริตทรงได้รับการวินิจฉัยว่าประชวรได้โรคพังผืดในปอดมาตั้งแต่ปี2018ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เนื้อเยื่อปอดกลายเป็นพังผืดส่งผลให้ประสิทธิภาพการรับออกซิเจนลดลงและมีปัญหาในการหายใจกระทั่งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาพระอาการได้ทรุดลงอย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องใช้ท่อช่วยหายใจในชีวิตประจำวันแพทย์จึงตัดสินใจบรรจุพระนามลงในรายชื่อผู้รอคอยการปลูกถ่ายปอดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากประเมินว่าหากไม่ได้รับการผ่าตัดพระองค์อาจมีพระชนชีพอยู่ได้อีกเพียงราว1ปีเท่านั้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอระอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้อง

0: มีไอยราอาฮ่า
1: อาฮ่ามาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยู่ด้วยกันกับพิมพ์ดามหานครนะคะและชั่วโมงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะรับ1สายหน้าใหม่นะคะตอนนี้1สายหน้าใหม่ก็มารอแล้วทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: อุ้ยเสียงหล่อจังเลยใครกันเนี่ยเสียงสดใสมากเลยค่ะ
2: ธนพลปัสรุครับ
1: โอ้มาเต็มยศเลยชื่อเล่นชื่ออะไร
2: พี่ขวัญครับ
1: พี่ขวัญใช่ไหมพี่ขวัญทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้กีบใบตองครับถ้าเกิดบ้านผมจะเรียกแร่ใบตองครับ
1: อ๋อแร่ใบตองแล้วทำไมมาทำอะไรเอาดึกๆอย่างเงี้ย
2: ก็ทุกวันนะครับเพราะว่าตอนเช้าเรามีลูกเล็กก็ต้องเสร็จปลาก่อนแล้วผมก็ทำงี้ทุกคืนครับ
1: อ๋อเหรอคะเอาไปทำอะไรอะใบตอง
2: ก็ส่งขายกรุงเทพครับเขาทำใบสีตั้งแต่เขาไล่มาตั้งแต่ตลาดไทยอะไรพวกเนี้ยไปถึงสามเสนมหานาคไปถึงปากของตลาดเลยครับ
1: อ๋อเหรอคะ
2: ครับเราไปส่งเขาไปขายครับ
1: ไม่แล้วช่วงเนี้ยคือเขากำลังไหว้ครูกันด้วยนะใช่ป่ะใบสีนี่คือกำลังแบบเป็นที่ต้องการเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ขวัญก็คือนั่งทำอะไรเขาเรียกอะไรกรีดใบตองส่งอย่างเดียวเลย
2: ใช่
1: ไหม
2: มันแล้วแต่จังหวะแล้วครับเพราะว่าเราส่งแม่ค้าขนมแม่ค้าใบสีอะไรเงี้ยแล้วจังหวะเขาอย่างตลาดไทยแหละ
1: ค่ะ
2: จะเป็นพ่อค้าใบสีเยอะแล้วแต่เราครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนไม่ได้แบบทำใบสีหรืออะไรเงี้ยก็มีพวกเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมที่ใช้ใบตองอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เนาะนะคะพี่นภณมนอยู่ไหนสุโขทัยเหรอ
2: ใช่ครับผม
1: แล้วทำเสร็จแล้วไปส่งที่ไหนคะหรือว่าใครมารับหรือไปส่งเอง
2: เมื่อก่อนผมก็ล่องเองเลยไปส่งกรุงเทพเองเลยแต่ว่าตอนนี้ผมส่งที่บ้านเอาเพราะว่ามันจะถูกไปประมาณ15-18 บาทต่อมัดครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคนมารับไปอย่างงี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันด้วยช่วงนี้ค่าน้ำมันแพงด้วยนะ
2: ครับเหนื่อยเก็บเงินครับ
1: ต้นทุนหายหมดเลยนะคะ
2: ไม่คือเราไปลงที่แผงก่อนแล้วก็คนจ่ายดีเขาก็มีเยอะ
1: คน
2: เขาไม่จ่ายไม่โอนก็มีครับ
1: ค่ะเนาะ
2: ใช่
1: มันก็เหนื่อยเนาะแล้วคนไม่จ่ายไม่โอนแล้วก็ทำอะไรเขาไม่ได้ด้วย
2: ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีหลักฐานเราไปลงกับแผงกับอะไรเราไม่มีหลักฐานครับ
1: ไปตามเก็บก็เหมือนอบังเลยนะไปตามเก็บอย่างเงี้ย
2: ไปใช่ครับ
1: ไปทวงเงินเขาแล้วไปยื
2: นมันไม่ได้เงินครับ
1: เนาะเพราะฉะนั้นทำแบบนี้แหละดีกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
1: นะแล้วเห็นพี่ขวัญบอกว่าตอนเช้าต้องไปส่งลูกหรอลูกโตหรือยังอายุเท่าไหร่คะ
2: แฝดพี่นี่โตแล้วครับแต่แฝดคนเล็กนี่คือประมาณ4 โมงไอ้แบบป.5
1: หรอคนเล็กป.5แล้วแฝด
2: นี่จะขึ้นป.5อยู่ครับ
1: ขึ้นป.5ใช่ไหมแล้วแฝดพี่นี่คือ2 คนเลยเหรอ
2: ครับแฝดพี่นี่ก็เผาไปนู่นแล้วครับจบมหาลัยทำงานแล้วครับ
1: อ๋อก็ยังดีเนาะ
2: ครับ
1: ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วนะคะส่งถึงฝั่งฝันไปแล้วนะคะ
2: แฟนน้องอยู่พิษณุโลกครับทำงานเกี่ยวกับที่เขาเรียนมาครับ
1: อ๋อดีจังเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: เขาก็ดูแลตัวเองได้กันแล้วเนาะเหล
2: ือ
1: คนเล็กนี่แหละป.5นี่แหละนะ
2: เหลือคนเล็กครับ
1: เนาะป.5นี่แหละเดี๋ยวเราก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเพราะว่าพิมดาก็อีกยาวไกลเลยป.3ค่ะ
2: ไม่ถอยครับเพราะเรื่องลูกเนี่ยบอกตรงว่าถ้าเรื่องเรียนเนี่ยไม่ถอยครับ
1: ถอยไม่ได้เนาะของพิมพ์ดาก็ป.3เนี่ยอีกยาวไกลเลยสู้ไปด้วยกันนะพี่ขวัญเนาะ
2: ครับผมครับ
1: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ส่วนไม่จริงห้ามทักของน้องลูกตาลครับ
1: ได้เลยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: เอาคนข้างหลังไมค์ค่ะให้พิมพ์ดาด้วยอะไรด้วยผมให้ทุกคนที่ฟัง95มหานครเลยครับ
1: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดเพลงแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของความโสดให้แล้วกันทั้ง4เพลงเลยเนาะ
2: ได้ครับได
1: ้นะคะ
2: ครับผม
1: ก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
2: ได้ครับผม
1: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยาราอาฮ่า
2: และไอยาราอาฮ่าร
1: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
2: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
2: เอาดังไหมไอยาราอาฮ่า
1: อย่างนี้แหละถูกใจเลยแหละนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนอนกี่โมงคะเนี่ย
2: ก็วันนี้คือไม่เยอะครับประมาณ4 ทุ่มครึ่งประมาณนี้ครับโดยประมาณ

0: ละเนาะจะหมดแล้วเนาะนะคะให้เสียงเพลงอยู่เป็นเพื่อนนะพี่ขวัญนะ
1: ผมฟังบางทีถึงน้องตาลจบ
0: เนี่ยดีเลยดีเลยเนี่ยถึงทิ้งคืนเลยนะคะยาวเลย
1: บางทีไปตองเยอะไงคือนั่งฟังถึงน้องตาลจบเลยครับ
0: ค่ะยาวๆไปเลยเนาะนะคะอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหมายว่าไงคะ
1: ขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณครับ
0: เช่นเดียวกันนะคะขอให้ทำเสร็จเร็วๆนะจะได้พักผ่อนไวๆนะคะ
1: จ้าครับผม
0: ฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาล่ะคุณผู้ฟังคะนะพี่ขวัญก็ขอเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความโสดมานะคะแล้วก็เป็นของน้องลูกตาลชนทิชาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารอฟังกันดีกว่าว่าอีก3เพลงนะคะจะเป็นโสดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกกับสาวน้อยคนนี้ค่ะอีกทีนึงเอาใหม่ปล่อยคิวใหม่เอาใหม่ปล่อยคิวใหม่ก่อนเริ่มต้นที่เพลงแรกกับสาวน้อยคนนี้ค่ะ

0: มีเอ่ยว่าแต่ละเพลงเนี่ยมีเสียงใครร้องกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นที่เพลงแรกเลยนะคะเพลงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินหรอกนะคะไม่เคยได้ยินหรอกใช่ไหมนะคะสาวร้องเพลงนี้แต่ว่าเสียงคุ้นไหมล่ะคุณผู้ฟังนะคะเพลงแรกชื่อเพลงว่าไม่โสดหมดสิทธิ์นะคะเพลงนี้เนี่ยจากน้องพิมพ์โพธิเดชนะคะสมัยนั้นในยุคนั้นเขาชื่อพิมพ์โพธิเดชต่อจากนั้นเขาเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นพิมดาอาสยามนะแล้วก็มาถึงพิมพ์ดามหานครในวันนี้เขาคือคนคนเดียวกันทั้งหมดค่ะนะคะไปลองหาฟังกันได้เนาะไม่โสดหมดสิทธิ์จากพิมพ์โพธิเดชนะคะตามมาด้วยโสดไม่จริงห้ามทักนะคะจากน้องลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ฟิชเจอริ่งกับน้องสมาร์ทเยอรมันนะคะอันนี้ก็เป็นนักจัดรายการของเราอีกท่านหนึ่งคนแรกเขาก็เป็นนักจัดรายการนะเขานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็คนที่สองเพลงที่สองก็นักจัดรายการนะช่วงสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ตามมาด้วยโสดแสนดีจากเมธิชาค่ะนักจัดรายการอีกหนึ่งท่านนะคะที่จัดในช่วงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ขอสดๆค่ะจากทรายหทัยชนกนะคะนักจัดรายการช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละสลับสับเปลี่ยนกันมาช่วง2ทุ่มนะคะเป็น4เพลงจาก4นักจัดรายการของเรานะคะเป็นนักจัดรายการคลื่น FM 95ที่พอจะร้องเพลงได้นิดหน่อยแล้วก็มีแต่เพลงที่แบบสดๆทั้งนั้นเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยระอาหารสชาติดีๆทานง่ายจุ่มกอดทุกบ้านต้องมีอัยระอาหาร
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะมารับคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเดี๋ยวขอหลังไมค์ก่อนนะคะหลังไมค์อยู่มั้ยคะหลังไมค์ใครโทรมาหลังไมค์บ้างเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวขอหลังไมค์กันก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนเป็น VIP นะคะรถไฟมาแล้วค่ะนี่ละค่ะคุณผู้ฟังหลังไมค์วันนี้มีพี่แอมจันทบุรีพี่สุริยานครศรียายแสงบางนาพี่อนันต์โคราชพี่มนัสนครศรีพี่สุนาจังหวัดเลยพี่จำลองสุโขทัยพี่วอนจังหวัดกาญพี่กุ้งหนองคายและพี่ต๋อยประจวบนี่เลยนะคะนี่หลังไมค์ของเราเราต้องเรียกขึ้นเป็นจังหวะนะคะส่วนทาง Facebook Live ค่ะดูซิมีใครบ้างน้องไบสไลเดอร์น้องหนีดูนะคะไปขบวนที่2ด้วยกันน้องคิตตี้วังว่าบอกลูกคิตตี้รอนั่งรถไฟไปกับแม่พิมดานะครับน้องแวนแวนว้าวนะคะพี่สมศักดิ์จบฤทธิ์ค่ะพี่ชื่อดาดาดีที่สุดนะคะแล้วก็มีพี่เอกรัตน์สุวรรณรัตน์ด้วยนะคะมีอีกหลายๆคนเลยพี่สงวนศรีค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์ด้วยนะคะพี่พีระเดชดีกลางบอกคนโสดยกมือนะคะโสดตอนนี้นะคะโสดตอนนี้แหละตอนออกจากบ้านนะคะกลับบ้านไปก็ไม่โสดแล้วนะพี่ณัฐพงษ์โชติสิรินะคะบอกฟังพี่พิมดาต่ออ๋อนะคะสวดมนต์เสร็จฟังเพลงแล้วก็นอนเนาะพักผ่อนนะคะแล้วก็ยังมีพี่ชินวัตรด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ชินวัตรบอกว่าฝนตกใช่ไหมที่ไหนนะแล้วก็มีพี่โสภาค่ะโตปันวงด้วยนะคะมีพี่อัญชลีชูสุพี่ไอเกตแก้วพี่บุญเริงดวงประสิทธิ์ด้วยนะคะพี่เรืองนิดค่ะน้องแชมป์สีสุขค่ะพี่กะลา1บาทค่ะนะคะนี่แหละประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังพี่ระวิภาสีเขียวนะคะหมดแล้วคุณผู้ฟังพี่นิสาก็มานะคะน่าจะหมดแล้วพี่เอกรัตน์ค่ะนะคะเอกรัตน์สุวรรณรัตน์ทักทายแล้วเนาะนะคะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังนะเอาละค่ะรถไฟไปแล้วนะคะในช่วงที่2นะคะทักทายกันด้วยนะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะในอีกช่องทางหนึ่งเนาะมี TikTok กันด้วยพี่แพรวนะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะที่อยู่ทางช่องทางนี้นะคะอ่ะเอาละจอคิวฮิตค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่นิกมาฝากกันด้วยนะคะพี่นิกนี่ปกติเราเคยได้ยินแต่เขาเป็นเบื้องหลังใช่ไหมพี่นิกสเลอร์ปี้นะคะวันนี้เขามีซิงเกิลใหม่เป็นของตัวเองมาฝากค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะโจค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ชื่อเพลงว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะเพลงนี้จากพี่นิกสเลอร์ปี้นะคะอย่างที่บอกไปแหละเนาะคุณผู้ฟังปกติเราเคยได้ยินชื่อเนี้ยเนี่ยนะคะอยู่หลังเขาเรียกว่าอะไรหลังเบื้องหลัง

0: นะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะแต่วันนี้ค่ะพี่นิกเซเลปี้เนี่ยนะคะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดร้องเองแต่งเองมาให้พวกเราได้ฟังกันนะคะชื่อเพลงอีกครั้งนึงนะถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะคำร้องทำนองก็นี่แหละค่ะพี่นิกเซเลปี้เขียนเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพอดีม่วนสตูดิโอนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ค่ะขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังความหมายดีๆเนาะนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปเลยนะคะชื่อเพลงว่าอบอวนค่ะจากพี่เล็กรัชเมธนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่16ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะกลางดาวค่ะจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะลูกชายแม่ๆนะคะคงที่อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะเพลงฮิตนะคะมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11
1: เพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11
0: เอาล่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามาละครช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะมีนิทานมาเล่าอีกเช่นเคยใครรอฟังนิทานนะคะเตรียมตัวเลยหลังโฆษณาเจอกันค่ะ

0: แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้

0: ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆอย่างที่บอกไปว่าวันนี้มีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะคุณผู้ฟังไปพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าคนขี้โมรถแท็กซี่คันหนึ่งรับผู้โดยสารมาจากสุวรรณภูมิซึ่งเป็นคนจาก3ประเทศโดยทั้ง3พูดคุยโวกันเรื่องประเทศของตนว่าสร้างอาคารอย่างรวดเร็วกว่าคนอื่นคนอเมริกันพูดขึ้นมาว่าสะพานโกลเด้นเกตของตนเนี่ยนะสามารถสร้างเสร็จของไอเนี่ยของไอเนี่ยสามารถสร้างเสร็จภายใน3เดือนเท่านั้นเองนะคนญี่ปุ่นได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นมาว่า
2: เฮ้ยหอโตเกียวคนญี่ปุ่นละสร้างเสร็จใน7วันแค่นั้นเองนะ
0: นี่คนสุดท้ายค่ะคนนี้เป็นคนจีนฮ่องกงค่ะเขาก็เลยคุยทับไปอีกว่า
2: สนามบินใหม่ของฮ่องกงอ่ะรู้มั้ยใช้เวลาสร้างจริงๆแค่5วันก็เสร็จแล้วโชเฟอร์เนี่ยนะคะพอรู้เรื่องเข้าแหมคันปากอยากคุยทับบ้างแต่ไม่ค่อยสบโอกาสเลยจนรถแท็กซี่ค่ะขับมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชาวต่างชาติทั้ง3ก็ถามแท็กซี่ว่า Hey you นั่นอะไร What is this แท็กซี่ได้ทีค่ะเลยตอบกลับไปอย่างหน้าตายว่า
3: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเมื่อครึ่งชั่วโมงผ่านมานี้ผมขับรถมาทางนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะครับ
4: แหมสงสัยเพิ่งสร้างเสร็จครับ
0: เป็นไงล่ะเป็นไงของเราทันสมัยอ่ะมันไวกว่าใครเขาเพื่อนเลยนะคะขับรถมาเช้าผ่านมายังไม่เห็นเลยนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยมาตอนเย็นเสร็จแล้วฮะนิทานของพิมดาเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกสนานไหมบางคนอาจจะแบบเคยได้ยินกันมาก่อนเนาะเรื่องนี้นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่เคยได้ยินนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะเป็นนิทานก่อนนอนที่หยิบมาฝาก

0: ุณผู้ฟังกันค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: หมดเวลาของพี่มดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้ค่ะเจอกับพี่มดาได้ใหม่นะคะช่วงประจำของพี่มดาเลยค่ะ10โมงถึงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันไม่10โมงเป็นต้นไปจนถึงบ่ายโมงพูดสลับแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้นะคะเจอกันแน่นอนนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายด้วยหนุ่มคนนี้พี่ก๊อตจักรพันธ์เขาเคยร้องเพลงสติงมาก่อนนะคุณรู้ฟังรู้หรือเปล่าและเพลงนี้ค่ะก็เป็นเพลงของเขาเองชื่อเพลงว่าฉันคนนี้ก็คนไปให้มันละลายแห่อะไรเนี่ยนลฟันดีนะคะราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ็นใจ
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะเจ้าตีกำลังติดตามฮับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเจ้าวันนี้มาแบบสาวเหนือแต่เพราะปกติคือเป็นแต่น้องลูกโหนดนะคะบ่มีไผฮู้เลยเนี่ยว่าเป็นสาวเจียงใหม่เนี่ยจะใดเนี่ยวันนี้ต้องอู้กับเมืองสักหน่อยนะเจ้าดีใจลูกตาลชนิชาเจ้านะคะเจอคุณผู้ฟังเนาะในช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเน่เป็นไงต้องให้ผู้ภาษาเหนือบ้างนะผู้ฟังเดี๋ยวมันลืมเจ้าพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าวันนี้เปิดมาแบบเนาะสไตล์แบบว่าเพลงกำเมืองนะเจ้ามาแบบสาวเหนือแต้เลยนี่ล่ะนะคะเริ่มต้นมากับโกดัมนะคะจริงๆจากว่าเอ้ยจะเลือกแหมเวอร์ชันนึงแต่มาเป็นอย่างตะกี้เปิดไปแล้วกับเวอร์ชันของวสันต์17และไม้เมืองเนี่ยไม้เมืองก็เป็นศิลปินเหนือนอปิอ้อไม้เมืองแล้วก็ต่อด้วยอุ้ยอันนี้ก็เติงหาขนาดเลยคิดถึงมากก็เลยอยากฟังเสียงอ้ายบ่าวเฮาสักหน่อยนะคะพี่ณัฐกิติสารค่ะคุณผู้ฟังนะคะกลับบ้านเฮาเตอร์เพลงนี้เนาะกลับมาเตออีไนนี่ก็ตึงหากันเลยเปิดเพลงไอ้บ่าวเฮาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเพลงบัวคำนะเจ้านี่บัวคำนี่ก็สาวเหนืออีกหนึ่งสาวงามนะน้องมินตราน่านเจ้าเป็นใดรู้สึกว่าเป็นคนเหนือแต่ละ ก่อนหน้านี้แบบเอ๊ะงงว่าเป็นคนที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็ว่ากันไปนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้นะจ๊ะทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุก่อนเลยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทของเรานะคะ Mcord Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะจ๊ะทั่วประเทศนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนี่นะคะก็รับฟังกันได้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะคะ19:30 นค่ะคุณผู้ฟังยาวไปจนถึง7 โมงเช้าเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือลูกทุ่งมหานคร plus นะคะตรงนี้เราก็จะขยายเวลานะคะในช่วง8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นด้วยนี่นะคะก็ติดตามกันได้ตลอดนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่ได้เลยเราจะไม่หยุดพักนะคะก็มีช่องทางอื่นด้วยเหมือนกันเป็นทางออนไลน์ติดตามรับฟังทางออนไลน์ได้นะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเว็บไซต์ค่ะคุณผู้ฟัง www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันก็ LTM FM 95แล้วก็ Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะใครอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากจะจองสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังขาตอนนี้บอกเลยว่าว่างอยู่เนี่ยจ้าโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะแล้วก็นะคะทาง SMS ด้วยนะคะสามารถพิมพ์ข้อความนะคะนะจะฝากเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วด้วยนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะข้อความแรกเลยจากคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยนะฮะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีสวัสดีจ้าน้องดีเจลูกตาลนะฮะบอกฟังอยู่จ้าขอเพลงขอฟังเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะของพี่ฝนธนสุนทรด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะคะแล้วก็มีเข้ามาอีกหนึ่งข้อความนะคะล่าสุดนะบอกว่าขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอมอบให้พี่เมย์นะคะรบกวนพี่ตันเปิดให้หน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์นะน้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีครั้งนะคะคุณแม่รุนนะคะสวัสดีคุณบันสตาร์ด้วยนะคะส่งวิ้งวิ้งวิ้งเข้ามานะคะแล้วก็พี่สุภาพนะคะแนะนำงานเพลงของน้องลีโออาทิตย์นะคะพี่นักรบนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะสวัสดีน้องหนูดีนะจ๊ะ

พี่เบลเบดนะบอกจ๊ะเอ๋มาฟังคนน่ารักกันดีกว่าเนี่ยพี่สุนิสาค่ะคุณแม่ธันวิชานะคะพี่บอลพาสค่ะพี่แจ็คพี่ชีวิตต้องทนนะจ๊ะพี่มาดานะคะแล้วก็มีใครอีกด้านบนขออนุญาตคุณแม่ทิพาพรนะคะพี่สุพจน์นะคะพี่นงลักษ์พี่เบลเบดลุงต้อยนะคะตอนนี้ใครที่เราฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยากจะเข้ามาทักทายดีเจนะคะสามารถแวะเข้ามาดูไลฟ์นะคะที่เพจของเราได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะคะแล้วก็ทักทายอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะสำหรับทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลเองนะคะใครที่อยากจะติดตามผลงานเป็นพิเศษนะคะจะได้รู้ว่านอกจากจัดรายการวิทยุเนี่ยนะคะตอนก็ยังร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีผลงานอีกมากมาย เป็นคนคนขยันกับคนงกเนี่ยมันก็จะมีเส้นบางๆนะคะกั้นอยู่นะคะก็ฝากติดตามด้วยกันละกันทุกๆผลงานเลยนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็รายการพิเศษในช่วงวันอาทิตย์ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะเฉพาะวันอาทิตย์นะคะ5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะก็เป็นรายการพิเศษจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชายเมืองสิงห์ก็จะเป็นเพลงเก่าๆลูกทุ่งที่แบบหลายคนคิดถึงเพลงเก่าอะไรอย่างนี้ก็มาฟังกันได้นะคะอ่ะวันนี้นะคะใครอยากจะคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยนะคะเน้นย้ำเบอร์กันอีกครั้งนะคะกับ02-248-1366นะคะระหว่างรอสายค่ะจัด1งานเพลงจากวงฟีนิกซ์ให้กันละกันนะโปรดมองและเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเลยจากจันทบุรีสวัสดีค่ะพี่แอม
1: สวัสดีค่ะน้องรู้จังสาวเจียงใหม่เจ้า
0: โอ้สาวเจียงใหม่เจ้าพี่แอมเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมเสียงแหบ
1: ๆพี่ไม่สบายสองไหมน้อง
0: โอ้เป็นแบบว่าเสียงเซ็กซี่เลยพี่แอมอะ สบายดีนะคะพี่แอมค่ะไม่สบายสิไม่สบายอยู่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวหายไวๆกันแล้วกันเนาะนะคะ
1: ยังอยู่แม่น้ำแก่ได้ยังจ้า
0: อะไรนะอะไรนะคะขออีกที
1: กินน้ำเยอะแก่ใจเลยนะหนูลูก
0: หนูไม่ค่อยได้ยินเลยพี่แอม
1: กินน้ำแก่ใจเลยนะหนู
0: แต่เราไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะพี่แอมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่จันทบุรีเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกไหมคะ
1: ร้อนมากเลยค่ะน้องการ
0: ร้อนมากเลยโอ้เดี๋ยวพาฝนจากกรุงเทพไปตกทางนู้นบ้างแล้วขายกับข้าวเป็นยังไงบ้างคะขายดีไหมช่วงนี้
1: ขายดีมากตั้งที่ทำร้านใหม่แล้วจ้า
0: หรอจะเพิ่มสาขาเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ไม่ใช่ค่ะทำร้านใหม
0: ่อ๋อทำร้านใหม่เหมือนแบบรีโนเวทอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมคะทำใหม่
1: ใหญ่ที่ใหญ่กว่าเดิม
0: ให้ใหญ่กว่าเดิมโอ้ยโอเคค่ะเฮงเฮงเฮงนะ
1: ใช่ค่ะพ่อเป็นนี้พ่อเป็นชู้เกิดจากราชการเนี่ยน้องจ้า
0: จ้าจ้าโอเคโอเค
1: แล้วเขาก็เลยทำบ้านใหม่ทำร้านใหม่แล้ว
0: โอ้โอเคค่ะก็ขอให้เฮงกว่าเดิมปังกว่าเดิมนะคะลูกค้าเยอะๆนะ
1: แล้วเมื่อไหร่น้องแซนจะมาเชิญแซนทีละค
0: ะก็นั่นนะซีเมื่อไหร่จะได้ไปสักทีพี่แอมอยู่ตรงไหนนะคะของจันทบุรีร้านอยู่ตรงไหนนะ
1: เขาคิดชูด
0: อ๋อเขาคิดชูด
1: แล้วน่าจะคนเขาคิดชูดร้านน้องจัน
0: เออโอเคถ้ามีโอกาสจะไปหาแน่นอนเน
1: า
0: ะ
1: ต
0: ัน
1: ต
0: ัน ไ
1: ปเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้หนึ่งงานเพลงก่อนค่ะจากพี่แอมจ้ะพี่แอมอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี
1: ้มาจะอย่างหวังแต่งงานไม่ถือยาน้องจ้ะ
0: โอเคค่ะจัดไปเดี๋ยวให้พี่แอมพักผ่อนเยอะๆด้วยเสียงแหบมากดื่มน้ำเยอะๆนะ
1: ใช่ค่ะพี่ขอมอบเพลงนี้ให้รู้ต่อสองคนนะน้องจ้ะ
0: ได้เลยมอบให้ใครบ้าง
1: เราลูกน้องมองไปลูกป่าสองคนน้องเล้งกับน้องเชียร์แล้วก็
0: จ้ะโอเค
1: ก็ไม่ได้อยู่กับพี่สักคนเลยอ่ะ
0: โอเคส่งเพลงไปเนาะส่งเพลงส่งความคิดถึงไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มองไปน้องชายน้องแม่แล้วก็มองไปพ่อแม่พี่เรียกกําไรพี่อ่ะ
0: โอเคค่ะขอให้พี่แอมหายไวๆนะจ้า
1: ดูแลสุขภาพน้องลูกตาลใจยิ้มใหญ่
0: เจ้าขอบคุณเจ้าเอ็นดูพี่แอมก็เป็นแฟนรายการประจำของเรานะแต่ว่าไม่ได้คุยกันนานนะคะไม่สบายก็ขอให้หายไวๆเนาะอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงเป็นกำลังใจให้กันละกันค่ะในช่วงนี้สายชิลฮิวใจกับเพลงที่แนะนำเข้ามาทีหลังหวังแต่งนุ้ยสุวินาค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะที่แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์นะคะแบบพี่แอมเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ทั้งตลอดชั่วโมงของเราเลยแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่จะไปทักทายนะคะสมาชิกของเรากันต่อทางLTM FM 95แล้วก็รวมถึงตอนนี้งานเพลงหลังใหม่เข้ามารัวๆเลยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะมาถึงในช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็กำลังติดตามนะคะสำหรับ FIFA World Cup 2026ค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะโดยอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะขั้นตอนของการร่วมภารกิจนะคะคุณผู้ฟังก็เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร MCOT Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบค่ะบัตร MCOT Superfan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starter นะคะราคา20บาทเท่านั้นนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะสุดคุ้มนะคะกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคาที่500บาทค่ะคุณผู้ฟังจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะมาถึงของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะเป็นสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV

วีซูเปอร์แฟนนะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัล Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะและยังมีภารกิจพิเศษค่ะสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมไปอีกด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่เป็นแฟนบอลเนี่ยเขาเรียกว่าคอลูกหนังเนี่ยผู้ฟังห้ามพลาดเลยนะคะกับกิจกรรมนี้นะจ๊ะอ้าวทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็พี่โสภานะคะพี่สวัสดนะคะพี่แทนนะคะพี่แทนสุภาวดีด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มีพี่จิตราพรนะคะทักทายนะคะพี่ติ๊กเนาะพี่ติ๊ก8ริ้วนะคะสวัสดีค่ะทักทายพี่เสรีพี่รัชนีพี่เดือนเพ็ญ นะน้องไบด้วยนะจ๊ะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีนะคะพี่เดือนเพ็ญพี่หมาบีทรงพลนะคะมีแนะนำงานเพลงเข้ามาด้วยนะรักใต้โหนดนะฮะมอบให้กับดีเจลูกโหนดด้วยหรือเปล่า นะโอเคค่ะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังค่ะขออนุญาตจัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทาง SMS กันก่อนเลยแล้วกันนะคะไม่ได้ลงชื่อมานะว่าจากคุณผู้ฟังท่านไหนแต่ว่าเขาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ที่รักเรารักกันไม่ได้ในเวอร์ชันของพี่ฝนธนสุนทรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะในเวอร์ชันของพี่ฝนธนสุนทรนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะกับฝนตกในทะเลนะคะแนะนำเข้ามาจากพี่โจเรียบคลอง2อ่ะนะคะแล้วก็พอดีนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะเรามีบันทึกการแสดงสดนะคะที่พี่รัชนกมีโอกาสได้มาร้องเพลงเนาะมาร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรากับคอนเสิร์ตเมื่อน่าจะเหมือนปลายปีที่แล้วนะนะคะก็เลยเอ้านะคะจังหวะมันได้พอดีจัดให้เลยนะคะกับฝนตกในทะเลรัชนกศรีโลพันธ์กับช่วงมหานครไลฟ์ค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

กระท่อมทำใจนะคะเพลงนี้สอนสินชัยค่ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะก็จัดไปเลยนะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยสวัสดีพี่นันทานะคะพี่หนูเพียรด้วยจ้าแล้วก็มีพี่จรัญทองบัวนะเข้ามาทักทายกันนะคะน้องแววนะคะพี่ปัดนะคะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่สมชายพี่นักรบนะคะพี่อัจฉริอัจฉริยาสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่วรรณกรพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวนะหนูขออนุญาตทยอยย้อนดูข้อความนิดนึงสักครู่นะคะพี่ทัศนีด้วยนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยพี่โสภาพี่สวัสดิ์อ่ะอันนี้ทักทายกันละเนาะเดี๋ยวมาดูทาง SMS มีเพิ่มหรือเปล่า มีขออู้ได้ก่อของดีเจด้วยนะแล้วก็พี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชนะคะบอกว่าขอบคุณ

0: ที่เปิดเพลง ที่รักเรารักกันไม่ได้อ๋อจากพี่อัญชลีนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ลงชื่อมาเนาะแต่ว่าเปิดเพลงให้แล้วเรียบร้อยนะคะยินดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังเราเปิดรับอีก1สายนะคะตอนนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยบอกเลยว่าทางสะดวกมากๆตอนนี้นะคะ now availableคุณผู้ฟังจ๋าโทรเข้ามาได้เลย02-248-1366นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: แต่ว่าตอนนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของมาลีฮุนน่าให้กันละกันนะคะกับงานเพลงพร้าวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ยังอยู่กันต่อชั่วโมงหน้านะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:02 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะช่วงแรกของเรากับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษค่ะสวัสดีค่ะพี่วิทยา
5: สวัสดีครับน้องลูกตาล
4: จ้าพี่วิทยาจากศรีสะเกษคนดีคนเดิม
5: ครับผมชื่อนายวิทยา
4: ค่ะ
5: วิทยาศรีสะเกษหรือวิทยาบ้านแพง
4: ค่ะ
5: สุพรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับ
4: จำได้แฟนประจำอยู่แล้ว
5: ขอมอบนิดนึงได้ไหมครับ
4: ได้เลยยังไม่ได้ขอเพลงเลยพี่วิทยาอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้
5: เรารู้คือทางผ่านของเอพจนาคร
4: ับ เราหรือคือทางผ่านของพี่เอพจนาค่ะแล้วอยากมอบให้ใครคะ
5: มอบให้หนุ่มบ้านเชียงทูหนุ่มทรงสะเจนหนุ่มรำนาเชื่อจากคิดบ้านเพลงหนุ่มคุ้มคำวังหินแล้วก็สาวลงไม้ไพรบึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่มทองสาวสำรงทราบสาวบ้านอกจูลงเบอร์เชษสาวนิ่มบักรองหนุ่มคุ้มคำวังหินหนุ่มอารมณ์ดีสาวบ้านตะปินแล้วก็สาวบ้านสร้างสาวสุดโพใหญ่สาวศรีนรงค์สาวลำไยหวานมองให้ทุกเสียงทุกสาย
4: จ้า
5: ที่กำลังฟังคลื่นเจ้าฮาในอยู่นะครับ
4: โอ้โหสุดยอดเลยนี่ยิ่งกว่าแรปเปอร์อีกนะเนี่ยพี่วิทยานะ
5: ดีใจเลยพูดกับคนสวย
4: โอ้ยดีใจเหมือนกันพี่วิทยามอบให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะที่ฟังอยู่ด้วยกันจ้ะ
5: ขอให้ดีเจลูกตาลพี่เป็นพิเศษเลยนะครับ
4: ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่วิทยาค่ะพี่วิทยาฟังทุกคืนเลยใช่ไหมคะ
5: ครับผมฟังทุกคืนครับ
4: นะแล้วก็แนะนำงานเพลงเข้ามาอยู่บ่อยๆแล้ว

0: ็ที่ตันได้เปิดให้ไปได้ฟังอยู่เนาะฟังทันอยู่เนาะ
1: ครับทันอยู่ครับ
0: ทันอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจ๋า
1: แต่ตอนเช้าเมื่อวานตอนตีสี่หรือตีสามนี่แหละเห็นตื่นมาได้ยินเสียงเฮ้ยน้องสาวดีเจมันดีเจลูกตาลด้วย
0: ตอนไหนนะคะ
1: ตอนตีสามหรือตีสี่นี่แหละ
0: น่าจะเป็นท่านอื่นดีเจท่านอื่นค่ะพี่วิทยาตันจะจัดถ้าวันธรรมดาจะอยู่แค่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะนอกนั้นก็คือหลับ
1: ทำไมเสียงเหมือนกับ
0: น้องลูกตาลเสียงคล้ายๆกันมั้งเนาะเสียงคล้ายกัน
1: เออเลยผมลุกขึ้นมาโทรแต่ไม่มีใครรับสาย
0: เอ๊ะหรือว่าพี่วิทยาอาจจะหลับไปแล้วก็ฝันถึงหนูหรือเปล่าอาจจะเก็บไปฝันหรือเปล่า
1: ผมหลับไปผมตื่นมาได้ยินเสียงลิจูลูกตาเลยครับผมว่าเอ๊ะทำไมจัดตอนนี้จะก่อนจัดเลย
0: นั่นน่ะสิ
1: ดีทุ่มถึงหกทุ่ม
0: เออ
1: ผมมาจุดที่สามมั้งจะมาคือที่สามที่สี่มั้ง
0: โอ้น่าจะคล้ายๆกันอาจจะมีน้องอีกคนอะไรอย่างงี้นะคะโอเคป่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะจ๋า
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: จ้าช้าๆคร
0: ับช้าๆค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำใดคำนั้น
0: และไอยราอาห่า
1: และไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
1: ไอ้ยาอาฮ่า
0: โอเคสุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณพี่วิทยามากๆนะคะค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยเด้อ
1: ครับผมขอบคุณคร
0: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะมากับความน่ารักนะคะพี่วิทยาก็จะแนะนำงานเพลงแล้วก็จะขอฝากเป็นพิเศษนะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคุณผู้ฟังที่รับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครไปด้วยกันนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้4งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบเพลินๆนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะก็เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์ทั้งหมดเลยค่ะสี่เพลงที่ผ่านไปนี้นะคะที่จบไปกับอยากมีใครให้คิดถึงนะคะดวงจันทร์สุวรรณีค่ะจากพี่หนุ่มแม่เสรียงแม่ห้องสอนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนจากพี่เฉลิมพลลบบุรีค่ะแก้วรอพี่นะคะเวอร์ชั่นโอ้โหต้นฉบับเลยค่ะแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะพี่สีจันจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามาแล้วก็แน่นอนค่ะกับต้นขบวนพาเหรดของเราสายหน้าไมค์กับเราหรือคือทางผ่านเอพจนานะคะจากพี่วิทยาศรีสะเกษนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะทุกๆสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเอาไว้นะคะยังมีอีกหลายท่านเลยนะคะที่อาจจะยังติดค้างกันเอาไว้ถ้าวันนี้ไม่ทันยังไงก็ขออภัยล่วงหน้านะคะนะฮะมีใครบ้างนะคะที่ยังติดค้างอยู่นะพี่อ้อมสุราษฎร์เนี่ยพี่หนุ่มหนองแต้พี่อ้ำบุรีรัมย์พี่อนันต์โคราชนะคะพี่ชาติเพชรบุรีโอ้เมื่อวานเพิ่งได้คุยสายเนาะแล้วก็มีพี่อ๋อมเจียงไฮเนี่ยเจ้าเอ๊ะมาจากทางเหนือเลยเนอะแม่พรจากจังหวัดแพร่โตยนะคะแล้วก็มีน้องฟ้าใช่มั้ยฮะน้องฟ้าจากนครสวรรค์แล้วก็พี่ประสิทธิ์แม่สายโอ้วันนี้มีแจงไฮมาหลายสายเหมือนกัน

เลยเนาะเพราะว่าอะไรเติบเปิดต้นขบวนไม่ใช่สีต้นรายการเขาเปิดกันแบบสาวเหนืออีน่ะนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมโอ้เสียเปียกนะเสียเปียกมาดึกนะช่วงนี้นะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะอะถ้าสมมุติเปลี่ยนชื่อ Facebook จะเป็นอะไรเสียเปียกคนใหม่ไงจะใครไม่รู้เออนะเปลี่ยนไปเรื่อยเสียต้องเปลี่ยนบ้างเออจะได้ตื่นเต้นนะได้แปลกใหม่นะนะคะเสียบอกอะไรเนี่ยน้องลูกตาลเนี่ย พี่อัญชลีนะคะทักทายอีกรอบหนึ่งนะคะพี่สิทธิชัยด้วยพี่พงศักดิ์นะจ๊ะยังอยู่พี่สังสุราษฎร์นะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะโอ้พี่สังก็บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานเจี๊ยบนี่นะฮะพี่ณรงค์นะคะสวัสดีค่ะทักทายแล้วก็รับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะขอบพระคุณมากๆพี่วีระนะคะทักทายจ้าพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีด้วยนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยแล้วก็มีพี่อะไรเอ่ยธีรพัฒน์หรือเปล่าคะพี่ธีรพัฒน์บอกว่าทักทายจากอเมริกาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีหลายๆคนนะคะที่ติดตามทางออนไลน์นะคะอยู่ทางต่างประเทศด้วยนะคะมีทั้งพี่เลิฟพี่เลิฟพี่สุนะคะก็จะอยู่ทางยุโรปด้วยนะคะมีพี่ๆจากทางเกาหลีใต้ทางไต้หวันนะคะแล้วก็น้องๆจากสปป.ลาวด้วยครูแฮมนะคะจากอเมริกาเนี่ยเป็นแฟนเพลงครับขอบพระคุณมากๆค่ะ Thank you teacher Thank you teacher sit down teacher แล้วก็พี่วิวัฒน์นะคะพี่วิวัฒน์บอกว่าทักทายจากรถขยะบางนาโอ้เป็นกำลังใจให้นะคะคืนนี้ต้องทำงานยาวๆเลยด้วยใช่ไหมคะนะคะเสียเปียบอกดีเจจะเปลี่ยนชื่อให้ละใช่เสียต้องเปลี่ยนชื่อบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะได้เป็นสีสันไงเสียนะแล้วก็สวัสดีพี่ณัฐพลด้วยนะคะบอกจุ๊กกรูสวัสดีครับนะคะทักทายทุกๆคนเลยสวัสดีชิงหลิวด้วยจากฟินแลนด์ทักทายนะจ๊ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีพี่อะไรนะพี่ติ๋มหรือพี่ติ๊กนะคะจากฟินแลนด์ด้วยเหมือนกันนะคะทักทายทุกๆคนเลยแล้วก็น้องชินกรนะคะโอ้ยข้อความอ่านไม่ทันเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อกันละกันนะคะจากสายหลังไมค์พี่ประสิทธิ์จากแม่สายเรียกพี่ได้ไหมอ่ะได้อยู่แล้วจัดให้ค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากลำเพลินวงศกรค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนจากสังกัดแกรมมี่โกนะคะคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยบอสสังกะลีอ่ะใครที่เป็นแฟนคลับของลำเพลินนะคะเพลงนี้ต้องฟังไปฟังกันเลยแล้วกันนะคะกับบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนลำเพลินวงศกร

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก่อนหน้านี้ตีสามงานจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะบอกเลยว่าปล่อยมาไม่นานนะคะก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเลยนะคะล่าสุดนะคะจากมหานครชาร์ตอยู่ในฮิตที่8นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีหลายคนแนะนำเข้ามาบอกอยากฟังมากเลยนะสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์นะพ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อนะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่10ด้วยนะคะก็เป็น2งานเพลงฮิตที่จัดให้ในช่วงนี้นะคะสำหรับเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:52 นะคะช่วงนี้ส่งท้ายกันเลยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะกับฐานไฟเก่าให้ก็แล้วกันแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสมาชิกของเรานะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะขอบคุณทาง SMS นะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์แล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงของคุณผู้ฟังไว้นะคะเพลงไหนก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะจ๊ะติดตามกันได้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังค่ะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 จนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่มีความสุขทุกท่านเช่นเคยสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026

0: 9 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
0: ์ m.cord.net facebook fm 99 active radioSMS 4689899
12: เที่ยงคืน2ทีครับเข้าสู่ช่วงนายที่นายไลฟ์บนโลกครับเป็นช่วงที่เราจะมาบรรยายสดเกมฟุตบอลโลกนัดแรกของคืนนี้ครับเป็นเกมนัดแรกในกลุ่ม K ครับระหว่างโปรตุเกสครับเจอกับดีอาร์คองโกครับตอนนี้ในเกมเริ่มมาแล้ว1นาทีครับก็เดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพจากทั้ง2ทีมนิดนึงครับวันนี้โปรตุเกสนี่จัดชุดใหญ่ลงสนามเลยก็กุนซือเนี่ยเป็นโรเบนโตมาร์ติเนสครับประตูเป็นเดียโก้คอสตาครับแนวรับมีโทมัสอาราโคเรนาโตเวก้าครับเจ้าคันเชโลแล้วก็นูโนเมนเดสส่วนกองกลางวันนี้นี่มีบูโนฟานันเดสครับเบนเดโรซินวาแล้วก็เจ้าเนเบสรวมถึงวิตินยาแนวรุกครับมีคริสเตียโรนโดกับตันทีมครับวันนี้ลงสนามเป็นฟุตบอลโลกสมัยที่6แล้วด้วยแล้วก็เป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดครับที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรวมถึงอีก1คนเนี่ยเป็นเปโดเนโตครับส่วนทางฝั่งคองโกวันนี้กุนซือเนี่ยเป็นเซบาสเตียนเดซาเบ้ครับมาในระบบ 5-3-2 ครับประตูเป็นเลโอนีลเอมปาซี่ครับแนวรับมีอารอนฟาบินซาก้าสเตฟานคาปูอาดีครับแล้วก็อักเซลตูนเซเบ้รวมถึงซานเชลเอมเบนบ้าแล้วก็อาร์เธอร์มาซูกูครับกองกลางมีมาคาวครับซาเมลมาตูซามี่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมไล่ไลน์อัพแป๊บนึงครับสำหรับคองโกเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยเป็นเอรูคายเอมเบ้ครับแล้วแนวรุกเนี่ยเป็นเซริกบาคัมบูแล้วก็ยูอันวิซ่าตอนนี้นี่เกมเริ่มมา2นาทีเป็นโปรตุเกสที่ครองบอลใส่คองโกอยู่ครับโปรตุเกสนี่ครึ่งแรกนี่บุกจากซ้ายไปขวาครับก็เป็นสีเสื้อเนี่ยสีเสื้อเลือดหมูสีเสื้อตัวเก่งครับส่วนคองโกเนี่ยเป็นเสื้อสีฟ้าวันนี้ก็เดี๋ยวช่วงคู่แรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่บรรยายคู่กับพี่เอกนพดลครับผมส่วนผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของผู้ตัดสินกาตาร์ครับทางด้านของอับดุลมานอัลจาซิมครับผู้ตัดสินจากกาตาร์เกมวันนี้นี่โอ้โหแฟนบอลแน่นมากครับที่สนาม NRG Stadium ครับที่ฮุตตันเป็นรังย่อของฮุตตันเท็กซัสครับทีมใน NFL ครับความจุนี่ระดับ 72,220 ที่นั่งครับ
13: ครับทีมใหญ่จะมาไหมวันนี
12: ้โอ้โห
13: เมื่อวานนี่ทั้งยวงนะ
12: ทั้งยวงเลยรุ้นเหนื่อยทุกวันเลยสำหรับทีมใหญ่เนี่ย
13: แต่โปรตุเกสวันนี้นี่ตั้งแต่ต้นเกมนี่หูเอาเลยนะครับนะบูโน่หยอดมาครับยังมองอยู่วันนี้ใช้หลังสามเลยนะครับทางด้านเดียคองโก้โดนเตะได้ฟาวครับ
12: แนวรับของโก้คองโก้นี่วันนี้มีตัวเซเบ้ด้วยนะพี่อดีตเด็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ
13: ครับตัวดังๆเยอะนะครับทางด้านเดียของโกข้างหน้าบาคัมบูกับยูอันวิซ่านี่ก็คุ้นกันอยู่แล้วนะครับผู้เดเสื้อสวยนะเดียของโก
12: เสื้อสีฟ้าสวยมากพี่รวมถึงเสื้อโปรตุเกสนี่ก็สีเก่งสีเดิมครับวันนี้นี่โรนโดนี่ลงสนามฟุตบอลโลกสมัยที่6ด้วย
13: ครับ
12: แล้วก็เป็นผู้เล่นที่ลงสนามเยอะที่อายุมากที่สุดด้วย41ปีกับอีก132วันครับในเป็นเขาเรียกว่านักเตะเอาฟิล
13: ใช่

0: ก็เมื่อวานนี่มาแล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดทางซ้ายอยู่ในกรอบเขตโทษโยกอยู่โดยิงไม่ได้ต้องคืนบรูโน่ต้องวนไปตั้งกันใหม่นะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเดียของโก้โอ้โหลงมารับกันแน่นเลยครับ
1: ช่วง5นาทีแรกนี่โปรตุเกสครองบอลเข้าใส่ก่อนแล้วคองโก้เนี่ยลงไปแพ็คเกมรับแน่นครับหน้าปากตัวเอง
0: วางมาทางขวากันเซโลต้องขวาง2ครับย้อนคืนอาราโควันนี้คู่เซ็นเตอร์ใช้อาราโคกับทางด้านเวก้าเฉยเลยลูเบนดิอาสสำรองนะครับ
1: สมรวมถึงอิดาซิโออีกคนนึงที่วันนี้คู่เซ็นเตอร์ก็เป็นเวก้าครับกับอาราโคครับส่วนกองกลางวันนี้โอ้โหแน่นมากมีวิตินญามีเนเบสรวมถึงบูโน่แฟนันเดสด้วย
0: ครับก็รับชมอยู่ยังไงก็พูดคุยคอมเมนต์กันมาได้นะครับ
1: ครับผมแล้วก็ทักทาย
0: กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย
1: สถานีวิทยุทั้ง41สถานีทั่วประเทศด้วยนะพี
0: ่เผื่อใครตัดยางอยู่จะได้มารับชมเรานะครับ
1: ครับ
0: พับสนามบุกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับกำลังจะเข้าสู่5นาทีแรก
1: โหเริ่มเกมมา5นาทีนี่คองโก้นี่ยังแทบจะไม่ได้บอลเลยครับ
0: เมื่อวานเดซี่แฮตทริกไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลุ้นโรนัลโดกัน
1: และแฮตทริกแล้วเป็นยิงเยอะสุดในบอลโลกเท่าโคเซ่ไปแล้วด้วย16ประตูครับ
0: เมนเดสครับเล่นทางซ้ายขึงเลยครับเนเวสวางมาขวาลงโล่งอ่ะครับกันเซโลเปิดมาสองแรกโอ้โหยังเคลียร์ทิ้งมาได้ครับคองโก้ยังเก็บได้อยู่วิตินญาออกมาซ้ายพื้นที่ตรงนี้มีครับหยอดมาแล้วได้โคกเรียบร้อยครับโอ้โห1-0ครับเอาจนได้ครับเจ้าเนเวสยิงให้กับโปรตุเกสขึ้นนำแล้วครับ
1: โอ้โห5นาทีเท่านั้นครับโปรตุเกสออกนำคองโก1-0ครับจากประตูของเจ้าเนเบสครับโอ้โหขึงอยู่นานครับโปรตุเกสในช่วง5นาทีแรกแล้วสุดท้ายได้ประตูออกนำไปแล้วครับ
0: เตือนอยู่นานครับโปรตุเกสขวาทีซ้ายทีครับ
1: โอ้ลูกทีมของมาร์ติเนสออกนำเร็วแล้วครับเป็นจังหวะเปิดจากทางซ้ายครับเปิดเข้ามาแล้วเป็นเนเวสเทคตัวหม่งเข้าไปโล่งๆครับคนเปิดนี่เป็นเปโดเนโต้ครับ
0: ครับผู้เล่นของเดียคองโก้เนี่ยเหมือนไปพะวงกับโรนัลโดเยอะครับทำให้เนเวสเนี่ยนะครับโฉบมาหม่งเฉือนไปที่เสาไกลเอ็มปาซี่หมดสิทธิ์นะครับได้แค่มองกันลูกนี
1: ้คนตามประกบเนเวสนี่เป็นตัวเซเบ้เมื่อกี้โดนเนเวสเนี่ยโฉบมาหม่งเข้าไปครับ
0: ไหลมั้ย
1: โอ้โหแฟนบอลน่าจะแฮปปี้ครับพี่มาเร็วขนาดนี
0: ้แฟนโปรตุเกสเยอะแน่นอนอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นแฟนโรนัลโดนะครับ
1: เอาครับโปรตุเกส5ทีแรกครับออกนำไปแล้ว 1-0 ครับ จากประตูของเจ้าเนเบส
0: กราฟิกขึ้นมานาทีที่6นะครับมาซัวกูเกมมีสกอร์เร็วก็หมันแบบนี้นะครับต้องดูข้างหน้าว่าทางด้านบาคัมบูกับวิซ่าเนี่ยจะได้จบหรือเปล่านะครับ
1: แต่ช่วง5ทีแรกนี่บอลไม่ถึงวิซ่ากับบาคัมบูเลยคร
0: ับ บาคัมบูขวามีวามิซาก้าไหลออกขวามีเติมเกมขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับไหลมาลูกนี้ไม่ดีครับย้อนมาอีกทีหยอดมาทางด้านซ้ายมาซัวกูตู่แต่โปรตุเกสก็บังอยู่2นะครับมาซัวกูเปิดยัดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับแล้วบอลสุดท้ายไปโดนมาซูกุออกข้างด้วยนะครับ
1: จังหวะเปิดไปติดคานเชโลแล้วบอลมากระโดนมาซูกุออกข้างครับคุณซื้อของคองโกวันนี้เป็นเซบาสเตียนเดซาเบ้ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ทีมนี้ตามเป็นรองโปรตุเกสไปแล้วครับ
0: เริ่มจะครองบอลได้นะครับมุตุซามิพยายามจะขึ้นเกม
1: คองโก้นี่มาเล่นบอลโลกครั้งแรกนะพี่แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยมาเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยแต่เป็นตอนเป็นซาอีในช่วงทศวรรษที่70อะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นคองโก้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาเล่นครับแล้วก็ชนะไนจีเรียกับแคเมรูนในรอบเพลย์ออฟมาด้วย
0: โปรตุเกสฮะแฟนๆน่าจะเล่นให้ยิงลูก2นะครับชุดนี้ตัวจริงตัวสำรองนี่ถือว่าครบเครื่องครับบรูโน่เล่นเคาะกันอยู่ตรงกลางครับโรนัลโดเคาะกับบรูโน่โอ้มีเตอร์มาอีกแล้วเจ้าเนเวสแต่ยังไม่โยนยาวครับวันนี้แกนหลักของโปรตุเกสตรงกลางก็มีบรูโน่เจ้าวิเลน

0: านในเวสต์นะครับ
1: ก็ลงครบเลยบรรดาตัวหลักตรงกลางของโปรตุเกสวันนี
0: ้เอาให้เหมือนเยอรมันไหม
1: โอ้โหมีโอกาสนะพี่อาจจะสนุกหน่อยวันนี้ มีประตูเร็วด้วยโปรตุเกส
0: หรือไม่ก็สัก3ก็แล้วโอเคได้เปรียบอยู่บรูโน่ต้องย้อนมาใหม่ครับไหลทะลุช่องมาแล้วครับเมนเดสทางซ้ายเมนเดสเจอกับเอ็มเบมบ้าโดนแซะออกข้างครับ
1: วันนี้โปรตุเกสเนี่ยลุกที่หลุดไปนี่เป็นเลย์เอานะพี่กับเฟลิกที
0: ่
1: ออกสตาร์ทเป็นสำรองก่อนครับในช่วงครึ่งแรก
0: อินฟอร์เตโน่แกก็แทบจะดูแทบทุกเกมแล้วเนี่ย
1: เขาบอกว่าบินวันหนึ่งเนี่ยดู2
0: คู่
1: บินไปบินมาเลยพี
0: ่เมื่อวานก็เห็นนะ
1: เดี๋ยวดูว่าแกจะไปดูคู่ไหนต่ออาจจะเป็นช่วงเช้าเลย
0: เมื่อวานบวกเยอะเข้าบินทุกคู
1: ่ครับผม
0: จะได้จบตอนไหนครับคายัมเบ้แล้วก็ยังเจาะไม่ขึ้นแหละครับต้องย้อนคืนกับบัวดี้เอ็มบาซีต้องวางยาวครับข้างหน้าริมทางขวามีทางหน้ารอนบิสก้าเก็บได้ครับวิซ่าโดนขวางมีตัวอ้อมแล้วครับวานบิสก้าดีดมาลูกนิดไม่ได้ยิงครับโดนเคลียร์ทิ้งออกมาวิซ่าอีกทีหน้ากรอบเขตโทษโยฮันวิซ่าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหเฉียบเสาแบบได้ลุ้นเลยครับ
1: โอกาสลุ้นครั้งแรกของยานวิซ่าครับได้ยิงจังหวะนี้หลุดเสาไปนิดเดียวครับของโกไปมานี่จังหวะนี้เกือบได้ประตูตีเสมอไปครับยิงด้วยซ้ายกับวิซ่าบอลหลุดส
0: อ
1: บไปนิดเดียวครับ
0: ข้างในมันเจาะยากเขาก็เนี่ยลองซัดจากนอกกรอบไม่ไซส์ครับลูกนี้ถ้าไซส์น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี
1: ้โอ้โหโปรตุเกสนี่ต้องใช้บอลยาวครับตอนจังหวะที่จะเซตบอลขึ้นมานี่คองโกนี่บีบสูงครับ
0: ครับเปโดเนโต้ริมเส้นทางซ้ายเกี่ยวบอลได้ต้องวนคืนมาครับเมนเดสวิติญ่าครับเคาะสั้นๆเมนเดสวิติญ่าอาราโคครับเนเวสพอได้สกอร์นำแล้วก็เล่นง่ายขึ้นแล้วครับโปรตุเกส
1: ก็อาจจะไม่ต้องเร่งเยอะแล้วครับเน้นคล่องบอลครับโปรตุเกสบอลอยู่ที่เวก้าครับเซตอยู่กับอาราโคในแดนตัวเองครับ
0: เบนาโดกันเซโรไม่ลงแล้วกันเซโรนี่ยืนค้ำแดนบนเลยนะครับ
1: เบนาโดต้องลงมาช่วยต่อบอลในแดนตัวเองครับเซตอยู่ครับโปรตุเกสยังไม่เร่งเท่าไหร่ครับ
0: ลงไปรับต่ำเลยนะครับทางด้านเจ้าเนเวสเหมือนไปโฮบอลนะครับมีคอยเชื่อมจากด้านหลังมาตรงกลางเดี๋ยวดูว่าพีโดจะได้ยิงตอนไหนครับเนี่ยค้ำอยู่ข้างหน้าอ้าวแต่โปรตุเกสไปเสียฟาอุ้ยเหลืองเลยนะเบนาโด
1: จังหวะจับบอลลั่นแล้วโดนคองโกตัดได้เบนโดซินวาต้องตัดแล้วเสียฟาวโดนใบเหลืองด้วยครับโดพยายามจะเข้ามาขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินนะครับ
0: เคยเจอกันไหมเนี่ยเอาจัสซิมของกาตาร์กับโดไม่แน่นะอาจจะตัดสิน
1: พวกเ
0: ชฟเอฟซีเห็นไม่เลยอีกไง
1: ในถ้วยเอเชีย
0: โอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าก็ยันมาเลยนะครับ
1: เขาหนักใส่คายเอมเบ้ครับเกมนี้แป๊บๆที่ผ่านไป15กำลังจะ15ทีแล้วครับ
0: รับฟังอยู่ที่ไหนก็ส่งมาทักทายกันด้วยนะครับทายสกอร์มาก็ได้นะครับว่าพี่โดเองก็ต้องการสกอร์แรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันนะเพราะรุ่นใหญ่ก็ยิงไปหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: บาคัมบูหลบมาสวยเอาครับบาคัมบูบาคัมบูยิงฉลับโอ้โหไม่เข้าครับ
1: โอ้จังหวะคิวมาของบาคัมบูแล้วมีโอกาสยิงไปติดบล็อกผู้เล่นของโปรตุเกสออกหลังนิดเดียวครับ
0: จะไปบิลแล้วโดนตัดได้ครับดูแล้ววิซ่าขอไม่ให้จังหวะยิงไปฉลับทางด้านอาราโคออกครับ
1: โอ้โหถ้าไม่มีอาราโคบล็อกจังหวะนี้ลูกบอลเนี่ยวิถีเข้ากรอบด้วยครับเตะมุมครั้งแรกของคองโกครับ
0: อยากให้สนุกไหม
1: ต้องโดนนะพี่ลุง
0: อ้าววันนี้คนที่เชียร์เดียร์คองโกก็มีนะ เราชอบมวยรองไง
1: แต่ถ้าโดนนี่แฟนโปรตุเกสน่าจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่ครับเอาครับ
0: มาซัวกูครับเท้าซ้ายจะปั่นโค้งอ่ะอุ้ย 5-6 คนเลยนะครับในกรอบ18หลามาซูกูเล่นลูกสูตรไหลขึ้นอ้าวโดนหนักได้เนเวสให้แบรนาโดโดนลุม3แบรนาโดยังมาต่อช้าโดนดักตัวเซเบ้ออกมาซ้ายครับเอ็มเบมบ้าลุยมาแล้วกับตันทีมออกมาทางซ้ายมาซูกูจะเน้นขึ้นเล็มเส้นครับมามิซาก้ากับมาซูกูเปิดยัดมาเก็บไม่ได้ครับบาคัมบู
1: รสินยกธงรับหน้าด้วยจังหวะที่เปิดเข้ามาของทางซ้ายครับแล้วมาซูกูเนี่ยทางด้านของบาคัมบูเนี่ยรับหน้าไปแล้วครับ
0: อินฟาติโน่ทำไมเดินลงมา
1: ไม่ใช่อันนี้มาติเนียกับพี่เคคล้ายกันเลย
0: โอ้ทรงมันเหมือนกันเลย
1: นึกว่าอินฟาติโน่ลงมาข้างสนามไม่ใช่นะครับโปรตุเกสเฮดบอลอยู่กลางสนามครับ
0: เนี่ยเจ้าเนเวสกับวิตินญาจะสลับกันลงมาเชื่อมเกมตรงกลางกับด้านหลังครับอาราโคครับให้กันเซโลเนี่ยพยายามจะเคาะให้ผู้เล่นของเรียของโก้ขึ้นมาไล่บอล นะครับเมนเดสดีกรีแชมป์ลีกกับเปเช่นะครับนูโนเมนเดส
1: วิตินญากับจอห์นเนเบนี่ก็ใช่นะพี่
0: ใช
1: ่โหโปรตุเกสชนิดน
0: ี้เดี๋ยวครึ่งหลังได้เห็นลามอสอีกตัว
1: โหจากปารีสเพียบครับนักเตะโปรตุเกสชนิดนี
0: ้บรูโน่ครับเนเวสเคาะสั้นๆเนี่ยเคาะให้ผู้เล่นเดียวของก็ขึ้นมาไล่ในแดนบนนะครับเพื่อจะเปิดช่องว่างไม่เร่งครับ
1: ของโกก็ไม่ได้บีบเยอะครับในช่วง15ทีแรกแม้จะโดนออกนำไปแล้วก็ตามครับ
0: วิดินญาครับไหลไปตรงกลางเนเวสเนโต้เล่นกับโรนัลโดเนโต้รับบอลออกซ้ายโรนัลโดให้เนโต้จับเบิ้ลลูกนี้โอ้ยมันไม่ดีครับยังได้อยู่เนโต้คืนหลังมาคร
1: ับ กำลังจะทำชิ่งกับโรนัลโดเนโต้จะจ่ายไม่ดีครับบอลไปโดนผู้เล่นคองโกครับสุดท้ายได้ทุ่มครับ
0: เล่นเร็วเลยวิตินญาครับไหลมาขวายาวๆกันเซโลยอดมาเสาไกลโรนันโดจะจักรยานอากาศไม่ได้ยังได้อยู่ยอดมาอีกทีเสา2ครับก็โดนโขกทิ้งกันเซโลปล่อยบอลตกพื้นเกเรียคองโกเตะทิ้งมาก่อนครับอ้าวแล้วแมนด้วยวิซ่าจะได้สวนกับจะขึ้นมาได้ไหมครับมาเข้าตรงกลางเอ็มเบมบ้าพยายามจะเคาะสั้นๆแล้วขึ้นมาได้ด้วยครับมาซูกูทางซ้ายข้างหน้าโอ้ยจะล็อกลูกนี้ไม่ผ่านครับติดจากันเซโล
1: ยังไม่คมเกมลุกของคองโก
0: เกมแรกแบบนี้สนุกต้องพยายามให้คองโก้เนี่ยหยอดเติมเกมขึ้นมาบ้างมาแล้วเมนเดสหลุดมาในกรอบเขตโทษเมนเดสตูกนี้โอ้ยเซฟซะก่อนครับเก็บตกจังหวะ2มาอีกทีบูโน่ยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับ
1: โอ้จังหวะบอลยกมาจากกลางสนามให้นูโน่เมนเดสหลุดเข้ากรอบเขตโทษครับจังหวะยิงเนี่ยไปติดเซฟเอ็มปาซี่ครับจังหวะ2มาเข้าทางบูโน่เนี่ยก็ยิงซ้ำแต่บอลไม่เข้ากรอบครับโหบอลเนี่ยจังหวะที่นูโน่เมนเดสพาบอลเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยจังหวะสุดท้ายฟามิซาก้าเป็นคนสกัดแล้วไปติดเซฟเอปาเซ่ด้วยซ้ำครับสกัดแล้วไปโดนขาเมนเดสครับดีที่เอปาเซ่ยังเซฟได้ครับ
0: บิวใช่ไหมโดนบีบต้องเตะยาวมาคองโก้โปรตุเกสกระดกมาโรนัลโดไม่เล่นครับเพราะเล่นกันล้ำเตะทิ้งเลยครับเอปาเซ่ข้างหน้าไม่มีใครครับถามโทมัสปาเต้ไม่แน่ใจว่าเรื่องวีซ่านี่เคลียร์หรือยังนะอาจจะเข้าไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะเขามีคดีความอะไรอยู่ครับทางด้านเจ้าโทมัสปาเต
1: ้ปาเต้นี่ยังเข้าไม่ได้นะพี่ยังถูกปฏิเสธวีซ่าอยู่ครับ ส่วนข้อความนี้ส่งมาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางYouTube และ Facebook ของ FM99 ด้วยครับ
0: ครับ

0: Facebook นี่ทักทายเข้ามาเต็มเลยพี่วันนี้คุณประพิษบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองคนแล้วก็บอกว่าพี่เจมร้องเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจให้ฟังหน่อยครับไม่ทันเลย
1: เดี๋ยวพี่โดแข่งอยู่เดี๋ยวพักครึ่งก่อนฮะ
0: เดี๋ยวพักครึ่งก่อนครับ
1: ถ้ามาร้องไม่อาจเปลี่ยนใจข้ามันไก่ตอนนี้โดนด่า
0: อ๋อของพี่เจมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่อ๋อโปรเกตเพิ่มมาทางขวาคอนยูทีส
1: ใครเข้ามาชมหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
0: กับ
1: ของโซเชียลของ99เนี่ยยังไม่ได้ติดตามเนี่ยติดตามด้วยนะเผื่อท่านฟังที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้ก็เรียกว่าคุยกันต่อเนื่องนะ
0: ครับผม
1: บอลโลกจบก็มาฟังเราภาคพรีเมียร์ได้นะครับ
0: อืมใช่เดี๋ยวช่วงพรีเมียร์อาจจะมีแบบนี้อีกนะพี
1: ่ดี
0: ครับ
1: เพราะของเรานี่พี่เมียสบายๆแล้วเกมพักส่วนตัวซื้อแพ็คโมโนเลยใช่ไหม
0: เดี๋ยวบางเบ่งบางเบ่งก็ช่วยด้วยพี่
1: เท่าไหร่ฮะ
0: คนละครึ่งครับคนละครึ่ง
1: เดี๋ยวถ้ามันมีจังหวะยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูคอมเมนต์กันนะ
0: ครับโรนโดวันนี้ก็ยังได้บอลน้อยอยู่ครับ
1: 1-0ยังไม่ปลอดภัยนะเจม
0: ยังครับยังไม่ปลอดภัยครับ
1: ถ้าจะเอาชัวร์ต้อง2ต้อง3เลยนะครับ
0: อาจจะถ้ายิงเยอะได้ต้องยิงก่อนครับโปรตุเกส
1: ก็
0: ผ่านครึ่งแรกไปแล้ว
1: เผื่อบางท่านมาฟังอันนี้ไม่ต้องมาซีเรียสนะเพราะว่า99บรรยายฟุตบอลก็สไตล์นี้แหละครับไม่ได้ภาคแบบอย่างเป็นทางการแบบ 100% นะ
0: ครับ
1: เล่นไปด้วยคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยนะครับแต่เราก็จะเน้นภาคบอลเป็นหลักนะครับ
0: ครับบอลอยู่ที่บูโน่แฟนเดสครับกลางสนามมองหาเพื่อนยังเล่นสั้นครับมาที่นูโน่เมนเดส
1: ดูว่าอีกประมาณสัก25นาทีในครึ่งแรกอ่ะโรนัลโดยังไม่มีโอกาสได้ง้างเลยนะครับจะได้จบไหมเพราะว่าโดเยอะวิ่งเยอะไม่ได้เพราะว่าต้องรักษาสภาพร่างกาย
0: ก็41แล้วนะพี่บี
1: คือถ้าจะให้โดเล่นต้องเปิดยัดให้นะครับ
0: ต้องลงมาเชื่อมบอลกับเพื่อนครับโรนโด
1: อาราโคครับออกมาขวาแบนาโดโดนเหลืองมาแล้วนะครับแบนาโดไหลคืนเนเวสอาราโค
0: คองโกก็ไม่ได้เล่นเพสมากครับแม้จะโดนนำเราก็ตามครับปล่อยให้โปรตุเกสได้มีพื้นที่มีเวลาเล่นบอลครับ
1: ครับตรงกลางนี้เขาแค่เคาะบอลสั้นๆแม่นมากนะครับโปรตุเกสคือจะไปวิ่งไล่เพจทั้งหมดเลยมันก็อาจจะหมดแรงนะครับเนี่ยก็ยืนคุมโซนครับเดียฮองโกซ้ายเนโต้บรูโน่ไหลออกซ้ายทีหนึ่งหาช่องอยู่ครับวางยาไหมเคาะสั้นๆวิตินจ้าบรูโน่ไม่ฝืนครับย้อนมาเวก้าครับ
0: ย้อนหลังก่อนครับโปรตุเกส
1: ริมเส้นก็โอ้โหก็ไปไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเดียของโก้นี่ขวาง2ตลอดนะเนี่ยขอรอซื้อหาช่องอยู่เหมือนกันนะครับโปรตุเกสเปลี่ยนแกนไปทางขวาบ้างครับอาราโคกันเซโร่ลากตัดในดีดไซส์ย้อนคืนครับเวก้าเมนเดสเห็นแก่แบบนี้อย่าประมาทนะครับโรนัลโดเนี่ยจังหวะจบยังคมอยู่นะครับ
0: ครับของโค้ชนี่หลับแน่นเลยครับในช่วง5ทีที่ผ่านมาโปรตุเกสนี่หาช่องเจาะยากมากครับแต่ว่าพอขึ้นหน้าไม่ได้ก็เน้นต่อบอลตรงกลางสนามครับ
1: ครับพอสกอร์นำมันก็ไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันมากนะเคาะเรื่อยออกซ้ายครับเวก้าซ้ายมีขยับไม้เปโดเนโต้ลงกลางบรูโน่ทำชิง 1-2 ลูกนี้ไม่ทะลุโดนดักได
0: ้จังหวะบรูโน่จะแทงทะลุช่องให้เพื่อนเอเมบ้าครับดักไว้ได้ครับอาราพูดกระสีมีคูลิ่งเบรกครับ
1: ครับรายการอื่นไม่น่ามีอะไรเนาะ
0: ไม่มีเดี๋ยวผมเช็คดีกว่า
1: ตกหล่นคู่ไหนก็
0: ครับผม
1: ข้อความหรือคอมเมนต์มาถามนะครับ
0: ก็ไม่มีลีกที่น่าสนใจนะพี่ช่วงนี้จะมีลีกจอร์เจีย
1: มีขอผลลีกเอสโตเนียเหรออ
0: ืมเดี๋ยวผม
1: อยู่ชั้น2สวีเดนไฟเดย์ลีกเอสโตเนีย
0: เอสโตเนียนี่น่าจะอ๋อมีครับไฟเดย์ใช่ไหมพี่ก็ตอนนี้นำฮาจูอยู่1-0ครับ
1: ฟอร์เวิร์ด
0: 70แล้ว
1: ดิวิชั่น2สวีเดนเกม

0: ดิวิชั่น2สวีเดนนี่ยังไม่มีลงสนามมีแต่ลีกผู้หญิงนะพี่สวีเดนตอนนี้ครับเดี๋ยวขาดตกคู่ไหนก็ส่งข้อความเข้ามาขอกันได้ครับสำหรับทีมบอล
1: คุณปักทักทายมาคุณเบนสวัสดีครับพี่เอกนพดลพี่เจมสารานุกรมฝอยทองครับ
0: ไม่น่าถึงขั้นนั้นเลย
1: คุณธนบดีบอกว่ามาทีนะครับคุณซอย9พาเลทบอกว่าเริ่มแล้วนับ1แล้วนะครับโปรตุเกสนำอยู่ 1-0 นะครับ
0: ครับผม
1: คุณณัฐพงษ์ทักทายมานะครับสวัสดีครับน้องเจม
0: สวัสดีครับ
1: นะครับทักทายเรามาด้วยโด3เม็ดโดยังไม่ได้ง้างเลยตอนนี
0: ้ถึงไหมพี่3ครั้งนี้โรนโด
1: คือปัญหาคือเดียคองโกเขารับต่ำ
0: ครับ
1: แล้วโปรตุเกสเขาไม่ได้เน้นโยนไงถ้าคอถ้าโยนไปให้โรนโดโหม่งมันยังพอได้ลุ้นนะครับ
0: ครับผมข้อความทาง YouTube นี่เยอะเลยนะพี่วันนี
1: ้ครับ
0: บอกว่าดูจากไต้หวันครับทำงานไปดูไปด้วย
1: โอ้ขอบคุณมากๆนะครับ
0: แล้วก็บอกว่ามีมุกตลกฟังแล้วสนุกดีครับแล้วก็บอกว่าคุณปอปนบอกว่าผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับบรรยากาศเก่าๆสมัยปี54ของ99ตอนเรียนมหาลัยเนี่ยมี99เนี่ยแหละที่เป็นเพื่อนผมเสมอคิดถึงมากเลยครับขอบคุณครับผม
1: ก็เราก็จะบรรยายสดแบบนี้นะครับตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะ
0: ครับ
1: และเกมนี้เป็นเกมที่21นะของบอลโลก
0: ใช่ครับพี่เป็นนัดแรก
1: 104แมตช์นะครับ
0: แล้วก็บอกว่านักสู้มากเลยครับหลีกประหลาดน่าจะหมายถึงเอสโตเนียเมื่อกี้ครับแล้วก็คุณวีรชนเนี่ยบอกว่าคองโกเนี่ยสกิลนะครับขอสักลูก
1: อยู่ที่คองโกจะกล้าหรือเปล่ากล้าแรกถ้ากล้าแรกมันก็มีโอกาสนะว่าข้างหน้าเขามีแบบคัมบูมียูนิซ่านะ
0: ครับผมแล้วก็คุณก้องก้องบอกว่าหมอปัญญามีคิวภาคไหมครับเดี๋ยวต้องถามพี่เจ๋งนะพี
1: ่พรุ่งนี้เปล่า คู่หกโมงมีเปล่าวันนี้
0: คู่หกโมงนี้วันนี้เดี๋ยวผมลองดูน่าจะมีเป็นคู่ตีห้าเลยพี่แต่ว่าหมอปัญญาน่าจะหกโมงเช้าครับหมอปัญญาไม่มีคิวภาคในบอลโลกก็คู่ตอนเช้าเนี่ย6โมงเช้าจะเป็นกาน่ากับปานามาครับ
1: ครับผม
0: คู่ต่อไปตีสามเนี่ยอังกฤษกับโครเอเชียแล้วก็ช่วงเช้า9โมงเนี่ยเป็นอุซเบกิสถานโคลอมเบียครับแล้วก็ทาง SMS ได้บอกว่าสวัสดีค่ะณเอกแฟนหงแล้วก็พี่เจมแฟนหนูและแฟน99ทุกท่านนะคะเมื่อวานณเอกเฮงไหมคะส่วนหนูถูก2ตัวท้าย482ใบค่ะและหนูฝากขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาแชร์กันนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟน
1: พี่ได้มา2ใบพี่ซื้อ4884ก็พอได้ค่าขนมอยู
0: ่ครับผมอ
1: ันนี้หวยน้องเทยนะ48บอลหวยบอลโลกเนี่ย
0: 48 ทีมใช่เกมกลับมาเล่นกันต่อครับโปรตุเกสคองโกก็ผ่าน27นาทีโปรตุเกสนำอยู่ 1-0 ครับ
1: ครับดูช่องทางไหนได้บ้างถ้าช่องทางของเขาก็คือโมโนแม็กนะครับแต่จริงๆคู่นี้โมโนแม็ก29ฟรีทีวีถ่ายแล้วสดนะครับหรือถ้าจะดูแบบเต็มทัวร์นาเมนต์ก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจนะครับ
0: ครับผม
1: หรือถ้าไม่เน้นดูหรือว่าเน้นฟังก็99ครับ
0: ใช่ก็ฟังได้ทุกแอปพลิเคชันนะพี่ YouTube Facebook M-Pod Connect แล้วก็ทางวิดีโอของ FM 99ครับ
1: โปรตุเกสมาใหม่โรนัลโด้อุ๊ยไม่ถึงครับเพื่อนเนี่ยใส่พานมาให้แล้วครับเป็นเอเมมบ้าที่ขวางจังหวะสุดท้ายเลย
0: จังหวะนี้โต้หลุดมาทางซ้ายจะเปิดตรงกลางเนี่ยมีโรนโดรออยู่ครับแต่เอเมมบ้าเนี่ยดักออกหลังไปก่อนครับโอ้โหไม่นำหน้าด้วยจังหวะ
1: ใช่ครับ
0: เวก้าเนี่ยเปิดมาให้กับเนโต้ทางซ้ายโรนโดนี่รอโล่งๆตรงกลางแต่บอลไม่ถึงครับ
1: เนี่ยโรนโดจะได้เล่นกันลูกประมาณนี้นะครับเพื่อนต้องเปิดยัดให้แล้วก็ลูกฟรีคิกลูกคอร์เนอร์เรื่องลูกกาอากาศก็ยังไว้ใจได้อยู่นะครับคอนเนอร์เล่นสั้นจะโยนให้พี่โมงไหมไม่ครับเซตดีกว่าวิตินยาบูโน่หยอดมาไม่ถึงเมนเดสบอลจังหวะ2เมนเดสยังถึงครับโดนขวางอยู่เมนเดสหยอดมาเคาะอยู่บูโน่เปิดมาทางขวาโอ้พี่โดลอกเกอร์เลยไม่ได้โมงเลยลูกนี้
0: เล่นสั้นอยู่โปรตุเกสบอลขึ้นมาที่วิตินยาทางซ้ายครับ
1: จะโยนหรือจะเคาะตามช่องเนี่ยยังเคาะอยู่ครับโปรตุเกส

0: เอ็ดเมนเดสโดนขวางริมเส้นต้องย้อนคืนวิตินยาเวก้าครับแนวรับได้ดันไลน์ขึ้นสูงหมดแล้วนะครับโปรตุเกสกันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้โหเมลันโดสปีดไม่ทันครับ
1: โอ้ยิ้มแล้วเมลันโด

0: แต่เมื่อกี้ก็วิ่งไม่ทันนะโรนัลโด
1: จะเร่งไหมถ้าครึ่งแรกสัก 2-0 น่าจะสบายนะครับโปรตุเกสหวานมีซาก้าเอาแล้วครับหลบมาสวยข้างหน้ามียูฮันวิซ่าวิซ่าพักอกไหลต่อทางขวามาไหมเดียคองโก้ดูคาวออกขวาหวานบิซาก้าเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงวิซ่าโอ้ไปกล้าเตะทิ้งออกมาอ้าวแล้วเคลียร์มาไม่ดีโปรตุเกสปั๊มอยู่เบรโดหยอดคืนวางยาวไปทางซ้ายออกไหมไม่ทันแล้วครับเนโต
0: ้ตัวปูโน่นี้จะสวนกลับเร็วเปิดบอลยาวทางซ้ายเนโต้รับบอลไม่ได้ครับของโกก็เริ่มมีความอันตรายในเกมลุกมากขึ้นครับโดยเฉพาะริมเส้นฝั่งขวาอารันไฟบินซาก้า
1: ของโกลุยเลยไม่ต้องกลัวอย่าตั้งรับนะ
0: ยังหาพื้นที่ในการโจมตีครับคองโก
1: เปิดยาไปก็ไม่ดีเลยครับกับบัวดีโดนดักได้วิตินยาวิตินยาวันนี้ยืนต่ำมากนะครับคอสตาเบย์ก้าเบย์ก้าโดนเตะครับยูฮันวิซ่าไปเลาะข้อเท้าครับเสียฟาว
0: จังหวะเบย์ก้าจะพลิกบอลหนีครับแต่โดนวิซ่านี่ล็อกข้อเท้าไว้เลยครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้แจกใบเหลืองน
1: ะเอาจริงๆคู่นี้ก็เหมือนคู่ค้ำนะแต่คู่เอกคืนนี้ก็ตีสามนะครับ
0: ครับผม
1: อังกฤษกับทางด้านโครเอเชีย
0: คู่ที่สามนี้วันนี้เดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าใครเป็นคนบรรยายคู่นี้นะพี่ตอนตีสาม
1: เอกคิมกับจุน
0: ใช่พี่จุนกับพี่เอก
1: จุนมานั่งรอแล
0: ้
1: วตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืน
0: น่าจะกินบะหมี่กึ่งอยู่ห้องนู้นไหมพี่เอาละของโก้มีโดนใบเหลืองครับเป็นเอ็มเบ้าครับ
1: ไปทำฟาวจังหวะที่ไปโดนเนโต้จะหลุดนะครับอาจจะมองว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วอุ้ยจังหวะกระโดดศอกมาเลย
0: โอ้ศอกไม่พอตอนลงพื้นนี่แกดึงเสื้อเนโต้ด้วยครับ
1: หูดีนะที่แบบไม่ได้เข้าโดนหน้าเต็มๆนะเจม
0: เป็นท่อนแขนไปโดนหน้าของเนโต้ครับและโดนโปรตุเกสนี้จะได้ลูกตั้งเตะนะครับระยะนี้เปิดเข้าไปลุ้นได้ครับคนอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นนูโน่เมนเด
1: สลูกนี้ถ้าไม่เปิดให้พี่โดนี่ผมงอนเลย
0: พี่โดนี่ไปรอตรงไหนครับเนี่ยในกรอบเขตโทษไม่อยู่ด้วย
1: เปิดตรงโดให้แกเดี๋ยวแกเทคตัวรอเองเปิดมาลูกนี้เคลียร์ทิ้งแมนด้วยจะได้สวนไหม
0: จะสวนเร็วก็ยังสวนไม่ได้ครับคองโก
1: เตะคองโกนี่แบบมันทรงเดียวกันหมดเลยต้องดูเบอร์ครับปัวดี้ครับลุยมาอันนี้ดีหน่อยครับซัดขาวพลิกมาสวยอ้าวแล้วครับข้างหน้ามีใครข้างหน้ามีใครแต่เลือกยิงเองโอ้โหยิงไปฉลับแล้วเข้ามือคอสตาครับ
0: คนยิงนี้เป็นคายัมเบ้ไปยิงไกลบอลเวชแลบเล่นโปรเกตแล้วเข้ามือของเดียโก้คอสตาครับ
1: เกิดเล่นกับวัตฟอร์ดในเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยครับทางด้านคายัมเบ้โอ้แล้วเสื้อกับเบอร์นี่มันแทบจะกลืนกันเลยนะเสื้อของเดียโก้เนี่ย
0: สีนี่แทบจะแทบจมกับเป็นสีเสื้อเลยนะพี่เบอร์เนี่ยโอ้ยถึงยาโดนบีบสองคนยังเอาตัวรอดได้ครับ
1: เมราโดครับไหลย้อนคืนเดโต้เวก้าออกมาซ้ายริมเส้นริมเส้นเปโดเนโต้วันนี้ไม่ง่ายแน่ๆเพราะเดียฮองโก้เนี่ยปิดดีจริงๆครับ
0: เจอกับฟาบิซาก้าทางซ้ายของโปรตุเกสเส้นการครองบอล33นาทีแรกนี่โปรตุเกสครองบอล 80% เลยครับ
1: กับเวก้าอาราโคเมราโดครับลงไปรับบอลต่ำเลยต้องย้อนคืนครับสุดท้ายไปตั้งกันที่คอสตาดีโก้คอสตาวันนี้ยังไม่ได้เจอช็อตยากๆเลยนะครับแล้วทำอะไรครับโอ้โหนึกว่าไม่มันไม่ตื่นเต้นใช่ไหมโอ้โหจับบอลยาว
0: จับบอลยาวกับโดนวิซ่าตัดได้ครับดีบอลยังทะลักออกมา
1: ไอ้เรานึกว่ามันมีอะไรครับมายึกยักยึกยักนี่เกือบโดนฉกแล้วมาแล้ววันบิซาก้ายังไม่ค่อยได้โชว์ผิวเลยนะครับ ทางขวาต้องย้อน

0: คืนเอเมมบ้าตวนเซเบ้แคปัวดี้ครับซ้ายอู้มาซูกูไม่ค่อยได้บอลไหลทะลุขึ้นมาจะเก็บได้ไหมครับคาเยมเบ้เบียดอยู่กับบีตินยาเอาเป็นเจ้าในเวสนะครับยกมือฟ้องจะเอาลูกทุ่มไม่ได้ครับ
1: ภาพช้าจังหวะยิงของคาเยมเบ้เมื่อสักครู่ครับบอลเนี่ยไปโดนอาราโคแล้วไปเข้ามือคอสต้าจังหวะยิงไกลของคาเยมเบ้แฟนบอลของโกวันนี้ก็มาเยอะครับที่พุทธสั้น
0: ถ้าให้หมอบรรยาภาคให้ภาคคู่อาจารย์สง่าได้ น่าจะดีนะ
1: ใช่พี่ก็จังหวะเจ็บนี้ก็จะอธิบายละเอียดหน่อย
0: ก็ไล่ไลอัพประมาณ 4-5 นาที
1: โอ้โหเอาบริเกตขึ้นมาทางขวาครับคานเชโลมองหาเพื่อนฝูโรนโดที่ต้องลงมาต่อบอลต่ำเลยครับเกือบจะกลางสนามเลยครับ
0: คือว่าเคาะบอลแบบนี้มันบอลมันไม่ถึงโรนัลโดนะก็บวกกับเดียคองโก้รับต่ำด้วยแล้วโปรตุเกสเองก็ไม่ได้เร่งเกมนะครับก็เคาะแล้วก็เนี่ยเน้นครองบอลไปด้วย
1: บอลเปลี่ยนไปทางซ้ายครับโปรตุเกสเนโตมองหาเพื่อนอยู่ย้อนกลับไปที่เวก้า
0: เรียกเพื่อนมารับด้วยไหลทะลุช่องมาเปโดเนโตอู้จังหวะสุดท้ายมาโดนขวางครับโดนสะกิดนิดเดียวครับแล้วบอลไปถึงทางด้านเอ็มปาซี
1: ่เกือบไปครับ
0: เอ็มเมมบ้าออกไปขวาก็ริมเส้นเล่นยากทั้งสองฝั่งเลยวานบิซาก้าหุบมาเข้าในบาคัมบูมองหาวิซ่าอยู่โดนสกัดจังหวะ2เนโต้ถึงเวก้าเมนเดสเนเวสครับมาที่เจ้ากันเซโลเคาะตรงกลาง
1: โอกาสลุ้นประตูขึ้นมานี่คองโก3ครั้งโปรตุเกสครั้งเดียวครับ
0: ครับครั้งเดียวคือจังหวะมงของเนเวสนั่นแหละครับที่ได้ประตูกันเซโลวิตินยาครับเปิดแฉลบอ้าวแล้วบอลทะลักถึงบาคัมบูวิซ่าไปแล้วไหลทะลุช่องมาลูกนี้อุ้ยยังดีเราโคดักไว้ได้ครับ
1: เสียไปครับจังหวะจ่ายของบาคัมบูใช้วิซ่ายังมีโปรตุเกสดักไว้ได้ครับ
0: เนเวสบอลพักที่เนเวสเนี่ยเยอะมากนะครับ
1: บอลเมืองซ้ายครับ
0: เคาะเรื่อยๆครับวันนี้ไม่ได้เร่งนะครับเวก้าครับยกมาเมนเดสทงไม่ขึ้นหลุดมาในกรอบเขตโทษนูโรเมนเดสเพื่อนมีอยู่เมนเดสไหลมาปุ้ยโดนสกัดทิ้งจังหวะ2กันเซโลดีต่อแบนาโดเก็บไม่ได้ครับโอ้โหเกือบจะได้อ่ะยังเก็บได้อยู่เอาขึ้นมาเมนเดสซ้ายล็อกอยู่เมนเดสมีตัวอ้อมแต่เคาะมาหน้ากรอบเขตโทษให้ใครบูโน่ออกซ้ายยังไม่โยนโดอยู่ไหนยังไม่เห็นพี่โดเคาะอยู่โอ้โหโดก็รอเกยครับไหลทะลุช่องมาเนเวสโดนขวางอยู่ยังไม่ได้เปิดครับไหลมาดูโน่ขอไหมขวายิงลูกนี้ติดบล็อกจังหวะ2โดนสไลด์ไม่ฟาวอ้าวแล้วครับเดียคองโก้จะได้สวนกลับออกมาทางด้านซ้ายบาคัมบูโดนขวางอยู่ตรงกลางคาเยมเบ้โอ้แต่เติมมาช้าครับเดียคองโก
1: ้พอคองโก้ขึ้นช้าที่บุรุเกตลงไปรับแน่นแล้วครับ
0: ครับ
1: บอลมังซ้ายครับมาซูกู
0: จะได้ไหมเปิดมาไม่ถึงมาคัมบูครับโดนโขกทิ้งพื้นที่เปิดแล้วครับอยู่ที่ว่าโปรตุเกสจะขยโยกไหมครับจะไม่เร่งครับโอ้โหเคาะบอลเฉยๆเลยครับบรูโน่เหมือนเดินเล่นเลยครับโปรตุเกส
1: เน้นต่อบอลก่อนครับโปรตุเกสตอนนี้เกมในเหลือประมาณ7นาทีครับเพิ่งแรก
0: มีเดนย่าไหลมาเปโดเนโต้นี่ขยับไปเล่นทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับกันเซโลย้อนคืนนะครับอาราโคกำลังจะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายนะครับ
1: โปรตุเกสก็เน้นคองบอลไม่ได้เร่งบุกครับช่วงท้ายครึ่งแรกของโกก็ยังยืนโซนอยู่คร
0: ับ เนโตเวก้าครับออกไปซ้ายเจ้าเนเวสให้ไปโดเนโต้โอ้ให้แล้วจะวิ่งแต่ว่าเนเวสไม่คืนให้เลยครับออกตัวเกอร์เลยตั้งกันใหม่ครับลาโค บนาโดครับเคาะคืนจะอาจจะพอใจกับสกอร์ที่นำอยู่ 1-0 หรือเปล่าอย่างที่เจมบอกเมื่อกี้โอกาสยิงน้อยกว่าเยอคองโก้นะครับเปิดมาข้างหน้ามีจังหวะปั๊มอยู่ของบรูโน่เตะทิ้งก่อนเลยครับตัวเซเบ้
1: โดนบรูโน่เข้ามาบีบตัวเซเบ้ต้องเตะทิ้งไปก่อนครับโดนนี้แทบไม่ได้บอลเลยครึ่งแรก
0: จับมาที่ใครกันเนี่ยบอลเขาทุ่มแล้วครับก้องครับ
1: ก้องยังจับข้างสนามอยู่เลยครับ
0: มาใหม่ไปจับตัวที่เรารู้พอว่าแล้ว
1: เมื่อกี้ไม่รู้เลย
0: ไม่รู้เลยว่าใคร
1: จับนานด้วย
0: บางคนเอียงข้างให้ด้วยฮะ
1: แฟนบอลในสนามนี้ตอนนี้เล่นเวฟรอแล้วครับคือโปรตุเกสก็ไม่ได้เร่งบุกครับ
0: ครับเปิดยาวมาขวาเจ้ากันเซโร่โอ้ไม่ผ่านครับมาซูกูดักได้อ้าวแต่ก็ไปแย่งมาแต่ทงขึ้นแล้วครับฟาว
1: จังหวะมาซูกูไปโดนทางด้านของเจ้ากันเซโร่ครับทำฟาวเห็นปาซี่จะเตะยาวขึ้นมาในช่วง5ทีของตัวทางครึ่งแรกเกมนี้ไม่ค่อยหยุดด้วยครับคนเวลาอาจจะไม่เยอะครึ่งแรก
0: ก็ดึงเกมช้าเอ็มปาซี่แต่ออกมาเองนะครับประตูของเดียคองโก้วางยาวๆให้ข้างหน้าไปวิ่งเอาครับบอลไม่ถึงพิซ่าจังหวะปั๊มบอลหูวุ่นเลยไปเสาไกลยังดีเดียคองโก้ไม่มีใครเติมครับเมนเดสเก็บได้เวลาโดนบีบเร็วๆก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับโปรตุเกสเปิดมาเบราโดยังไม่วางยาวครับบรูโน่ออกซ้ายเปิดบอลให้เพื่อนแบบชัวร์ครับเมนเดสวิตินยา
1: สุดท้ายวิตินยาต้องย้อนกลับมาข้างหลังครับเบก้าย้อนมาถึงคอสตาคร
0: ับ คอสตาจะเล่นสั้นหรือจะยาวคราวนี้ไม่ดึงเกมยาวแล้วเปิดยาวๆเปโดเนโตสปีดยังมีอยู่เจอกับวานบิซาก้าถึงก่อนตวัดทิ้งแต่เมนเดสเกี่ยวได้ยังไม่ออกครับ
1: สุดท้ายไป
0: ออกไปแล้ว
1: เกี่ยวเท้าตัวเองออกข้างครับ
0: แต่มันเหมือนอินฟอร์ติโน่จริง
1: ๆคล้ายๆนี
0: ่มาร์ติเนส
1: และแต่งตัวคล้ายๆกันด้วยมาร์ติเนสวันนี้ใส่สูทมาคุมทีมเลยครับบอลตั้งแต่ของโปรตุเกสครับสามารถบูนแบบบูโน่ให้มาสั้นๆครับในเวฟบอลอยู่ที่บูโน่ครับ
0: ก่อนจบครึ่งแรกขออีกสักลูกได้ไหม
1: โอ้ดูแล้วน่าจะจบแค่หนึ่งนะพี่ครึ่งแรกเนี่ย
0: เหมือนไม่เร่งจะเอาลูกสองนะโปรตุเกส
1: เวก้าออกทางซ้ายครับเมนเดส
0: แนวรับของเดียของโก้โอ้โหเซ็นเตอร์3คนแทบจะไม่ขยับไปพื้นที่อื่นเลยนะครับล่ะครับแต่แยกมาได้ว่าแต่ยังไม่แม่นพอครับไม่ถึงแบคัมบูคอซ่าออกมาขวาเบนาโดครับลงไปช่วยเกมรับบิตินยาย้อนคืนครับคอซ่าโอ้เดียของโก้ไม่บีบให้สุดอ่ะคือถ้าไปไล่บีบสูงเนี่ยผมว่าแนวรับโปรตุเกสก็มีพลาดนะครับ
1: มีลนๆอยู่ครับแนวรับโปรตุเกสแต่ว่าคองโก้ก็ไม่ได้บีบเยอะครับบอลมันขวาครับคองเชโร
0: ่ข้างหน้านี่มีรออยู่แต่ว่าไม่เลือกที่จะวางยาวนะครับ
1: คือพอบอลมาถึงครึ่งสนามเนี่ยโปรตุเกสขึ้นหน้าไม่ได้ก็เน้นตรงกลางครับไม่ก็ย้อนกลับข้างหลังเลยครับ
0: โดอยู่ไหนวะเนี่ย
1: โดนตัวนี
0: ้อยู่ทางซ้าย
1: ขวาทีนะพี่
0: ก็จ็อกกิ้งเรื่อยๆครับ
1: แล้วเวลาจังหวะเพื่อนจะเปิดจากริมเส้นโดนประกบ3คนครับล้อมหน้าล้อมหลัง
0: วิตินยาครับเคาะไปทางซ้ายเนี่ยริมเส้นของเปโดเนโตพอได้บอลปุ๊บเนี่ยเดียฮองโกเข้า2เลยครับเดโตเวก้าครับซ้ายแน่นเปลี่ยนมาขวาบ้างกันเซโร่ล็อกหลบมา1มาโซกูหลุดไปแล้วไหลมาเอาแล้วข้างหน้าโดรออยู่เพื่อนให้ไหมไม่ให้ก็เป็นอาโดตู้หูโดนสกัดยังได้อยู่วิตินยาจะไหลยัดมาให้โรนัลโดแต่ว่าเดียของโกก็ขึ้นเกมไม่ได้เหมือนกันครับวิตินยา เอาครับเน้นกันใหม่ครับโปรตุเกสอยู่ทางขวาครับกันเซโลให้เบนาร์โดลากตัดในไหลมากันเซโลจะแตะต่อลูกนี้โอ้ไม่รู้กันอีกครับ
1: โดนบังอยู่แต่ว่าสินไม่ได้ให้เป่าฟาวครับของโกออกบอลมาเร็วครับมาเข้าครับตัดไมค์ทีครับทางซ้ายคายเอมเบ้พาบอลขึ้นมาอยู่ที่มาเข้าครับบอลนักเก่าเขตโทษยังดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่ครับ
0: จะได้จบหรือเปล่าอูตุซามิแบคัมบูจิ้มสั้นๆครับให้บาบิซาก้า
1: ถึงแรกนี้ทดเจ็บ
0: ขอเองซัดลูกนี้ฉลับแต่ว่าโปรตุเกสเก็บได้สุดท้ายเรียกฟาวได้อยากวิซ่านะครับ
1: ตัดฟาวใส่คันเชโลครับถึงแรกนี้ทด4นาทีครับทดเสียนี่อับดุลรามานเอาคาซิมครับเอาจาซิมครับจากกาตาร์I think this is good refereeing. Plata had his position established there. บอลโปรตุเกสขึ้นมาทางซ้ายครับเมนเดสไม่เร่งแล้วครับช่วงทดเจ็บขอบอลสั้นๆอยู่ครับ
0: จะมีอีกสักลูกไหมไปยาวๆทางซ้ายไม่ถึงเนโต้อีกคือแบ็คของทางด้านเดียของโก้เนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ของเขานะครับไม่ได้ดันไลน์สูงก็วางบอลยาวๆถ้าไม่แม่นจริงอะโดนโมงทิ้งหมดนะครับ
1: จังหวะนี้เล่นสั้นๆของคองโก้ทำบอลออกข้างไปครับเดท
0: โปรตุเกสต้องระวังนะชิวเกินไปก็ไม่ดีนะครับ
1: คือตอนนี้นี
0: ่มันนำแค่ลูกเดียวครับ
1: เกมลุกนี่ไม่มีเลยครับโปรตุเกสเน้นคลองบอลอย่างเดียวครับ
0: อย่าเหมือนสวิตก็พอ
1: โอ้โหสวิตนี่โดน90บวก5เลยพี่วันนั้นเนี่ย
0: ก็หนูว่ามาร์ติเนสก็อาจจะให้ลูกทีมเน้นประคองสกอร์ตรงนี้ไว้นะครับเนี่ยเวลาแนวรุกของเดียวของโกขึ้นไปบีบอ่ะโหโปรตุเกสมันก็มีล้นๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่กล้าที่จะไล่เพสแบบเต็มตัวครับ
1: ถึงยาต้องเปลี่ยนแกนไปทางขวาครับจ่ายมาโรนโดตรงกลางนี่โอ้โหโรนโดต้องลงมาเชื่อมเกมตรงกลางครับบูโน่สุดท้ายย้อนกลับมาที่อาราโคคร
0: ับออกไปซ้ายครับจะได้มีพื้นที่ในเกมบุกไหมบิจิญญามองแล้วครับเปิดมาทางขวาถึงด้วยครับบอลแรกสวยเปราโดแต่ว่าโดนขวางครับอ้าวจะได้สวนกลับมาซูกูเปิดมาบาคัมบูไหลมาทางซ้ายข้างหน้ามีวิซ่าครับบาคัมบูลุยมาทางซ้ายมองแล้วตบกลับมาแล้วจังหวะยิงลูกนี้โอ้ยไม่ตรงกรอบครับมูตุซามี่ครับ
1: จังหวะยิงของมูตุซามี่นี่บอลไม่เข้ากรอบยิงด้วยซ้ายจากนอกกรอบเขตโทษนะครับจังหวะเปิดทางซ้ายของมาซูกูและยิงแบบไม่ต้องจับครับ
0: เฮ้ยแฟนเดียของโก้ก็เยอะนะเนี่ย
1: แฟน
0: ขอแพ้แบบไม่ขาดขอยันเสมอเงี้ย
1: มีลุ้นไงเพราะว่าย
0: ิ
1: ง
0: แ
1: ฉลบด้วย
0: แฉลบโอ้ถึงว่าทำไมยิงผิดเหลี่ยมไปเยอะ
1: ยิงไปติดหลังวิตินยาได้เตะมุมครับคองโก้ในช่วงนาทีสุดท้ายของช่วงทดเจ็บครับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นซ้ายของมาซัวกูหรือเปล่าโอ้ถ้าโดนลูกนี้ฮาเลยนะครับเนี่ยครับจะแม่นไหมซ้ายของมาซัวกูครับซ้ายเปิดมาเสาแรกโดนโขกทิ้งบอลจังหวะ2ยังเป็นของเดียฮองโกครับเอ็มเบมบ้าเอ็มเบมบ้าเปิดแล้วฉลับได้เตะมุมต่อครับโอ้โหแล้วเจ็บด้วยไปครับเนี่ย
1: จังหวะเปิดนี้ไปติดบล็อกบูโน่แล้วเจ็บด้วยเอ็มเบมบ้ากัปตันทีมครับFernandez went in with a challenge. โหจังหวะเปิดแล้วไปโดน
0: ขาซ้ายนั่นแหละครับจังหวะโฟลทูนเหมือนกับไปเปิดปุ่มใส่ผู้เล่นของเดียคองโก้นะครับ
1: ทดเจ็บ4นาทีกำลังจะครบครับแต่ว่าคองโก้จะได้ลูกเตะมุมอีกครั้งครับ
0: วันนี้โปรตุเกสต้องยิงเท่าไหร่เนี่ย
1: น่าจะประมาณ2แล้วพ
0: ี่เ
1: ซเบเตียนเดซาเบ้ครับผู้จัดการทีมของคองโก้ครับ
0: ลุยต่อช็อตเนี้ยได้ไม่ได้ก็น่าจะจบแล้วครับเพราะว่าทดเจ็บครบ4นาทีแล้วครับอย่านะอย่านะ
1: พี่บาปเลยพี่ครึ่งแรกกำลังจะจบแล้ว
0: โอ้ถ้าโดนลูกนี้นี่มีร้องเลยนะครับคอนเนอร์เหมือนกับจะเป็นมาซูกูนี่เหมาหมดเลยนะครับ
1: ทางซ้ายทางขวานี่อยู่แบ็คซ้ายวิ่งมาเปิดทางขวามาซูกู
0: 5ตัวครับผู้เล่นคองโกเล่นสั้น มาแล้วยึกยักยึกยักมาอีกทีซ้ายมาซูกูต้องเปิดครับหยอดมาลูกนี้ได้โค้งเรียบร้อยครับโอ้โหเดียโกโก้ตีเสมอครับจากโยฮันวิซ่าครับ
1: โอ้โดนจนได้ครับโปรตุเกสกำลังจะจบอยู่แล้วครึ่งแรกโอ้แล้วเป็นยอนวิซ่าโขกเข้าไปครับนาทีที่45บวก4นะพี่โอ้โหเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันสุดท้ายโดนจริงๆ
0: กำลังจะด่าเดียโกโก้ว่าแหมทำไมเป็นเล่นสั้นที่ไหนได้เขามีสูตรครับโอ้โหเอาแล้วครับประตูตีเสมอเนี่ยมันนาทีสุดท้ายการทดเจ็บครึ่งแรกนะครับ
1: โอ้โหจะจบอยู่แล้วครึ่งแรกโปรตุเกสมาโดนตีเสมอครับ
0: นี่นี่ศูนย์หน้าจากนิวคาสเซิลครับยูฮันวิซ่าประตูที่10ของวิซ่าครับในเกมทีมชาติ
1: ผู้เล่นโปรตุเกสนี่พยายามจะประท้วงผู้ตัดสินอยู่ครับเดี๋ยวดูว่ามีจังหวะอะไรเกิดขึ้นบ้างในกรอบเขตโทษ
0: ดูล้ำไม่ล้ำแน่แต่ว่าจะมีจังหวะจับฟาวใครหรือเปล่าลูกนี้น่าจะเคลียร์นะครับ
1: น่ามีอะไรครับ
0: บอลออกจากเท้าน่าจะเป็นมาโซกูเนี่ยวิซ่ายืนสูงกว่าผู้เล่นของโปรตุเกสได้ซ้ำเพราะว่าเขาสอดเข้ามาโมงนะครับ
1: ยืนโล่งๆแล้ววิซ่าได้โมงจังหวะนี้
0: โอ้อ่ะเดี๋ยวผลมงผลบอลเดี๋ยวไว้พักครึ่งค่อยเก็บกันนะครับเพราะว่าท้ายเกมเขี่ยก็น่าจะจบเลยนะครับโอ้นี่ครับโปรตุเกสเหนือกว่าทุกอย่างครับเน้นคองบอลเคาะกันอยู่นั่นเลยครับ
1: โอ้โหแล้วผู้ตัดสินน่าจะเป่าจบครึ่งแรกเลยครับเกมระหว่างโปรตุเกสกับคองโกแล้วจบเลยครับครึ่งแรกก็เป็นโปรตุเกสครับเสมอกับคองโกอยู่1-1ครับโปรตุเกสเนี่ยได้ประตูขึ้นนำจากจอห์นเดเวสนาทีที่6ครับแล้วก็คองโกมาได้ประตูตีเสมอนาทีที่45บวก4จากโยอันวิซ่าครับ
0: ครับผมเป็นไงล่ะนี่น่าเผลอๆน่าจะเป็นโอกาสยิงแค่ครั้งที่เท่าไหร่โอกาสยิงตรงกรอบครั้งที่2ด้วยนะ
1: ใช่เพราะโอกาสยิงประมาณครั้งที่5แล้วนะ
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่โปรตุเกสเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยยิงไปครั้งเดียวครับ
0: ก็ลูกมงของจอห์นเดเวสนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ส่วนเดี๋ยวนะผมไปดูข้อความที่ส่งมาขอผลบอลเวสตรีลีกไอซ์แลนด์
1: เดี๋ยวผมเช็คให้ครับลีกไอซ์แลนด์นี่เดี๋ยวผมลองดูว่าลงสนามหรือยังนะพี
0: ่คอมเมนต์เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวไปเก็บกันก่อนที่จะไปพักเบรกนะครับ
1: ครับไอซ์แลนด์นี่ยังน่าจะยังไม่ลงเตะนะครับ
0: แล้วก็มีคู่นี้ก็ถามมาว่ามาอะไรอ่ะมาเกร็บป่ะมาเกร็บลีกของโมร็อกโกอ่ะ
1: เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
0: มีนี่ไงมีเขาไปเที่ยวคาสบังกาบ่อยก็เลยเชียร์โมร็อกโก
1: ครับผม
0: เป็นแฟนครับฮาคิมี
1: ่โมร็อกโกนี่จะลงสนามช่วง3นะพี
0: ่
1: ยังไม่ลงนะครับ
0: ครับ
1: นอกนั้นเนี่ยสวีเดนก็เป็นลีกผู้หญิงครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันครับพี่ไอซ์แลนด
0: ์ไอซ์แลนด์แข่งจบไปยัง
1: นะมี1คู่เป็นบอลหญิงเดี๋ยวผมลองดูบอลชายนิดนึงครับยังไม่เห็นนะพี
0: ่
1: นอกนั้นเนี่ยข้อความทาง Facebook
0: เดี๋ยวไอซ์แลนด์ตอนนี้มีแต่บอลผู้หญิงอะเวสต์แมนเนียกับฮาร์ฟนายาดูเนี่ยสมัยก็อยู่2-2อะแล้วก็น่าจะ90นาทีน่าจะเป็นบอลถ้วยนะเพราะว่ามันขึ้นว่าเบรกไทม์อ่ะ
1: ครับผม
0: นอกนั้นรายการอื่นไม่เห็นนะครับหรือถ้าเป็นลีกรองลีกหลักลีกอะไรยังไงก็ส่งมาเพิ่มเติมหน่อยนะครับพี่ก็บางทีมันหาไม่เจอนะครับ
1: ครับผม
0: ว่าสกอร์3-1กำลังดีเดี๋ยวของโก้ใช่ไหม3-1
1: โปรตุเกสน่าจะต้องโปรตุเกสแล้วพี่แต่โหลูกเก่งครึ่งหลังสนุกกว่านี้อีก
0: โปรตุเกสคุณไม่เร่งเอาลูก2เอง
1: แต่ว่าโหโอกาสก็น้อยด้วยครึ่งแรกโรนโดนี่ได้บอลน้อยมากครับ
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่ส่งข้อความทาง Facebook นี่คุณฮักเขาบอกว่าของมันโดนกันได้ครับดีเจนึกว่าไปซะแล้วน่าจะหมายถึงโปรตุเกสนะพี่แล้วก็บอกว่าสวยครับ11ยันไว้ก่อนในครึ่งแรกเดี๋ยวครึ่งหลังว่ากันอีกทีแล้วก็คุณวัฒนาบอกว่าโปรตุเกสมี3ลูกขึ้นครับ
0: โอ้โหถ้าเล่นเหมือนครึ่งแรกผมว่าไม่น่าถึงอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องเร่งครับต้องเร่งต้องเร็วต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเน้นกว่านี้ครับ
1: ครับผมโอ้ข้อความทาง YouTube นี่เยอะเลยนะพี่บอกว่าคองโกเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ ขนาดใหญ่แน่นอนครับพี
0: ่ก็เบอร์หนึ่งของโลกอ่ะ
1: อันนี้น่าจะหมายถึงกล้ามมวลกล้ามเนื้อ
0: น้องชายเนี่ยเขาใหญ่สุดในโลกนะ
1: ครับผม
0: โป้เนี
1: ่ยแล้วก็บอกว่าเปิดจอแต่ฟังเสียงพี่ๆอยู่ที่ USA ครับ
0: ขอบคุณมากมากครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีพี่เอกพี่น้องเจมครับเมื่อคืนฟังเจมจากแหลมชลบังมาถึงนครปฐมเลยวันนี้ฟังเจมจากพระราม2ไปนครปฐมครับแล้วก็บอกว่าเจมเดี๋ยวพักผ่อนบ้างไหมเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยกำลังไปรับงานที่นครปฐมไปดอนเมืองครับสู้ชีวิตต้องสู้กันต่อไปครับเจมว่าอย
0: ่
1: าง
0: นี้ก็เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: ครับ
0: ง่วงก็พักก่อนหรือถ้าเหงาๆก็เปิด99ฟังนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วนะคร
1: ับครับผมแล้วก็บอกว่ามีนักเตะฝ่ายทองคนหนึ่งผมเคยเจออยู่แถววัดสมานครับเขาคือฟรานซิสโกคนฉะเชิงเซา
0: ไม่ใช่มีแต่ฟรานซิสโกคนใจเซาครับพี
1: ่ครับผมไม่ใช่ได้คนละคนกัน
0: เดี๋ยวได้เห็นนะวันนี
1: ้เขาบอกว่าคู่นี้คุณอู่ชอบอะไรครับน่าจะหมายถึงโปรตุเกสกับคองโกถามพี่อู่พี
0: ่อู่เล็กน่าจะติดคู่นี่แหละผมว่าอู่เล็กไปภาคที่โมโนนะครับ
1: ครับผมเขาบอกว่าโดเนี่ยน่าจะโดดเดี่ยวอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าคองโกชาตินี้มีขาที่3ครับ
0: กับอนาคอนด้า
1: ครับผม
0: ใหญ่สุดในโลกอ่ะ
1: อัน
0: นี้เขาเรียกว่าเจ้าโลกของจริงนะ
1: จริงครับผมแล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยพอใจผลการแข่งครับแต่ว่ายกเว้นโดคนเดียวหมายถึงครึ่งแรก
0: ก็เล่นกันแบบนี้ยังไงมันไม่ได้เน้นต่อบอลเพื่อที่จะเข้าทำอ่ะมันเน้นคองบอลอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสกอร์แรกของโปรตุเกสอ่ะมันนำเร็ว
1: ใช่
0: คือถ้าเน้นจริงๆอ่ะเร่งสปีดอีกสักสเต็ปนึงอ่ะผมว่าโปรตุเกสจะน่ากลัวกว่านี้นะครับ
1: ครับผมแต่ก็บอกว่าให้พี่โดเนี่ยลงมารับบอลบ้างครับไม่ใช่รอยิงอย่างเดียว
0: ม
1: ันก็คงลงมาเยอะนะเมื่อกี้
0: คือผมว่าโดเขาไม่ลงต่ำมากหรอกเพราะว่าถ้าโดลงต่ำมากข้างบนก็ไม่มีใครไง
1: ใช่แล้วก็บอกว่านั่นไงว่าแล้วโดนนะพี่ช่วงท้ายเกมเมื่อกี้โปรตุเกสแล้วก็บอกว่าเอาละเดียคองโกมาแล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่ากองกลางเนี่ยแอคทุกตัวครับแล้วก็โดยเฉพาะนักเตะที่อยู่ปารีสทางซ้ายเนี่ยโน่เมนเดส
0: เมนเดสมีวิตินยาวันนี้ผมอุตส่าห์รีวิวมั่นใจโปรตุเกสเต็มที่นะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าได้เตะมุม2ครั้งติดครับคองโกแล้วก็ได้ประตูด้วยเมื่อกี้
0: ใช่
1: แล้วก็บอกว่ามีผลบอลเข้ามาเขาบอกเวสซี่เนี่ยจบแล้วครับชนะ 3-2
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: ครับผมแล้วก็เวลาคองโกวิ่งนี่ไม่หนักขาที่3หรอกครับ
0: เอ้ยเขาสปีดต้องเร็วกว่าเดิมไงถ้ามันหนักตรงไหนแล้วก็ต้องเพิ่มสปีดให้มันมากขึ้นไง
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าส่วนฟอร์เวิร์ดเนี่ยเตะอยู่ครับเสมอ 2-2 น่าจะหมายถึง
0: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
1: อ
0: ันไหนที่เราไม่ทันไม่เห็นก็
1: ครับ
0: ก็ส่งมาบอกด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็ถามเรามาว่ากินข้าววันละกี่มื้อครับพี่2
0: อะไรมันก็2ก็3นั่นแหละ
1: ครับแล้วก็บอกว่างานข้าวแล้วจ้าฝอยทองโดลงไปทำไรครับไม่มีประโยชน์ในเกมเลยครึ่งแรกก็บอลไปไม่ถึงนะพ
0: ี่
1: แ
0: รกก็มีโดอยู่คุณเล่นแบบนี้มันเอาจะบอกว่าโดไม่อยู่หยดมันก็จริงเนี
1: ่
0: ยแต่เพียงก็ว่าบอลมันไม่ไปข้างหน้าเลยอ่ะ
1: อ
0: ย่าว่าแต่โดเลยบูโน่ก็หาย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพวกเปโดเนโต้อ่ะก็หาย
1: บอลอย่างที่บอกว่าพอขึ้นนำเสร็จเนี่ยโปรตุเกสก็เคาะอยู่ตรงกลางไม่ได้เล่นเกมเหมือนช่วงต้นครึ่งแรกครับ
0: นี่เห็นโปรตุเกสเล่นเนี่ยเหมือนลิเวอร์พูลนะเนี่ยแดงๆเหมือนกันเลยเนี่ย
1: โทนเดียวกันเลยพี่
0: โทนเดียวกันเนี่ยเขาไปเขามาแต่ครึ่งหลังก็น่าจะแก้เกมนะครับ
1: ครับ
0: รู้ว่ามาร์ติเนสเองเนี่ยเขาจริงๆเขาเป็นฟุตบอลที่สไตล์เกมรุกอยู่แล้วอ
1: ่
0: ะแล้วพอมาเล่นช้าคุณมาเจอเกมรับต่ำๆแบบนี้หมูเจ้ามันจะเอาอะไรมาเจาะไงใช่ป่ะ
1: ใช่แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยโปรตุเกสยังมีตัวรุกอย่างกอนซาโลรามอสมีจอห์นเฟลิกด้วยตินชาวก็มีครับชุดนี้รวมถึงเลย์เอาที่ยังเป็นสำรองเลยพี
0: ่ครับมีบอกว่าฟังจากสกลนครครับจากคุณสักการินสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: มีบอกว่าผมเอาค่าข้าวทั้งอาทิตย์มาอยู่กับเดียคองโก้ครับเสมออยู่นะครับถ้าเจอทีมที่เป็นรองกว่าแล้วเล่นแบบกลัวๆบอกเลยบอกตรงๆสงสาร
1: ครับ
0: หมายถึงโปรตุเกสอะมั้งฟังทาง YouTube ครับดีเลย์ช้ากว่า Facebook ประมาณ 10-20 วิฝากทีมงานดูให้ด้วยนะครับขอบคุณมาก
1: YouTube ด
0: ี
1: เลย์กว่า
0: ไม่แน่แต่ว่าแล้วเดี๋ยวแล้วพี่จะดูทำไมทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook พร้อมกันนะพี่อันนี้มันพ
1: ี
0: ่อย่าไม่ได้กวนนะพี่วรพงษ์พี่เลือกดูอะไรที่มันเร็วกว่าก็ได
1: ้
0: ถ้าคิดว่า Facebook มันเร็วกว่า10วิ
1: ก็ดู Facebook
2: ดู Facebook เลย
1: ไม่ต้อง YouTube
2: ดูเทปไม่ต้องเปิด
1: อือ
2: เพราะว่าพี่ดูทางไหนมันก็ฟังเราอยู่แล้วแล้วก็ของเราอ่ะมันไม่ได้มีภาพเกมการแข่งขันไง
1: ครับผม
2: พี่ต้องปิดอย่างใดอย่างนึง
1: เลือกแค่อย่างเดียวพอ
2: ถ้าพี่ดู YouTube ก็ดีเลยช่างมันพี่ก็ปิด Facebook
1: ครับแล้วก็Facebook นี่บอกว่าผมเอาค่าข้าวทุกอาทิตย์มาลงไว้กับ DR ครับขอผมสักคู่เถอะจากคุณฮักเขา
2: ลุ้นได้นะลุ้นได้นะ
1: ครับแล้วก็คุณเจริญพงศ์บอกว่าขอบคุณครับคุณเอกที่อ่านข้อความอ่านทุกข้อความ
2: อ่านทุกข้อความนะบางทีถ้ามันไหลๆอันไหนไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ผมว่าจบแค่2-1จากคุณรูปลกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: โปรตุเกสเล่นแบบนี้มาตลอดครับพอนำและติดชึ้งประมาณนี้
1: ครับผ
2: ม
1: ประมาณนี้ข้อความ
2: นี่แต่คุณนันทพงศ์บอกว่าผมว่าไม่น่าจะใช่นายคนได้นะครับพี่เอกไม่จะเป็นกระบองรปภ
1: อันนั้นก็ใหญ่ไปนะพ
2: ี่นี่ฉายาอู๋คองโกนี่ก็นี่นะ
1: พี่อู๋ใหญ่พี่อู๋ใหญ
2: ่เอออู๋ใหญ
1: ่ครับ
2: อ่ะเบรกกันไหมน้องเจมส
1: ์ครับผม
2: ตอนนี้1นาฬิกากับอีก2นาทีพักกันก่อนสักครู่ครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
10: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: Emcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
16: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท
6: แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
18: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connectที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
19: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
20: ฟัง Active Radio FM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
21: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับมาอยู่กันต่อนะครับตอนนี้ตีหนึ่งกับอีก8นาทีนะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นมาลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองระบายอากาศได้ดีเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับสนใจครับติดต่อ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
2: ครับผมครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับจะเป็นเดียของโกเคียเมื่อสักครู่นี้เห็นฟรานซิสโกคอนเซซาวเนี่ยลงมาแล้วนะครับสำรองโควต้าแรกเลยลงมาแทนทางด้านเบรโดซินวานะครับ
1: แล้วซินวาครั้งแรกก็ถูกจับไปยืนริมเส้นก็ค่อนข้างเงียบครับ
2: ครับส่วนท่านผู้ฟังท่านไหนที่รับฟังจากทางแอปพลิเคชันนะใครที่มีแอปเก่าของ FM 99เนี่ยลบทิ้งเลยนะครับ
1: ต้องเป็นแอปใหม
2: ่โหลดอันใหม่เลยอันใหม่นี่อะไรน้องเจม
1: เป็น MCOT Connect ครับ
2: ครับผม
1: ก็โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลย
2: ครับ
1: เป็นแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ
2: ครับ
1: แอปเก่านี้เราไม่ได้ใช้แล้ว
2: ใช่ลบทิ้งเลยเพราะว่าของใหม่ MCOT Connect นี่ฟังได้ทุกคลื่นนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมพูดคุยกันได้ทางคอมเมนต์แล้วก็ข้อความ SBS ทาง489899นะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ FM 99อีกอันนึงครับก็เป็นกิจกรรม99 Live แฟนบอลตัวจริงครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS ตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดครับโดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับการแข่งฟุตบอลโลก2026ทั้งทีมชาตินักกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญประจำวันครับผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และ15เนี่ยจะได้รับรางวัลลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลครับรางวัลละ3ลูกรวมเนี่ย9ลูกต่อครั้งก็คำถามในวันนี้เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงก็ถามว่าฟุตบอลโลกปี2002เนี่ยในรอบ8ทีมสุดท้ายมีทีมครบทั้ง5ทีมเหลืออยู่ทั้ง5ทีมจาก5ทวีปนะพี
2: ่
1: แล้วก็ในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยมีชาติที่เข้ารอบนั่นคือทีมอะไรครับ
2: ครับใครตั้งคำถามครับเนี่ย
1: น่าจะเป็นน้องเปรมนะพี่น้องเปรม
2: น่าจะเอาง่ายๆนะก็คืออย่างวันนี้คอนเนอร์กี่ครั้งใครยิงลูกสุดท้ายน่าจะง่ายกว่านะ
1: คือคำถามที่บอกว่าในรอบ8ทีมฟุตบอลโลก2002เนี่ยมีทีมจากทั้งหมด5ทวีปเข้ารอบ ขาถามว่าทีมจากอเมริกาเหนือเนี่ยคือทีมอะไร
2: ไปค้นดูนะฮะ
1: ครับ
2: 2002เมื่อ24ปีที่แล้วอืม

0: ก็คุณชานนท์ถามว่าแต่ละประเทศแข่งกันกี่รอบแล้วเนี่ยค่ําคืนนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกอ่ะจะครบทุกสายนะครับ
1: ครับ
2: ก็จะพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มวนรอบที่2แล้วพี
0: ่ใ
2: ช่ในที่2กันแล้ว
0: หัวอังกฤษนี่มาเล่นวันสุดท้ายเลย
2: คู่สุดท้ายในรอบนี้จะเป็นอุซเบย์นะพี่ในพร
0: ุ่
2: งนี้เช้าเลย
0: โอ้อาเดียคองโก้ขึ้นมาครับทางด้านขวาดูข่าวบานบิซาก้าจะยกลูกนี้ติดทางด้านเวก้าไม่ได้ทอนเนอร์ด้วยครับ
2: จังหวะสุดท้ายบอลไปโดนแฟนบิซาก้าออกหลังครับแฟนบอลโปรตุเกสนี่พอเห็นจังหวะคองโกจะได้ลูกเตะมุมนี้เสียวเลยนะพ
0: ี่ผมงงมาติเนสคู่เซนเตอร์ตอนแรกอ่ะนึกว่าจะเป็นพวกไอ้เจ้าอิกนาซิโอกับดิอาร์ดเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: ขึ้นมาเปโดเนโตได้มีพื้นที่เล่นล็อกเข้าซ้ายหยอดมาเสาไกลลูกนี้โอ้โหจังหวะมงเหมือนจะโดนผักแต่ผู้สินไม่ให้แม้กระทั่งเตะมุมครับคอนไซเซา
2: โอ้จังหวะเปิดมาแล้วคอนไซเซาเนี่ยโดนผักครับทำให้โดนบอลไม่ดีออกหลังไปคร
0: ับ ครับคุณ
2: เนโตครับ
0: ดูจังหวะขึ้นโขกลูกนี้โอ้โหตัวเล็กด้วยครับคอนไซเซาจังหวะขึ้นอ่ะโดนเบียดนายหัวพีรวิทย์ส่งข้อความทางเบอร์ไหนก็SMS นะครับทาง4689899นะครับ
2: เกมก็ยังเนเนอยู่ครับช่วงต้นครึ่งหลัง
0: คองโกก็ไม่ได้ยังใช้ชุดเดิมนะ
2: ยังไม่ได้เร่งด้วยครับ
0: เดี๋ยวดูว่าครึ่งหลังเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยเร่งแน่นอนนะผมว่าจะติดชิงเหมือนครึ่งแรกก็ไม่ได้แน่แล้วบอลแบบนี้เดี๋ยวดูว่าจะเข้าถ่ายฟุตบอลแบบรับแล้วรอส่วนหรือเปล่า
2: ใช่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ทีมที่รับแล้วรอส่วนนี้ได้ผลหลายท
0: ี
2: มเลยพี่ชัดๆเลยวันนั้นเนี่ยตุรกีกับออสเตรเลียเนี่ย
0: ครับส่วนใครที่ติดตามทางโซเชียลก็คอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเผื่อแล้วทำแล้วมันดีเดี๋ยวภาคพรีเมียร์จะได้มีแบบนี้อีกนะ
2: ยาวๆ
0: เ
2: ลย
0: จะได้ยาวๆหน่อย
2: ส่วนคนที่ถามเรื่องแอปมานี้ก็แจ้งไปแล้วนะพี่
0: ใช่ใช่ใช่
2: แอปพลิเคชันครับก็ฟังทาง M-Cord Connect ครับ
0: ครับเนี่ยมีหือมีอือมีสู้เหมือนกันนะครับบูตุซามี่วามิซาก้ามูเคาหมูเขาทางขวาไหลมาบาคัมบูขวายิงลูกนี้ติดเซฟจังหวะซ้ำไม่ทันกับวิซ่าโอ้โหเปิดฉากครึ่งหลังเนี่ยได้ยิงเลยนะครับเดียร์ของโก
2: แต่มีธงล้ำหน้าไปแล้วครับเกือบไปครับโปรตุเกสจังหวะมาเขาจ่ายให้กับบาคัมบูครับแตะหนึ่งจังหวะแล้วพลิกตัวยิงลูกนี้ติดเซฟคอสต้าครับ
0: ครับน่าจะเปิดแรกกันมาแล้วคอนเซเซาจะมาเล่นดิมเส้นทางขวาแทนเบนาโดเลยครับ
2: บอลทุ่มของโปรตุเกสทุ่มมาวิตินยาจ่ายมาที่เวก้าออกมาทางซ้าย
0: ดูว่าจะได้จบแบบจะไหมอ้าวไหลมาดิมเส้นทันหรือเปล่าครับเปโดเนโตลูกนี้เพื่อนจ่ายมาไม่ทันครับเปิดแรงครับ
2: ตามไปเล่นไม่ทันครับเนโต้โนนี้เจอกับฟามิซาก้าอาจจะเหนื่อยหน่อยครับเนโต้ในช่วงครึ่งแรกโอ้โหแฟนบอลโปรตุเกสตอนนี้เริ่มน่าเครียดพี่โดก็เริ่มน่าเครียดนะพี่บอลนี้ไม่ถึงเลยครับ
0: เนี่ยต้องคนนี้เจ้าเฟลิกว่าเล่นกับคริสเตียโนโรนัลโดที่เอานาเซอร์เขารู้ครับวิธีการที่จะทำให้โดได้จบได้ยิงเป็นยังไง
2: อ้าว
0: ดึงเกมช้าครับนั่นแหละเป็นคอร์เนอร์เลยครับโอ
2: ้เอ็มบาซี่ไปเตะช้าเพื่อสิ่งที่เปลี่ยนเป็นลูกเตะมุมของโปรตุเกสเลย
0: กฎใหม่ของฟีฟ่านะครับจะไปดึงจะไปช้าไปถ่วงเวลาแล้วไม่ยอมเตะมาเนี่ยไม่ได้นะครับเปลี่ยนเป็นให้โปรตุเกสเตะมุมเลยครับโอ้ถ้าเสียลูกนี้นี่โอ้โหเป็นการเสียค่าโง่เลยนะครับคอร์เนอร์ครับของทางด้านโปรตุเกสได้คอร์เนอร์ฟรีๆเลยครับ
2: บอล บรูโน่จะวิ่งมาเปิดเองคร
0: ับเปลี่ยนเป็นบรูโน
2: ่โรนโดนี่รออยู่เสา2ครับ
0: มาสูตรไหนครับยกมือส่งซิกแล้วครับบรูโน่ไหลเลียดมาลูกนี้โรนันโดโดนเบียดแล้วเตะทิ้งมาก่อนครับเดียร์คองโกเหมือนผู้เล่นเดียร์คองโกจะรู้ทันนะครับคอสต้าดีเนี้ยเร่งแล้วครับเมนเดสลุยขึ้นมาเองไม่ช้าแล้วครับตอนนี้เนโต้เวก้าวีตินยาครับขวาว่างอยู่กันเซโลให้คอนไซซาวเขาเจอครับมาซัวกูย้อนคืนเปิดจ่ามาเสาไกลโรนัลโดลูกนี้โอ้โหขึ้นกับบามิซาก้าครับโดนโขกทิ้งออกมาเมนเดสยังได้อยู่ครับโดขอแต่ว่าไม่มีเหลี่ยมให้เปิดจัดมาโรนัลโดไหลมาให้นูโน่เมนเดสเปิดมาลูกนี้จังโดนเคลียร์ครับโอ้โหเคลียร์ไปได้2ครับเปิดมาลูกนี้เตะทิ้งไปก่อนนะครับมาคัมบูเคลียร์คืนหลังครับ
2: พยายามจะเร่งครับโปรตุเกส
0: บูโน่ก็ต้องลงไปเชื่อมเกมวีตินยาให้บรูโน่ยกมาให้เมนเดสบอลตกพื้นหลุดมาในกรอบเหตุโทษกันลึกไปอีกครับบอลออกหลัง
2: พยายามจะใช้บอลยาวครับบูโน่ให้เมนเดสแต่แรงออกหลังไว้ครับภาพช้าจังหวะที่โรนโดครับแทงบอลต่อให้เมนเดสทางซ้ายจะเปิดเข้ากลางให้จอเนเวสแต่ว่าโดนเอมเบมบ้าสกัดออกข้างไปครับเอ็มบาซีจะเตะยาวมาคราวนี้ต้องเร่งแล้วครับโดนอีก8วิเมื่อกี
0: ้เคลียร์มาก่อนเดียของโกก็ต้องบอกว่าระเบียบวินัยในเกมรับก็ยังดีอยู่นะครับราโควิก้าครับเมนเดสยกมาทางซ้ายให้เปโดเนโตโรนัลโดโรนัลโดไหลมาตรงกลางวีตินยาวุขวามี2ครับกันเซโลมองแล้วกันเซโลลากตัดเข้าในขอไหมเปิดมาลูกนี้บูโน่ยกมาเสาไกลพักอกแล้วตวัดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห
2: มีธงล้ำหน้าครับโปรต
0: ุ
2: เกส
0: อุ้ยเจ้ากันเซโลครับนี่คอนไซเซาพักอกให้เลยนะครับแต่ว่าธงขึ้นเดี๋ยวต้องเช็คครับว่าชัดเจนหรือเปล่า
2: โอ้คันเชโลนี่โอเฮยิงเข้าไปแต่พุทธศิลป์ต้องเช็คลายรับหน้าก่อนครับ
0: โอ้ให้เล่นแล้วลูกนี้อุ้ยล้ำจังหวะนี้
2: ครับ
0: ล้ำจังหวะที่คอนไซซาวพักอกให้นะครับโอ้ล้ำเยอะเลย
2: เกมเดินต่อแล้วคองโกได้สวนมาทางขวาครับ มาคาวแทงมาที่บาคัมบูริมเส้นเปิดมาออกหลังรับฉลับเวก้าครับ
0: อย่างน้อยยังได้ลูกตั้งเตะลูกคอนเนอร์ครับโอ้นี่ดีใจแป๊บเดียวครับโดนยึดคืนครับโปรตุเกสมาแล้วขาประจำผมคุณโอท่าดินแดงถ้าโดไม่3เม็ดวันนี้พรุ่งนี้ขายไต
2: ไตนี่ครั้งละ6ล้านเลยพี
0: ่ขอยืมสักข้างได้ไหม
2: ครับ
0: โอ้นี่ถึงขนาดขายไตแล้วโอท่าดินแดงโอ้แต่ลูกนี้ถ้าโดนอีกนี่น็อกเลยครับมาซัวกูครับเตะมุม
2: คนเดิมครับมาซัวกู
0: เปิดอย่างเดียวยัดมาลูกโอ้โหเกือบได้โคครับไม่กล้ามองทิ้งออกมาบิซ่าดวลกับคอนไซเซาหน้าขอไปโทษบอลวิสก้ากระดกไปอีกทียังเป็นของเดียร์คองโก้โมงยัดมาติดวิตินยากระดกทิ้งออกมามีสู้มีหือมีอือนะครับเดียร์คองโก้เนี่ยมาซัวกูครับมูคาวหลากจี้แล้วขอบ้างครับมูคาวแต่งท้องซ้ายไหลมาลูกนี้จับแล้วไม่ได้ยิงบาคามูปั๊มขวายิงลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหทงไม่ขึ้นไม่ล้ำด้วยครับ
2: โอ้จังหวะยิงของบาคามูในกรอบเขตโทษครับบอลชนเสาครับ
0: ทำเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยโปรตุเกสปุ๋ยบูโน่ไปจับบอลในกรอบเขตโทษแล้วโดนฉกเกือบเสียครับ
2: โอ้บูโน่ไปเสียบอลในกรอบเขตโทษแล้วบาคัมบูได้ยิงจ่อๆแต่บอลชนเสาครับโปรตุเกสรอดครับแล้วคองโกนี้จะเปลี่ยนตัวครับ
0: โอ้ซาดิกี้ป่ะครับน่า
2: เป็นนัวซาดิกี้ครับลงมาแทนมูคาวครับ
0: ก็เล่นในพรีเมียร์ลีกกับซันเดอร์แลนด์นะครับทางด้านซาดิกี้ อินฟอร์ติโน่ผมว่ามันเล่นโปรตุเกสไว้แน
2: ่หน้านี่เริ่มเครียดแล้ว
0: หน้ามันเครียดตรงไหนไม่มีรอยยิ้มเลยครับ
2: นั่งนิ่งเลยครับบอลโปรตุเกสครับแคนเชโลขอสั้นๆกับอาราโคคร
0: ับ โอ้แต่พลิกตั้งแต่คู่แรกเลยหรือเปล่าเดี๋ยวยังคิดเวลาเหลือเยอะครับบอลบิซาก้าครับไปทำฟาร์เมนเดสเวก้าไม่สนครับโอ้โหกดบอลเล่นเร็วไปโดเนโต้ทางซ้ายได้มีพื้นที่ได้จี้แล้วครับไปโดเนโต้แต่เพื่อนขึ้นมาช้าต้องย้อนบรูโน่ช้าแล้วดึงช้าแล้วยังไงฮะไปเป่าฟาวย้อนหลังหรือเปล่าครับผู้ตัดสินก็ปล่อยเล่นต่อไปแล้วนะครับ
2: อาจจะเล่นหรือไม่เล่นครับยังดึงอยู่กับโปรตุเกส
0: สุดท้ายอะไร
2: ผู้ตัดสินเหมือนให้หยุดเกมก่อนนะครับ
0: น่าจะไปดูนูโน่เมนเดสนะคร
2: ับ จังหวะนูโน่เมนเดสโดนฟาบิซาก้าสกัดครับเหยียบที่ข้อเท้าฟาบิซาก้า
0: ครับก็ย้ำนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังทางแอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นของ FM 99อันเก่านี่ลบทิ้งเลยนะครับแล้วก็แนะนำให้ไปโหลด MCOT Connect นะครับโอ้โหนี่เหลือๆนะเจมจังหวะของเดี๋ยวดูว่าจะเป็นจังหวะที่ได้ประตูขึ้นนำหรือเปล่าไอ้ประตูตีเสมอหรือเปล่า
2: จังหวะโอเวอร์เฮดนะครับที่ล้ำหน้า
0: แ
2: คชเชโร่ก็ล้ำไปเยอะ
0: ล้ำเยอะล้ำเยอะ
2: ผู้ตัดสินจะให้ดรอปบอลเป็นลูกทุ่มครับของคองโก
0: เดี๋ยวดูว่าจะทุ่มแล้วคืนให้หรือเปล่านั่นแหละครับเตะคืนให้โปรตุเกสนะครับ
2: บูโน่นี่เซ็งครับอยู่ใกล้ๆไม่จ่ายครับไปเตะไกลครับซาดิกี
0: ้กำลังจะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก่อนทดเจ็บนะครับทีนี้เวลามันเหลือน้อยทีมจะกดดันเป็นโปรตุเกสคอนไซซาวหลุดมาทางขวาแต่อยู่คนเดียวตู้ลูกนี้จะแตะรอดขายังไม่ผ่านครับ
2: เป็นคาปูวาดี้ครับที่ดักบอลออกหลังไม่ได้ครับจังหวะที่คอนเซซาวพยายามจะแตะบอลลอดขา
0: ฟังฐาน YouTube ทางเพจทางเพจเนี่ยมันจะดีเลย์มากกว่าของวิทยุนะครับถ้าฟังทาง FM เนี่ยอันนี้ไม่ดีเลย์นะครับ
2: ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยจะดีเลย์กว่าวิทยุประมาณสักพักนึงนะพี
0: ่ครับขอลูกเซตพีทขอลูกคอนเนอร์บ้างกล้องจับมาที่โรนัลโดครับ
2: เกมผ่าน1ชั่วโมงครับที่ฮุสตันสเตเดียมโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1-1ครับ
0: เมนเดสครับจะวางด้วยซ้ายเปิดมาตรงกลางอู๋ก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกยังเก็บได้อยู่ดีดย้อนมาไซส์ลูกนี้ไม่ทันแล้วบอลออกหลัง
2: คานเชโร่พยายามจะดีดบอลออกทางขวาเพื่อเนี่ยบอลแรงออกหลังไปครับ
0: ไม่รู้ว่าพอมาถึงทัวร์นาเมนต์บอลโลกสภาพร่างกายจะล้าหรือเปล่านะครับนูโน่เมนเดส
2: คุณนานานี่บอกว่าคู่นี้ขอ 3-1 ครับพี่เอกกับน้องเจมส์โปรตุเกสตอนนี้ยังลูกเดียวอยู่แล้วพี
0: ่ลูก2ต้องมา
2: ต้องมา
0: ลูก2ต้องมาให้เร็ว
2: คุณนานานี่เชียร์โปรตุเกสอยู่ครับ
0: นั่นเท่ากับว่าอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ย15นาทีลูก 2-1 ต้องมานะ
2: ใช่
0: ต
2: อนนี้ก็อาจจะแฟนโปรตุเกสอาจจะตุ้มๆต่อมๆอยู่ครับ
0: ผมด้วยเพราะวันนี้ผมรีวิวให้โปรตุเกสชนะ
2: เอาครับคอนเซซาวจ่ายสั้นๆมาที่วิตินยาครับกลางสนาม
0: โอกาสยิงตรงกรอบเนี่ยเดียคองโกนี่เยอะกว่านะครับตรงกรอบเป็น2ครั้งไปโดเนโต้ครับขอพื้นที่ได้เล่นแต่ว่ายังไปไม่ได้ครับต้องคืนมาเมนเดสเวก้าบรูโน่ต้องคืนครับวิตินยาโอ้โดนไล่โดนเพรสเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับเก็บบอลได้วิซ่าบาคัมบูอยู่ข้างหน้าวิซ่าขอลุยมาเองขึ้นมา5คนครับเดียคองโกออกซ้ายมายังไงขอไปเรื่อยๆจังหวะปั๊มบอลออกข้างโอ้โหเอาแล้วครับยังได้ทุ่มอยู่นี่เป็นคาเยมเบ้เลยครับที่ลุยขึ้นมา
2: จะได้ทุ่มครับทางซ้าย

0: very much so. Diogo Jota, the late Diogo Jota, very much at the forefront of everyone's
1: minds. ไม่ทุ่มครับตัวตอนนี้ผู้เล่นของโก้ที่เข้ามารอในกรอบเขตโทษเต็มไปหมดครับ 5คนครับทุ่มมาบอลบาคุมบูมงช่วงนั้นได้มงจังหวะนี้ก็ออกหลังครับ
2: เกือบบัวดี้นะครับที่ขึ้นมาหม่งลีกจอร์เจียเหรอเดี๋ยวผมดูให้จอร์เจียมีทีมไหนเล่นบ้าง
1: เกียร์เซตบอลครับเบก้าออกมาขวา
2: ครับจอร์เจียมีคู่ที่เล่นอยู่ตอนนี้ตอร์ปิโดคุยไตซี่ครับตามหลังดีเดโมบาตูมี่อยู่2-3ในที่70นะครับ
1: ว
2: ิ
1: ท
2: ยา
1: ขอสั้นๆกับเวก้าครับเปลี่ยนแกมทางซ้ายวางขึ้นมาจะให้เนโต้ในกรอบเขตโทษบอลลึกไปถึงเอ็มปาซี่ออกมารับไปได้ครับเอ็มปาซี่ออกบอลเร็วครับ
2: โอ้ไม่รับอย่างเดียวแล้วนะครับเนี่ยเดียฮองโกเริ่มจะหงุดหงิดกันแล้วนะครับ
1: ทำฟาวใส่ไฮเอ็มเบ้ครับคือจังหวะของโกจะสวนเนี่ยก็โปรตุเกสตัดฟาวไว้ก่อนไม่ยอมให้สวนเร็วเหมือนกันครับ
2: สำรองถ้าเป็นเกมรุกนี่ยังมีทางด้านกอนซาโลลามอสครับเจ้าเฟลิกเนี่ยของโปรตุเกสเปิดยาวขึ้นมาครับยาคองโกบอลออกข้างครับ
1: ฮันเชโรทุ่มมาอาราโคจ่ายไปที่เนเบสครับ
2: ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะครับคือจะไปเคาะแบบนี้มันก็เจาะลำบากครับต้องลองเลื้อยต้องลองยิงไกลจากนอกกรอบเลาะริมเส้นริมเส้นโดนขวางเกมรุกก็ลงมาซ้อนกันดีนะครับจะหาช่องไหนครับชี้ไม้ชี้มือกันอยู่กับโปรตุเกสกันเซโลเอาไปทางขวากันเซโลไหลมาจะให้คอนไซเซาก็ดูวิชาครับโดนเตะทิ้งออกข้างไป
1: จะแทงให้เพื่อนในกรอบครับมีคาปัวดี้ดักไว้ได้ครับแต่โปรตุเกสทุ่มเร็วมาบอลทางขวาคันเชโลเปิดติดบล็อกได้ทุ่มต่อครับ
2: วันนี้ถ้าเดียร์คองโกเสมอโปรตุเกสได้เนี่ยถือว่าเป็นแต้มใหญ่เลยครับเปิดไมค์คีริงโปรตุเกสโดนโขกทิ้งบอลจังหวะ2ครับเมนเดสย้อนคืนเวก้าวิตินญาย้ำไปทางขวาเลยครับเจ้ากันเซโลเล่นกับคอนไซเซาคอนไซเซาจะมุดเองไหมโดนขวาง2ไม่ฝืนครับลากตัดในย้อนมาวิตินญาให้คอนไซเซาเพื่อนยังไม่ขยับคอนไซเซาโยกหนีหยอดมาในกรอบเขตโทษก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกครับเมนเดสเปิดมาเกี่ยวไม่ติดแล้วจะโดนสวนหรือเปล่าเมนเดสยังเก็บบอลไม่ได้โดนลุม2ลุม3แล้วอู้วเสียฟาวครับเดียของโก
1: จังหวะเมนเดสพยายามจะพลิกหลอก2คนนี้โดนตัดฟาวไว้คร
2: ับ เล่นเร็วครับบิตินญาออกไปทางขวาหยอดมาโรนัลโดไม่ถึงครับลูกนี้เปิดลึกไปหน่อยเอ็มบาซี่เปิดยาวมาข้างหน้ามีบาคัมบูแต่บอลลึกถึงนั่นคอสตาโอ้ดันไลน์สูงๆต้องระวังนะครับเนี่ย
1: ตอนนี้นี่คองโก้ทิ้งบาคัมบูยืนไว้คนเดียวข้างหน้า
2: ครับลุยกันมาใหม่ครับเราข้อออกขวาคอนไซเซาบอลขึ้นทางคอนไซเซาเยอะเลยนะครับครึ่งหลังอย่างได้เรื่องของความสดโอ้โหโดนกระแทกโอ้โหได้เปรียบลุยต่อวิตินญาวิตินญาย้อนมาเมนเดสเมนเดสเนโต้ไหลสั้นๆบรูโน่ไปเปโดเนโต้จะแหวก2ลูกนี้ยังไม่ผ่านครับยังคล้องมาได้อยู่เปโดเนโต้คราวนี้โดนลุม4ไม่ฟาวครับอ้าวแล้วครับจะได้สวนเดียร์คองโก้แต่มาคนเดียวข้างหน้ามีแต่ล็อกอยู่ช้าเสร็จทางด้านเมนเดสเอาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจาน
1: โอ้มีปัญหาแล้วครับจังหวะที่คายเอมเบ้จะพาบอลไปโดนนูโน่เมนเดสตัดไว้ได้ครับแล้วผู้สินเป่าฟาวในจังหวะมีปะทะคาร์ลงนิดนึงครับ
2: น่าจะให้ฟาวเดียร์คองโก้นะครับน่ะ
1: โอ้แล้วตรงนั้นนี่น่าซุ้มมานั่งสำรองของโปรตุเกสด้วยนะพี่นี่มีปัญหาแล้วเนี่ย โหนูโน่เมนเดสนี่ไปกางแขนใส่คาเยมเบ้ครับแล้ววีซ่าเนี่ยวิ่งเข้ามาเอาเรื่องครับ
0: just getting a little fractious down there that Kayembe was the one eventually penalized

0: ครับหน้ากอบิโทษยืนแน่นมากไปให้คอนเซซาวทางขวาเจอกับมาซูกู้เนี่ยทำบอลชิงก็ยังมุดเข้าไม่ได้นะครับมาใหม่แบ็กขวาซ้ายอย่างเจ้ากันเซโร่แล้วก็นูโนเมเนสปกติมันเป็นแบ็กจอมลุยนะมาแล้วครับคอนเซซาวคอนเซซาวไหลมาแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหโรนัลโดทำไมคอนเซซาวไม่ยิงเองครับอู้ไปเกงใจรุ่นพี่เยอะเกินไปหรือเปล่า
1: โอ้จังหวะพาบอลเข้ากรอบเขตโทษมีช่องให้ยิงแต่ว่าไม่ยิงครับไปเลือกจ่ายให้โรนัลโดบอลมันย้อนหลังไปโรนัลโดแหละยิงไม่ถนัดครับบอลหลุดเสาไป
2: โอ้โหคอนเซซาว
0: คือถ้ายิงไม่เข้าก็ตัวเองก็น่าจะโดนด่าแต่พอไหลมามันก็ย้อนหลังโรนัลโดครับ
1: คือจังหวะมีพื้นที่นี่จะมองหาโรนัลโดก่อนเลยครับคอนเซซาว
0: คือจะว่าก็ว่าพอมีโรนัลโดอยู่ในทีมลูกรุ่นน้องมันก็เกรงใจเนาะ
1: ยังไม่ได้ประตูโปรตุเกสแล้วพักคูลิ่งเบย์ครับ
0: สวัสดีครับพี่เอกวันนี้ขอเชียร์เดียคองโก้ครับก็ต้องถึงตรงนี้ก็ยังโอเคนะแก้มือจากคูราเซาครับคุณอะไรอ่ะคุณพงสักอย่างนี่นะครับ
1: ครับผมแล้วก็
0: คุณจิรพง
1: ศ์นี่น่าจะบอกไปแล้วนะพี
0: ่บอกแล้ว
1: บอกไปแล้วตอนแรกที่เราไม่เห็นครับ
0: ทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์แล้วครับ
1: ครับ
0: โปรตุเกสช่วยกดให้หน่อยประมาณนี้ยังไม่มานะโปรตุเกสยังเสมออยู
1: ่ข้อความจากทาง YouTube คุณวีระชัยบอกว่าไหวเปล่าครับพี่โด
0: คือมันไม่ใช่แค่โดคนเดียวที่ไม่ไหวอ่ะผมว่าเกมรุกทั้งยวงเลยนะ
1: ครับแล้วก็ทาง YouTube นี่บอกว่าคุณเซโนบอกว่าโปรตุเกสจะชนะไหมครับ
0: คือถ้าดูจากตรงนี้ผมว่าถ้าชนะก็อาจจะแค่เสียนนะ
1: แล้วก็คุณ APPK บอกว่าติดไปเกรงใจพี่โดเกินครับ
0: ปกติคอนเซซาวโอ้มันหลุดเข้ามาในกรอบ6หลาแล้วอ่ะเอี้ยวยิงด้วยซ้ายลูกนี้น่าจะดีกว่าแต่ว่าไปเลือกที่จะเปิดให้โรนัลโดไง
1: คุณธนากรเนี่ยถามเขาว่าบูโน่กับทีมชาติเนี่ยยังเล่นไปบ่นไปอยู่ไหมครับ
0: ก็บันนี้เห็นบ่นกรรมการ
1: บ่นกรรมการ
0: เล
1: ยแล้วก็บ่นเมื่อกี้จังหวะเตะคืนของเดียร์คองโก้เนี่ยไปเตะคืนไกลแกบ่นอยู่เมื่อกี
0: ้ใ
1: ช่แล้วก็โอ้โหเชียร์คองโก้เข้ามาเยอะเลยครับบอกว่าคองโก้สู้ๆครับคองโก้มาสู้ครับวันนี
0: ้
1: แล้วก็คุณบอกว่าผมว่าโครเอเชียจะไม่แพ้อังกฤษครับวันนี
0: ้ก็มีโอกาสเพราะว่าบอลอังกฤษโครเอเชียมันเกรดบอลมันไม่หนีกันนะครับ
1: อ
0: ังกฤษกับโปรตุเกสเจอกันครั้งล่าสุดก็คือบอลโลกรอบรอง
1: ปี2018
0: ใช่
1: ครับ
0: อังกฤษก็แพ้ในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์นะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นโครเอเชียที่เข้าชิงนะครับ
1: ส่วนข้อความที่ถามว่าส่งข้อความเบอร์ไหนก็4689899นะครับผมแล้วก็ส่งมาคุยได้ทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วย
0: โอ้มีขยับแล้วครับราฟาเอลเรอาลครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเซเมโดถอดทางหน้านูโน่เบนเดสออกนะครับแล้วก็ไปโดเนโต้ครับ2ตัว
1: เกมอีก20นาทีครับที่ฮูสตันสเตเดียมครับโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1-1ครับ
0: 20นาทีสุดท้ายครับจะมีลูก3ของเกมหรือเปล่านะครับเดียคองโกไม่ได้เป็นรองเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังถึงแม้ว่าโปรตุเกสจะครองบอลเยอะก็ตามนะครับเวก้า
1: ข้อความของคุณนันอาร์ตเมื่อกี้ส่งมาว่า 3-1 นี่เขาบอกว่าครองโก3นะพี่ไม่ใช่โปรตุเกส
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่นันอาร์ตยังมีเวลาเหลืออยู
1: ่ทีนี้ผมดูแบบนี้เห็นเป็นโปรตุเกสไม่ใช่นะครับ
0: ก็ขยับเจ้ากันเซโร่เนี่ยมายืนเป็นแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยเป็นเซเมโดนะครับบอลทุ่มของบามิซาก้าครับทุ่มยัดมาบอลออกไปแล้วครับ
1: คาเชโลทุ่มเร็วมาเบก้าจ่ายมาที่อาราโคครับ เปลี่ยนขึ้น

0: ขวาบ้างครับโปรตุเกส
1: ได้บอลแล้วนะครับเซเมโดก่อนไซซาวครับเนเวสย้อนมาอาราโควิตินยายัดไปข้างหน้าครับคอนไซซาวโอ้โหจะไปยังไงกันริมเส้นโดนประกบหมดเลยครับต้องย้อนคืนวิตินยาอ้าวต้องออกบอลเร็วครับเซเมโดเซเมโดล็อกเข้าในดีต่อบูโน่ทำชิ่งหลุดมาคอนไซซาวตบมาโดยิงลูกนี้ไม่เข้าอีกครับโอ้โห
0: โอ้จังหวะคล้ายๆจังหวะที่แล้วจังหวะที่คอนไซซาวเนี่ยหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วจ่ายโรนโดยิงก็ยังไม่เข้ากรอบครับ
1: เนี่ยต้องทำชิ่งเร็วๆแบบนี้นะครับอู้ฉลับนะครับลูกเนี้ยน่าจะไปฉลับตัวเซเบ้ครับ
0: คอนเซ็ปต์นี้แกทุบบอลเลยครับสองจังหวะโรนโดยังไม่เข้ากรอบ
1: ไม่ได้ด้วย
0: ไม่ให้เตะมุมด้วยครับ
1: แต่เมื่อกี้มันฉลับจริงๆนะ
0: ฉลับตัวเซเบ้เดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนคำตัดสินหรือเปล่าครับAnd he's having a hard time
1: getting a clean look at goal. จะเปลี่ยนตัวไหม
0: แกใส่หัวเลยครับ
1: เหมือนคายเบ้เดินไปไหนเดินเปลี่ยนตัวหรือเดินไปยังไงพิกเคิลลงมาครับถอดคายเบ้ออกครับวิมาสัวกูก็โดนถอดด้วยนะครับน่ะส่งมา2ตัวนะครับ
0: คนที่ลงมาคายเมแทนคายเมเบ้นี่เป็นอีกคายเมเบ้นึงนะพี
1: ่ครับ
0: เป็นยอริสคายเมเบ้ครับคายเมเบ้ครับ
1: ชื่อเดียวกัน
0: ชื่อเดียวกัน
1: อย่าทะลึ่งมาชนะโปรตุเกสท้ายเกม
0: เอาว่าฟาบิสก้าจะจ่ายเข้ากลางโปรตุเกสตัดได้ครับบอลมาทางซ้ายบูโน่ลากจี้เข้ากรอบเขตโทษบูโน่ดึงอยู่แล้วจ่ายสั้นๆให้ในเบสโอ้โหจังหวะสุดท้ายจับลั่นไปครับ
1: ยังไม่ได้ครับเตะทิ้งไปก่อนเลยครับ
0: เอ้า
1: วิซ่าไหลมาอู้หูไปเท้าครับโอ้ยต้องชมอาราโคเลยถ้าไม่ถึงเนี่ยหลุดเลยนะครับแน่บาคัมบู
0: โอ้จังหวะเวก้าไปแปะบอลตรงกลางเนี่ยโดนวิซ่าตัดได้เกือบไปครับโปรตุเกส
1: เอาแล้วคอนเซซาแหวกไหมแหวกไหมสุดเส้นหลังยังวนอยู่มีเซเมนโดอยู่ใกล้ๆยังไม่ให้ครับคอนเซซาเหลี่ยมซ้ายเอาแล้วครับคัดแบ็กมาเซเมนโดคืนมาลูกนี้ก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกครับโยฮันวิซ่าติดครับวิตินยาทำชิ่งวิตินยาจะลุยเองยังไม่ผ่านเกมรับครับ
0: ได้ทุ่มต่อโปรตุเกสเริ่มเร่งแล้วทีมของมาร์ติเนส
1: ถึงตรงนี้มาร์ติเนสยังไม่ถอดโรนัลโดนะครับแล้วทุกคนก็พยายามจะยัดให้โรนัลโดคนเดียวไม่ยอมที่จะยิงเองมาอีกทีครับคอนเซซาดีดว่าเซเมโดซัดเลยลูกนี้ติดบล็อกออกหลังนะเตะมุมครับ
0: คือจังหวะผู้เล่นโปรตุเกสพาบอลขึ้นหน้ามานี่มองหาโรนัลโดก่อนเลยครับอ๋อบูโน่จะเปิดเตะมุมครับเกมเนี่ยเหลือประมาณ15นาทีครับยังเสมออยู่กับเกมนี้1ต่อ1ครับ
1: พี่โรบอกขอลูกนึงก่อนแล้วค่อยออกโอ้ยไม่มีใครประกบเลยครับโรนัลโดนี่ครับหยอดมาเสาไกลโอ้เปิดแบบนี้รับสบายแล้วจะสวนกลับเลยมาแล้วบาคัมบูสปีดความเร็วขึ้นมา5ครับเดียโกโก้ซ้ายหรือขวาออกไปทางซ้ายเอาแล้วครับยังได้ลุ้นเดียร์คองโก้ลุยมาวิซ่ามีอ้อมแล้ววิซ่ามีอ้อมแต่ไหลมาลูกนี้จริงไม่ตรงกรอบอีกครับโอ้โหน่าจะเป็นมาคัมบูเลยครับยิง
0: จังหวะสวนกลับเร็วมาของคองโก้ครับบอลเนี่ยขึ้นทางซ้ายแล้วจ่ายกับตรงกลางเนี่ยมาคัมบูได้ยิงแบบไม่ต้องจับบอลแรงข้ามคานไปครับ
1: ถึงตรงนี้มาร์ติเนสต้องตัดสินใจถอดโด้หรือเปล่าแล้วทุกคนไม่กล้ายิงครับทุกคนนี่จะยัดให้โด้มาอย่างเดียวเลยครับบรูโน่วางยาวแม้แต่กระทั่งพวกบรูโน่ยิงไกลดีๆยังไม่ยิงเหรอวันนี้เนเวสออกไปขวาต้องคอนไซเซาคนเดียวครับลากที่คอนไซเซาเนเวสข้างหน้ายังไม่ขยับครับเซเมโด วิตินยายกมาให้บรูโน่ซ้ายหาลาเฟลเลลได้สัมผัสบอลแล้วมีจังหวะได้เลื้อยกระชากมาเปิดฉลับไปเสาไกลคอนเซซาเก็บตกคอนเซซาซ้ายยิงลูกนี้ฉลับแล้วบอลยังไม่ออกครับเอ้าจับบอลยาวครับเลลโดนวานบิซาก้าวานบิซาก้าลุยมาทางขวาบาคัมบูพิงอยู่บาคัมบูพิงลูกนี้ได้ฟาวครับ
0: โอ้โหเลลกับฟาบิซาก้าแกยิงคู่กันนี่แยกไม่ออกเลยพี่ต้องแยกสีเสื้อครับโอ้โหทรงผมเดียวกันด้วยครับวันนี้บาคัมบูจะพิกเล่นบอลนี้โดนเวก้าตัดฟาวไว้ก่อนครับบอลโด่งลูกนี้โปรตุเกสได้เอาเป็นคองโกได้ทุ่มครับโรนโดเล่นมา80นาทีนะพี
1: ่คือถ้าจะให้โรนัลโดอยู่ต้องส่งเจ้าเฟลิกลงครับหรือถ้าจะถอดถ้าจะคอสต้องเป็นกอนซาโลลามอสอย่าประมาทเดียร์ฮองโก้นะครับเขาจังหวะสวนอันตรายครับบาบิซาก้าไหลมาตรงกลางครับมูตุซามิมูตุซามิย้อนคืนเอ็มเบมบ้าบาคัมบูครับตัวเซเบ้ยกมาทางขวาจะให้วานบิซาก้ากันเซโลถึงก่อนเอาจังหวะ2เก็บตกของเดียคองโก้เปิดมาลูกนิดเลยไปอีกครับโอ้ยไม่เคยเข้าหัวของบาคัมบูครับ
0: จังหวะเปิดของโนอาซาดิกี้บอลไปเข้ามือคอสตาบูเกตลุยต่อบูโน่วางมาทางขวาคอนเซซาวมีพื้นที่เล่นครับ
1: มองแล้วมองหาโดแล้วครับคอนเซซาวเดียวลากตัดเข้าในลูกนี้
0: ล้ำหน้าไปก่อน
1: ไม่ได้ฟาวด้วย
0: จังหวะคอนเซซาโดนคาปัวดี้ตัดฟาวแต่ว่าพุทธศิลป์ยกท้องล้ำหน้าไปก่อนครับ
1: สวิตเดนเทเลบอกเดี๋ยวมึงเช็คดูก่อนนะครับเทเลบอกกับทางด้านเบอร์ก้าเนี่ยเสมออยู่1-1นะครับนะส่วนบอลจอร์เจีย
0: Puts a defender in a really, really tough place in the case. จอร์เจียนี่มีตอร์ปิโดนะพี่กับเดนาโมครับตอนนี้ท้ายเกมเดนาโมมาตูมี่นี่นำอยู่3-2ส่วนสวีเดนนี่เป็นบอลถ้วยนะพี
1: ่ครับ
0: เป็นเล็กเวทกับเอโคปิ้งครับเอโคปิ้งนี่นำอยู่1-0ครับ
1: นี่วันนี้แฟนบอลเดียของโก้นี่เผยตัวออกมาเยอะเฮ้ยคนเชียร์ดีของโก้ไม่น้อยนะบางคนเขาอาจจะชอบมวยรองอะไรอย่างนี้ไงคอสตาครับรับบอลต้องวางอย่างเดียวครับโปรตุเกส10นาทีสุดท้ายครับขออีกลูกเดียวเพื่อ3แต้มเท่านั้นเองครับตัวเซเบ้ย้อนคืน
0: เหมือนโดต้องพยายามวิ่งเพสแล้วครับตอนนี
1: ้เอเมมบ้าครับเปิดยาวๆไม่แม่นครับไม่ถึงบาคัมบู
0: มองอยู่เวก้าครับโปรตุเกสเหลือเวลาประมาณ10นาทีครับเกมนี
1: ้บิตินย่าต้องลุยขึ้นมาเองบ้างครับทางซ้ายบรูโน่วันนี้ก็เงียบนะครับเลวลาเฟลเลวบรูโน่ยัดมาตรงกลางบิตินย่าเลวครับข้างหน้ามีแต่ว่าจังหวะที่จะเปิดครับไม่ได้ไหลยัดมาเจ้ากันเซโลเปิดมาลูกนี้ก็โดนตัวเซเบ้จังหวะปั๊มอ้าวแล้วครับจะได้สวนกับเปิดขึ้นมาทันไหมวิซ่าโยฮันวิซ่าเจอกับวีก้าลูกนี้บอลออกอ้าวแล้วทุ่มเร็วไหมทุ่มเร็วให้บาคาบูไม่ล้ำนะครับจังหวะทุ่มบาคาบูถึงก่อนย้อนมาวิซ่าไหลมาหน้ากรอบเขตโทษไหลออกซ้ายสุดขอไหมเปิดมาลูกนี้ลึกเข้ามือคอสตาครับโอ้โหยังน็อกไม่ได้ครับเดียร์คองโก
0: ้เกตสวนครับเลยเอามาทางซ้ายจะขึ้นเร็วไม่ได้ต้องคืนไปที่วิตินยาตรงกลาง
1: พื้นที่มันพอมันแรกมันเริ่มเปิดแล้วนะครับโปรตุเกสเองก็ยังมีโอกาสนะครับโรนัลโดคอนไซเซาแต่ริมเส้นโดนขวาง3ตัวครับคอนไซเซาต้องย้อนคืนครับเซเมโดเนเวสคอนไซเซาครับขอเองกระชากสุดเส้นหลังโอ้ยลูกนี้โดนบังมีเหนียวมีดึงกันอยู่สุดท้ายคอนเซซาวไปฟาวครับ
0: ข้างสนามนี้ที่วอร์มอยู่ยังมีจองเฟลิกนะพี
1: ่
0: วอร์มตั้งแต่ช่วงพักครึ่งแต่ยังไม่ได้ลงครับ

0: put yourself between the ball and an attacking
1: บังบอลได้ดีนะครับทางด้านคาเยมเบ
2: ้คุณกรพัฒน์ถามว่าเป็นไปได้ไหมครับที่โปรตุเกสจะเร่งช่วงท้ายเหมือนฝรั่งเศสเมื่อวาน
1: คือท่านเร่งผมว่าเต็มที่ก็ชนะแค่เสือนะนี่มาแล้วครับกอนซาโลลามอสคือถ้าให้คอนเซซาวเลยเอาเลื้อยไม่ผ่านนะครับริมเส้นนะโดนดักหมดทีนี้ส่งลามอสมาอาจจะบอมแล้วนะครับ
2: แล้วถอดวิตินยาออกครับถอดกลางออกเติมหน้าเข้าไปอีกครับโปรตุเกส
1: นักเตะดีอ่ะผมโค้ชไม่ถึงนะมาร์ติเนสอ่ะ
2: จริงโปรตุเกสนี่ตัวดีมาก
1: ใช่
2: ทั้งกองกลางทั้งกองหน้าครับ
1: But he is a master of scoring late goals. แล้วของเดียของโกเองก็มั่นใจนะครับเล่นวันนี้โดมงเชสจะให้ลามอสเตะทิ้งไปก่อนเลยครับเอ็มเบมบ้าไปไกลๆบาคัมบูโอ้ยตวัดยิงไปวืดครับแต่ก็ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ
2: โอ้จังหวะเตะทิ้งมาถึงบาคัมบูแต่ผู้สินเป่าล้ำหน้าไปก่อนครับโปรตุเกสคือแพงซ้ายครับเลอเจอฟาบิซาก้าเลอโดนประกบอยู่ยัง
1: โดนสกัดออกไหมไม่ออกอู้ยสไลด์สวยครับวามิซาก้าพิคเกิลอ้าวจ่ายย้อนผมทองมาอีกแล้วไอ้สำรองเนี่ยนึกว่าจะมีแบคคอมบูคนเดียว
2: อันนี้พิคเกิลอีกคนหนึ่งผมทองครับของคองโกแต่ของโกนี้เริ่มมั่นใจครับเกมเหลือ5ทีครับของโกนี้จะเปลี่ยนสำรองอีก1คนด้วยครับ
1: เป็นบานซ่าครับลงมาเป็นตัวสำรองคนที่4
2: ซีมอนบานซ่าครับเป็นกองหน้าจากอัลจาซีร่าคร
1: ับ อู้นี่ถอดบาคัมบูเลยนะครับเนี่ยกลุ่มของโปรตุเกสอะกลุ่ม K ครับนอกเหนือจากโปรตุเกสเดียร์ฮองโกแล้วก็จะมีอุซเบกิสถานกับโคลอมเบียนะครับ
2: คุณนกคอปเดอะคอปเนี่ยบอกว่ากำลังขึ้น M6 กลับกรุงเทพขึ้น FM 97.5 ที่โคราชชัดเจนมากครับน่าจะเป็นสถานี
1: ใช่ไห
2: มพี่ภูมิภาค
1: สำรองเหมือนเห็นคารูลูลงมาด้วยหรือเปล่าครับของทางด้านเดียร์ฮองโก้เนี่ย
2: บอลตอนนี้เบสครับมาที่บูโน่ฟันเดสบูโน่จ่ายมาที่เลอทางซ้ายพอเลอได้บอลเนี่ยฟันบิซาก้าถึงตัวทันทีครับ
1: ก็ถอดบันบิซาก้าออกอีกตัวนึงนะครับ5นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บโอ้ถึงตรงนี้ใครลุ้นให้โปรตุเกสยิง 3-1 นี่อาจจะต้องขอแค่ชนะ 2-1 นะครับ
2: เกมนี่เหลือไม่ถึง5นาทีแล้ว
1: ชาวเนเวสไหลไปทางขวาอาราโคโอ้ลูกนี้จะให้ทางด้านเซเมโนวิ่งไหลบอลยาวไปหน่อยครับเนี่ยพอกดดันก็พลาดกันเองนะครับ
2: เกมนี้เดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บครึ่งหลังกี่นาทีครับของโคทุ่มขึ้นหน้ามาบอลไปเข้าทางเวก้าครับย้อนกลับไปที่คอสตา
1: ก็โปรตุเกสก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่สุดในกลุ่มนี้ทีมวางนะครับถ้าเดียของโกดถ้าคงสกอร์ตรงนี้ไว้นี่กับเกมที่เหลืออยู่กับอุซเบย์แล้วก็โคลอมเบียก็มีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบได้เหมือนกันนะครับแต่เวลายังเหลือครับจะมีแต้มไหมเดี๋ยวรอดูครับบรูโน่เปิดมาจะให้เลอพักอกได้พลิกมาทางซ้ายลามอสขยับเข้าไปข้างในแล้วนะครับเลอแล้วยึกจักอยู่จัดกระชากโอ้โหกระชากไปเข้าเหลี่ยมเขาเสียบอลให้กับเดียร์คองโก
2: ้จะกระชากไม่ผ่านเอ็มเปมบ้าครับโปรตุเกสยังได้บอลครับเวก้าออกมาทางขวาบ้างครับ
1: วันนี้นี่ผู้เล่นของปาริสแซงต์แชร์แมงนี่ฟอร์มดรอปทุกตัวเลยนะครับ
2: ต้องดูลามอสที่เพิ่งงงมาว่าจะทำประตูได้นะครับช่วงอีกไม่ถึง3นาทีครับเกมนี
1: ้กันเซโลครับให้เลอเจอกับทางด้านพิกเกลไหลมากันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้ยกึ่งยิงกึ่งผ่านครับว่าไปเข้ามือเอ็มบาซี่ก่อนครับ

0: ที่เสาสองนี่มีโรนโดรออยู่ด้วยแต่เอ็มบาซี่คว้าไว้ได้ก่อนครับ
1: อ้าวสวนกลับครับบิซ่าลุยขึ้นมาเองแล้วได้ฟาผู้สินเหลืองต้องมาแล้วครับลูกนี้เราโค้งหรือครับตัดเกมเลยครับลูกนี้ผู้เป็นเซเมโดครับ
0: เนลสันเซเมโดสำรองที่เพิ่งลงมาโดนเหลืองครับจังหวะไปดึงใส่ยอนบิซ่าถ้าปล่อยบิซ่าหลุดไปนี่พื้นที่มีแล้วด้านหน้ากรอบเขตโทษของโปรตุเกสครับช้าจังหวะคาเชโร่ยิงกึ่งยิงกึ่งเปิดมาเมื่อกี้เนี่ยเอปาซี่คว้าได
1: ้โดนเหลืองเลยนะครับเนลสันเซเมโดคาเยมเบ้ย้อนมาคาลูลูนี่เดี๋ยวดูว่าจะมันยิงเป็นแบ็กเลยหรือเปล่านะที่ลงมาแทนมาบิซาก้าบิซาครับออกมาขวานี่นะครับคาลูลูพิคเกิลทำชิงอยู่ลูกนี้โดนชนเอาไม่ฟาวครับโปรตุเกสเก็บได้เนเวสวางยามาคอนเซเซาสปีดแล้วแต่ว่าประตูออกมาเล่นครับโอ้โหต้องชมเลยครับเอมบาซี่บอลไม่ออกขอวัดแล้วแรกเหมือนกันซาดิกี้ลุยมาทางซ้ายทำชิงอยู่โยฮันวิซ่าหน้าขอเปรียบโทษเลือกใครไหลมาพิเกลเอาย้อนหลังนิดนึงแต่ยังทันอยู่ครับคารูลูมูตุซามิคาลูลูย้อนหลังดีกว่าครับเอ็มเบมบ้า
0: เกมกำลังจะครบ90นาทีครับฟองโกก็เน้นคลองบอลครับช่วงท้ายเกมเปิดยาวมาปาซี่หน่อยก็เลยไปถึงคอสตาคร
1: ับนัดต่อไปของโปรตุเกสเจอกับอุซเบย์นะครับส่วนเดียฮองโกจะเจอกับโคลอมเบีย
0: บอลขึ้นมาทางขวาโปรตุเกสคอนเซซา
1: เนี่ยเพราะเนี่ยเดี๋ยวดูว่าคอนเซซาพอเจอตัวต่อตัวจะขยับได้ไหมลากตัดเข้าในบรูโน่ไหลมาคอนเซซาเข้าเหลี่ยมซ้ายคอนเซซาโอ้ยง้างจะยิงยังได้อยู่เนเวสให้บรูโน่ดีดใสมาไม่ถึงโรนัลโดครับโดนโคกทิ้งยังเก็บได้อยู่อาราโคซ้ายสัดลูกเดียวโอ้ยเฉียวเสานิดเดียวครับ
0: เอาเราเข้ายิงด้วยซ้ายอย่างนอกกรอบบอลหลุดเสาไปนิดเดียวครับโปรตุเกสยังไม่ได้ประตูชดเจ็บครึ่งหลัง5นาทีครับโอ้ยังไม่ได้ครับโปรตุเกสจังหวะเมื่อกี้นี่เป็น
1: บรูโน่ครับซ้ายมันโค้งไม่พอนะครับ
0: โอ
1: ้โค้งแบบว่าหักข้อเยอะไปหน่อยครับบรูโน่อ่ะคอสตารับบอลได้โดนบีบเหมือนกันนะครับคอสตาเปิดยามาให้เลย์เอาครับโดนโมงย้อนบิซซ่าโดนดักได้กันเซโลบูโน่ครับแตะเร็วไปเลยเนลสันเซเมโดยังสดอยู่ลุยขึ้นมาเองขวาคอนไซเซาคอนไซเซาลากจี้ไหลมาเนลสันเซเมโดไม่ถึงครับแนวรับกวาดทิ้งไปก่อนคาเยมเบ้ครับสกัดทิ้งพูดแต่บอลเดียของพวกมันทรงเดียวกันหมดเลย
0: นี่คล้ายๆกันหมดเลย
1: เปิดมาอีกทีโรนัลโดลูกนี้จังหวะโมงโดนขวางอยู่เรอัลเจ้ากันเซโลจังหวะเปิดฉลับออกข้างอ้าวไม่ได้ทุ่มด้วยครับผู้สิน
0: เอ้าทีมข้างสนามจะมีปัญหากันครับ
1: พิกเกิลตัวสำรองลงมา
0: พิกเกิลจะไปหยิบบอลเร็วซุมมานั่งสำรองโปรตุเกสนี้เตะบอลทิ้งครับ
1: ข่าวยูฮันวิซ่าแตะหลบลูกนี้อุ้ยเหลืองไปแล้วด้วยหรือเปล่าคนนั้นน่ะเดี๋ยวดูว่าใครโดนครับอาราโคหรือใครครับยูฮันวิซ่าลูกนี
0: ้เป็นอาราโคครับไป
1: อาราโคเหลืองไปแล้วนะครับโอ้หรือเดี๋ยวนะแนวรับอะใครเหลืองมาหรือยังมองว่าเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วแขนเนี่ยเป็นหลังคอด้วยครับ
0: คือจังหวะที่วิซ่าเนี่ยแตะยาวเลยจะกระชากโดนเราโค้ชใช้แขนดึงไว้เลยครับ
1: ลูกนี้ให้แดงก็ไม่น่าเกลียดนะครับเนี่ยก่อนอันนี้เป็นเนลสันเซเมโดนะครับที่โดนใบเหลืองมีเช็คไหมครับเราโค้ชโดนแค่เหลืองถือว่าโชคดีมากนะครับเนี่ย
0: หมดทดเจ็บไม่เหลือประมาณ2นาทีครับ
1: โ โอ้ถ้าเมื่อ

0: กีนี่มองเป็นตัวสุดท้ายก็ได้นะครับเหนี่ยวคอเลยครับอาราโคอ่ะฟรีคิกเล่นเร็วอันนี้ไฮไลท์หรือภาพจริงเนี่ย
1: ภาพจริง
0: กับภาพตัดมา
1: ครับคองโกได้บอเอ้าจ่ายด้วยอันนี้แรงไปถึงไฮเชโร่ครับไฮเชโร่เตะติดผู้เล่นคองโกออกหลังแล้วจะได้เล่นเตะขึ้นมาครับคอต้าบอลต้องเร่งแล้วโปรตุเกสเล็ก2นาทีครับเชมิโดขึ้นมาทางขวาม
0: ีถามพี่โดยังอยู่นะครับ
1: ยังอยู่
0: อาราโคครับเนเวสข้างหน้าขยับแล้วแต่ว่าขอคืนมาครับบรูโน่ออกไปขวาโอ้ยดื่นแน่นมากครับแนวรับของเดียคองโก้คอนไทเซาเนลสันเซมิโดจะขอลุยเองแต่โดนขวางโดน3แหวกมา1ได้เลาะมาสุดเส้นหลังต้องวัดต่อผิดเหลี่ยมแล้วได้ไหมได้เตะมุม
1: ครับได้เตะมุมของโปรตุเกสจังหวะคาเนเบ้สกัดออกหลังไปครับโนโนนี่ชี้นิ้วขอเลยครับ
0: เดี๋ยวดูฮะอาจจะเป็นพระเอกของงานก็ได้นะครับนาทีสุดท้ายแล้ว
1: เป็นบรูโน่แฟนเดสจะเปิดครับ
0: จะเปิดแม่นไหมบรูโน่เปิดมาตรงกลางโอ้รับสบายออกเร็วไหมไม่ครับขอนอนดีกว่า
1: เอปาซี่รับได้แล้วแกนอนก่อนเลยครับ
0: แต่สุดท้ายก็เปิดยาวทิ้งมาอยู่ดีนะครับเก็บบอลได้บอมยาวๆเหมือนกันครับโปรตุเกสขวาบรูโน่บอลแรกสวยบรูโน่ไหลมาลูกนี้ไหลให้ใครครับไหลให้ยูฮันวิซ่าจะได้สวนกับเดียคองโกจะสวนกับลูกนี้หลุดมาได้หนึ่งขึ้นไปทางด้านซ้ายมีคอนเซซาวมีเซเมโดลูกนี้ไม่ผ่านครับนะแล้วคอนเซซาวไปทำบอลหลุดเองครับ
1: บอลหลุดออกข้างอีกครับแล้วทดเจ็บนี่เหลืออีก20วิครับคอนเซซาวยูฮันวิซ่าจะมีปัญหากันครับ
0: ใจเย็นใจเย็นคอนเซซาวต้องหนีครับเพราะว่าสถานการณ์ตัวเองต้องการที่จะเล่นต่อแล้วจบเกมเลยไหมผู้สินไม่ต้องทุ่มแล้วครับโอ้โหจบเกมครับโปรตุเกสกับเดียคองโกเสมอกัน 1-1 ครับ
1: โอ้โหโปรตุเกสนี่ได้ประตูออกนำก่อนตั้งแต่ทีที่6ครับจากเจ้าเนเวสครับก่อนที่คองโกจะได้ประตูตีเสมอช่วงท้ายครึ่งแรกจากโยอันวิซ่าสุดท้ายเกมจบ90นาทีเสมอกัน 1-1 ครับโอ้โรนโดก็อยู่จนจบเกมครับวันนี้แต่ทำประตูไม่ได้ครับ
0: มีถามฉายาเดียคองโกมาไอไลน์อัพอังกฤษก็จะดูให้เดี๋ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคุณเอกฮิมสกุลกับคุณจุ่นเพ็ญกวินเนี่ยจะมารับช่วงต่อในเรื่องของไลน์อัพเดี๋ยวผมฝากไว้ในช่วงหน้านะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะครบนะน้องเจมส์นะ
1: ครับ
0: ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันยาวๆนะครับเกมอังกฤษกับโครเอเชียครับมีคุณเอกฮิมสกุลและคุณจุ่นเพ็ญกวินมารับช่วงตอนนี้น้องเจมส์ใหญ่กับผมเอกนพดลต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
12: สถิติ
4: ติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
8: ้ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
12: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
14: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
17: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
18: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
19: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
18: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
20: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
21: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คล ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
20: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆ สไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
1: สนุกเกอร์
0: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดา รัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
17: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลกอัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30
20: น48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
19: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
18: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
22: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
18: บอลโลกสตอรี
23: ่ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
24: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
25: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่
1: 99 Active Radio FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพและท่องเที่ยว
2: ครับ
1: ครับเป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างพระท่านเพ็ญกวินถ้วยกนกวิจิต
2: แก้วครับ
1: แก้วในเวลาหล่นแล้วมันจะแตกคุณต้องเป็นถ้วยพลาสติกที่อยู่ที่ไหนก็ได้ครับคุณอย่าแข็งเกินไปคุณต้องโอนอ่อนต้องยืดหยุ่นไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะอยู่ไม่รอดในสถานการณ์ที่มันแบบ
2: ผมยอมงอแต่ไม่ยอมหัก
1: ตกตกเขามีแต่ยอมหักไม่ยอมงอ
2: ต้นที
1: กราบสวัสดีผู้ฟังทาง FM 99อย่างเป็นทางการนะครับ
2: ครับ
1: ช่วงเวลานี้เนี่ยตีเที่ยงคืนถึงตีห้าเราต้องทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลยเพราะว่าลิงก์สัญญาณทั่วประเทศ
2: 41สถานี
1: 41สถานี
2: ครับผม
1: ท่านใดที่รับฟังอยู่จังหวัดไกลๆนะครับก็อยากให้ทักทายกันเข้ามาหน่อย
2: ครับผม
1: ใครอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนอยู่เป็นเพื่อนเรานะบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับ FM 99เพราะว่าเดิมเนี่ยอาจจะเป็น95ที่ลิงก์สัญญาณทั่วประเทศนะ
2: ครับผม
1: นะแต่ถ้าบางท่านที่เปิดมางงๆอยู
2: ่
1: นะบางท่านกำลังเฮ้ยปกติผมกรีดยางอยู่เวลานี้นี่มี
2: เฮ้ยคนใต้เหรอ
1: คนใต้
2: คนใต้นี
1: ้ปกติกรีดยางเวลานี้เนี่ยมีเพลงลูกทุ่งฟังทำไมอยู่ดีๆมีเป็นภาคบอลเฉยเลยว่าดีเลย
2: และถ้าเป็นคนระยองที่เขากำลังตกปลาอยู่ล่ะ
1: โอ้ตะไบฟังบอลสบาย
2: นี่ตกลงเป็นคนใต้หรือคนระยองเพราะมีฮิแต่ก็สำเนียงไปทางทองแดงเป็นคนภาคไหนก็ได้แล้วเนี่ย
1: เป็นคนทุกภาคเลย
2: เออครับผมแล้วถ้าสมมุติกำลังขายของอยู่ที่ตลาดที่สุพรรณล่ะ
1: อุ้ยสบายเลยพี่จุ้น
2: ผ
1: มเนี่ยจะบอกเลยว่าอยู่ตลาดสามชุกมาเป็นร้อยปีแล้วอะ
2: อุ้ยนี่ไอ้พันมาเนี่ย
1: ไม่เคยฟังบอลเลยได้ฟังบอลวันนี้ก็ดีใจแล้วเกินยิ่งจะได้ดูฟังอังกฤษเตะกับโครเอเชีย
2: และถ้าเกิดสมมติว่ากำล
1: ัง พอแล้วโยนอะไรมาเยอะแยะ
2: พี่ได้พี่น้องก็สบายใจ
1: เนี่ย
2: วันก่อนวิชิตพลโยนให้ผมไม่เลยไม่ได้ตักสำเนียงภาษาเลย
1: ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนที่ฝืดในสถานีเรา
2: ทำไมฮะ
1: อย่างรายการอะไรนะที
2: ่ดีๆนะคุณดีๆนะ
1: ไม่รายการอะไรนะ
2: เดี๋ยวคุณไม่มีคิวแล้ว
1: ที่ต้องสนุกอะรายการอะไรนะ
2: เดี๋ยวก่อนอะไรวะผมก็ไม่รู้รายการไหนเนี่ยว่าพี่หมายถึงรายการไหนเดี๋ยวไปผิดรายการแล้วเขาไลน์มาด่าผมมาแย่เลย
1: รายการที่ไม่ที่วางโพสิชันว่าต้องตลกอะแต่ว่าคนจัดรายการไม่ค่อยตลกอะรายการอะไรวะ
2: เราในงานไม่หายกันหาตะตุยโอ้แล้ววางสักกว้างเชีย
1: เปิดมาเราก็ปั่นไว้ก่อน
2: อ
1: ะนะครับเพราะว่าผอ.เบ่งเนี่ย
2: เป็นยังไง
1: วางยาเลยอีกแล้ว
2: ครับผมกลัวเราเรียกว่าใช้คำว่าไงไม่ทันตักบาตร
1: กลัวว่าเราจะทำงานน้อยไปเอาเขาจิตนาเขาดีก็ให้เวลาเราเยอะ
2: ๆครับผม
1: ไหนๆเราจะเดินทางมาแล้วก็ให้เรา3ชั่วโมง
2: ครับผม
1: ตี2ถึงตี3ตี3ถึงตี4ตี4ถึงตี5
2: แล้วก็พี่เองก็ไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ต่อที่อสมทรอง งานประจำทันที
1: ดูสภาพผมตอนนี้
2: ครับผม
1: เอ๊ะช่วงนี้มีไลฟ์ทาง Facebook ยังครับน้องฟ้างมีแล้วใช่ไหมโอ้โหฝากทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebookนะครับทาง YouTube นะครับ Facebook ก็FM 99 Active Radio นะครับแล้วส่วนทาง YouTube ก็เป็นช่องทางเดิมเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ช่อง YouTube เนี่ยไม่ใช่แค่ YouTube กับ Facebook เนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะ
2: ทั่วโลก
1: ทั่วโลกเลย
2: เพราะเราผมเห็นมีแฟนจากที่นิวยอร์กก็มีถูกไหมมีแฟนที่เกาหลีเขียนส่งๆมาพูดคุยกันนะครับก็ติดตามกันได้ยาว
1: มีที่ช่องแคบฮอมุดมีใครฟังไหม
2: ลองส่งกันเข้ามาบอกหน่อย
1: ตอนนี้มีใครฟังอยู่ที่ช่องแคบฮอมุดก็ส่งเข้ามา อธิบายหน่อยว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเปิดอ่าวแล้วเปิดจริงไหม
2: สรุปคือ
1: เปิด
2: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมหรือว่าแค่มีเดทว่ามีวันแค่ว่า ชัวร์แล้วว่าจะเปิดวันไหนอะไรยังไง
1: อ่ะใครฟังอยู่ที่ช่องแคปพอมูสก็ส่งมาบอกเ
2: ราครับผม
1: ไปไกลนะ
2: ก็
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมดูแถบโอ้แถบสติปบาร์ของรายการเรานายที่นายไลฟ์บอลโลกเนี่ยพบกันทุกวันตั้งแต่4ทุ่มถึงบ่ายโมงจน
2: โอ้เพราะว่าบางโปรแกรมมันเตะ11โมงไง
1: เตะ11โมงจบบ่ายโมงแล้วถ้าต่อไปเตะ11โมงรอบลึกๆเตะ11โมงใช่ไหมต่อเวลายิงจุดโทษอีก
2: โอ้
1: โหไปจบเกือบบ่าย2
2: แต่เช้านี้ไม่ถึงนี่ใช่ไหมเช้านี้คู่เช้าสุดจะเป็น9โมงเช้าคู่อุซเบกิสถานกับโคลัมเบียก็โอ้โหใครดูครบทุกคู่นี่ผมกราบเลยว่าคุณนี่คือแข็งแกร่งจริงคือถ้าคุณเป็นคนทำงานนะ
1: ไม่ไหวว่ะ
2: ถ้าคุณยังโอ้โหต่อให้เป็นนักเรียนผมว่าก็ยากอยู่ดีนะถูกไหมพี่จะอดหลับอดแล้วคุณก็ทับเวลาเรียนอยู่ดีถ้ายิ่งคู่11โมงอ่ะหรือลา
1: ไม่ไหวว่ะเพราะว่ามันแก๊ปมันห่างมากไงคุณจูน
2: คือ104นัดคุณดูสัก100นัดนี่ผมก็ว่าคุณเทพสุดๆแล้วนะถูกป่ะอย่าว่าแต่ว่า104นัดเลยเอาว่า100นึงคุณก็โคตรเทพละ
1: คือจากเดิมเนี่ยฟุตบอลโลกในระบบเอาย้อนไปก่อนนะระบบ24ทีมสุดท้ายเน
2: ี่
1: ยค
2: ุ
1: ณฟังฮะจะเป็น52นัดจำถ้าจำไม่ผิดนะ
2: ครับ
1: ถ้าเป็นฟุตบอลโลกแบบ24ทีมสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายที่เป็นระบบ24ทีมสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นปี94จุด
2: ที่สหรัฐอเมริกานี่แหละ
1: แต่ว่าพอฟ้อง98ปุ๊บเป็น32ที
2: ม
1: 32ทีมเนี่ยก็เป็น64นัด
2: ครับ
1: แต่พอมาเป็น48ทีมปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเป็น104นัดแล้วเป็น104นัดในแบบที่โปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไม่มีการเตะพร้อมกันด้วยคนละกลุ่มก็ไม่เตะพร้อมกันเตะต่อเนื่องกันไปให้แฟนบอลได้ดูกันยาว
2: ๆครับ
1: นะครับแล้วอย่างที่คุณจุ่นบอกใครดูได้ครบเนี่ยคือแก๊ปมันห่างมากคือเริ่มเที่ยงคืนไปยนจบบ่ายโมง
2: อ
1: ีกวันนึงเนี่ยเท่ากับ13ชั่วโมงนะ
2: คือมันจะมีไอ้โปรแกรมนัดสุดท้ายของแบ่งกลุ่มนี่แหละที่มันจะเตะพร้อมกัน
1: คือเขาเจ้าภาพเนี่ยเขาโดยปกติอ่ะที่โอเคไอ้นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเน
2: ี่
1: ยเขาเตะพร้อมกันเพราะมันมีผลเรื่องการแข่งขัน
2: เป็นปกติอยู่แล้ว
1: แต่ครั้งนี้104นัดแม้ว่าม
2: ัน
1: คนละประเทศคนละเวลาเนี่ย
2: สามโซนเวลา
1: เขาก็ไม่จับให้มันชนกันคือจะไม่ให้แย่งคนดูกันเลย
2: ต่อให้แบ่งประเทศกันไปสามประเทศนะ
1: ด
2: ัง
1: น
2: ั้
1: นเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยมากนะใครที่อยากจะรับชมแบบทุกคู
2: ่
1: ไม่ไหวไม่ไหวหรอกผมเชื่อว่าคนที่ทำสตูทำสตูนะ
2: ทีมงานอ
1: ่
2: ะเอาว่าเป็นทีมงานของโมโนเองผมว่าก็ต้องแบ่งเวนอ่ะ
1: มันต้องแบ่งเวน
2: ไม่ไหว
1: ไม่ไหวจริง
2: ๆ
1: เอาขนาดแต่มีท่านหนึ่งนะคุณจุน
2: ใครครับผม
1: ที่สามารถคือผมมาตอนยูโรคุณจุน
2: ครับ
1: ตอนยูโรอ่ะจำได้ไหมที่พีพี
2: ที
1: ่พีทีวีเนี่ยมันมีหลายคู่มีทุกคู่แล้วอย่างกรณีพี่บิ๊กจ๊ะเงี้ย
2: ครับ
1: แกไม่นอนเลยน้อยคุณจุน
2: จริงป่ะ
1: จริงไม่มีงีบกันดูตลอดดูทุกคู
2: ่แกแข็งแรงมาก
1: แกแข็งแรงมาก
2: ไม่แล้วคือเอาจริงด้วยภาพลักษณ์แกก็ดูเป็นคนมีอายุที่สดใส
1: แข็ง
2: เอาเนี่ยเทียบกับพี่เอกเนี่ยโอ้ผมว่ายังดูหนุ่มจากพี่จ๊ะ
1: พี่บิ๊กจ๊ะ
2: ผิวดีโอบสว่างสวยมาเลย
1: ผมว่าแกน่าจะ
2: ถึง7ป่ะ
1: เกือบ70แล้วอ่ะ
2: เออ
1: แต่
2: ผมว่าแกก็น่าจะใกล้ๆกับพี่หมูอ่ะ
1: แกสมาร์ทแล้วก็ดู
2: รอสุขภาพดีผิวดี
1: ดูสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีการวางแกไม่มีนะที่แบบพอพักเสร็จปุ๊บ
2: งีบ
1: แล้วแกจะมานอนแผ่นอนหลับ
2: เออ
1: ไม่มี
2: ตาแกไม่แดงเหมือนน้องชายพี่ด้วยน้องชายพี
1: ่อ๋อว้าว
2: ตาแดงก
1: ับไอ้ว้าวมันตอนกลางวันก็แดงแหละแล้วแกไม่มีนะที่จะมาจัดรายการที่สตูจะมาใส่เสื้อผ้าแบบลำลองสบาย
2: ก
1: ายแ
2: ก
1: เนี้ยบแกเนี้ยบทุกอย่าง
2: มืออาชีพอ่ะโปรเฟชชั่นอลเลย
1: โปรเฟชชั่นอล
2: ครับผม
1: นะครับซึ่งขนาดแกเป็นโปรเฟชชั่นอลขนาดนี้คุณจุ่นยังคิดจะล้มแกอีกอ่ะ
2: โอ้โหโยงมันเรื่องเฉย
5: โอ้คุณยังคิด
2: โอ้แล้วเผื่อ
5: การลงอีกอ่ะ
2: เผื่อแอร์เผื่ออาร์แกเปิดเผื่อมาเจอเดี๋ยวโอโดดเดี๋ยวคุณอาร์เลงเอาไว้เออไม่มีสิ
5: เจอหน้าแกแกบอกว่าวันนี้ขอสลัดมาสักนิดนึงขอตบจุนหน่อย
2: ผมเคารพเสมอเด็กๆที่ผมยังโทรไปรายการของคุณอาร์อยู่เลย
5: จริงๆผมแกแต่ผมอ่ะคุณจุนผมยอมรับเลยนะ
2: ว่า
5: ขนาดผมอ่ะอายุยังน้อยกว่าแกผมยังมีบางวันบางคู่ที่ผมก็ต้องแอบไปงีบสัก15นาทีเกมเริ่ม15นาทีดูใช่ไห
2: ม
5: ดูแล้วเวลาเราเข้าเราต้องเข้าก่อนเกมกลางเกมพักครึ่งแล้วก็ท้ายเกม
2: ยังมีแอบไปหลับ
5: มีบ้างส
2: ิ
5: ต้องไปพักสายตา10นาที15นาทีไปแอบพิงหลังบ้าง
2: แต่คุณอาบิ๊กจ้าแกแข็งแกร่ง
5: ไม่หลับครับดูตลอด
2: ครับผมสุดจริง
5: ดูตลอดสุดจริง
2: คนที่สุดจริง
5: เอาแต่ก็แต่แกอาจจะกลางวันแกได้นอนไง
2: เออก็อาจจะเป็นไปได้
5: แต่ผมเนี่ยกลางวันผมก็ไม่ได้นอนผ
2: มก็ต้องมาทำก็เรางานเยอะก็เราเป็นบิ๊กเอกอ่ะ
5: คนมันเก่งอ่ะ
2: เออใช่
5: สุดยอดอ่ะ
2: ถูกต้องบอสเอกบิ๊กเอกไม่รู้ผมจะเรียกคำไหนดีเลยอ่ะ
5: ครับผมใหญ่กว่าคำว่าบิ๊ก
2: โอ้ครับผมอะไรครับ
5: ซุปเปอร์บิ๊ก
2: เก่า
5: วันนี้นอนมาเยอะคึกเชียวเราทักทายแฟนๆรายการทาง SMS ก่อนนะครับ
2: ครับ
5: บอกขอผลตอร์ปิโดลีกจอร์เจีย
2: โอเคได้
5: แล้วก็ลีกเอสโตเนียลีกสวีเดนดิวิชั่น2สวีเดนคุณจุนนะอันนี้ผมมอบให้คุณจุนเลยพี่ที่ลงท้ายได้6788ส่งมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณจุนต้องตามผลการแข่งขันให้แกหน่อยผมจำเบอร์ลงท้ายแกได้แกชอบหลีกเล็ก
2: ๆสวีเดนที่ผมเห็นนะดิวิชั่น1โซดาอุกซิกเทนแพ้เอฟวินเดเบิร์ก03
5: ครับ
2: นะครับแล้วก็ดิวิชั่น2ที่แบ่งโอ้โหหลายน่าจะหลายโซนนะก็มีทางฟอร์เวิร์ดเสมอกับทางคาสลุนไป 2-2 นะครับแลนเวตเตอร์ชนะทางยอนเซอร์เรด 1-0 คองกาฮาล่าแพ้ทางเอสตาฟอร์ 0-3 เทเลบอกชนะเบอร์กา 2-1 โนซาบี้เสมอกับลีลาท็อป 3-3
5: ครับ
2: ออสการ์ชามชนะทางแว็กซ์โย20
5: คุณไม่คุณไม่คล่องเลยอ่ะ
2: โอ้โหเจอเลยชื่อพวกเนี้ย
5: ทำไมคุณเจอทีมพวกนี้แล้วคุณหันดูตะกุกตะกัก
2: โอ้โหแล้วเป็นสวีเดนซะด้วยอ
5: ่
2: ะ
5: อะ
2: ไรทอนแพ้ทางออสเตรเลียน2-3แล้วก็ทางเอ็นสเคอร์เดอร์90นาทียังไม่จบนะครับนำโบสตานา3-1แล้วมีอะไรนะพี่นอกจากสวีเดน
5: จอร์เจียเอสโตเนียจอร์เจีย
2: จอร์เจียจอร์เจียเป็นลีกไหนอ่ะเขาบอกไหมพี
5: ่มันมี
2: 2อันอ่ะเอาอันนี้แล้วกันนะอิเบเรียแพ้ลูสตาวี1-2แล้วก็ตอร์ปิโดอ่ะโอเคแพ้ทางด้านของดินาโมบาตูมี่2-3
5: ครับ
2: แล้วก็อะไรอีกอันนะเอสโตเนียหรอหรืออะไร
5: เอสโตเนียคุณบอกไปแล้วไม่ใช่หรอไฟเดย์เขาบอกไฟเดย์ไฟเดย์มีไหมทีมอะไรชื่อไฟเดย
2: ์มีไฟเดย์ชนะทางฮาจู1-0
5: อ่ะโอเคแค่นี้แหละ
2: ครับ
5: บอกมาแล้วจุนโมโนจุนบีจี
2: เดี๋ยวก่อนผิดค่ายผิดค่ายใจเย็น
5: สมุทรสาครชัดแจ๋วเลยครับเดี๋ยววันไหนว่างว่าจะเอาผัดฉ่าหอยหลอดไปฝากโอ้โห
2: สุดยอดผมเป็นคนชอบกินหอยผัดฉ่ามากเลยนะถ้า
5: ผัดฉ่านะหอยผัดฉ่า
2: ใช่
5: อย่าผัดฉี่ไม่ดี
2: โอ้กินไปนี่เห็นเหม็นหึงเลย
5: ไม่ได้เลย
2: เออผมนี่เวลาไปเพชรบุรีนี่ต้องไปทานหอยผัดฉ่า
5: สุดยอดเลยคุณ
2: นี่ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อเลย
5: ถ้าเป็นหอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดผัดฉ่าร้านที่อร่อยที่ผมเคยทานเนี่ย
2: ที่เพชรไหม
5: ไม
2: ่ที่ไหน
5: ที่ขอบฟ้าลาตะวันสมุทรปราการงงเลยจุนงงเนี่ยไม่รู้จักขอบฟ้าลาตะวัน
2: อยู่ตรงไหนแถวบางปูสองเหร
5: อก่อนถึงสะพานที่เป็นคลองส่งน้ำที่เป็นสะพานที่เป็นคลองส่งน้ำข้ามลงไปที่ทะเลอะ
2: นึกไม่ออกเลยอ่ะ
5: อ่ะไปหาดูแล้วคุยว่าเป็นนักชิมอาหารสมุทรอยู่ทางนั้นมันไม่รู้
2: ไม่ใช่แต่ว่าผมแม่ไม่ค่อยได้กินอาหารทะเลถ้าในสมุทรปราการผมจะไปกินนี่พวกไอ้นี่มากกว่าไปกินที่ริมเขื่อนพวกแถวริมเขื่อนแต่ถ้าที่อื่นเนี่ยผมก็จะแบ่งแยกกันไปไปกินสมุทรสาครไปกินเพชรบุรี
5: ไปขอบฟ้าลาตะวันม
2: ี
5: สะพานลงไปที่ทะเล
2: อ๋อเหรอ
5: และถ้าจะเป็นช่วงที่มีนกกลางนวล นะ
2: ครับ
5: โหอารมณ์เหมือนที่ตากอากาศบางปูอ่ะนกเยอะขนาดนั้น
2: อ๋ออ่าๆฟีลคล้ายกันเลยเหรอคือเป็นสะพานยาวไปเหมือนสถานการณ์บางปูงี้เลยเหรอ
5: สะพานเล็กยาวคุณลองเสิร์ชดูอ่ะมาดูนี่ดีกว่าก่อนที่จะไปตากอากาศบางปูเราไปที่ดัลลัสสเตเดียมดีกว่าตอนน
2: ี
5: ้ไลน์อัพรายชื่อผู้เล่นของอังกฤษกับโครเอเชียออกมาเรียบร้อยนะครับ
2: อ
5: ังกฤษ 4-2-3-1 นะครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ด
2: ครับ
5: นะครับแนวรับมีเอชลีย์คอนซ่านะครับจอห์นสโตนริสเจมนิโกโอไรลี่เป็น4กองหลังนะครับถ้าไล่จากขวาไปซ้ายก็เป็นริสเจมจอห์นสโตนเอชลีย์คอนซ่าแล้วก็นิโกโอไรลี่ส่วนตรงกลางครับ3คนมีเดแคนไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮ
2: ม
5: นะครับส่วนหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะตัวรุกอีก2คนเป็นแอนโทนีกอร์ดอนกับโนนี่มาดูเอเก้ไม่มีชื่อของบูโยซาก้าฟิตทันหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือฟิตทันแต่ว่า
2: น่าจะฟิตไม่ถึง 100% นะเพราะตอนแรกข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็คือต้องเช็คสภาพความฟิตของทางบูโยซาก้าส
5: ุ
2: ดท้ายมีชื่อแค่สำรองก็เลยทำให้โนนี่มาดูเอเก้ออกสตาร์ทแทนทางด้านขวาก็น่าจะมาในระบบ 4-2-3-1 นะทางโทมัสทูเคิลในเกมวันนี้
5: ครับ
2: อืม
5: โครเอเชียเป็นไง
2: โครเอเชียนะครับประตูเป็นโดมินิกลิวาโควิชนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ย3เซนเตอร์นะครับมีทางโยซิปซูตาโลลูก้าวูสโควิชแล้วก็ยอสโกกวาดิโอนะครับวิงแบ็กด้านขวาโยซิฟสตานิซิชนะครับซ้ายก็จะเป็นอีวานเปริซิชจอมเก่านะครับตรงกลางมีลูก้าโมดิชในวัย40ปีครับจับคู่กับเปตาซูชิตจากทางอินเตอร์มิลานเกมลุกด้านบนมีมาริโอปาซาลิชกับทางมาตินบาตูลิน่านะครับหน้าเป้าวันนี้เลือกใช้ทางเปตามูซ่าก่อนทางจอมเก่าอย่างทางบูเต้อันดิเมียนะ
5: ครับผม
2: อืมก็ตอนแรกคาดการณ์ว่าอันเต้บูดิเมียจะออกสตาร์ทก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ใช้ทางด้านของเปตามูซ่าออกสตาร์ทเปตามูซ่านี่ปัจจุบันเขาเองนี่เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเล่นอยู่กับ FC Dallas ในสหรัฐอเมริกานะเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับวันนี้ได้ออกสตาร์ทแทนก่อนจริงๆนี่โอ้โหโครเอเชียก็ตอนแรกที่คาดการณ์กันว่าจะลงสนามพี่เอก
5: ครับ
2: 30กว่านี่เต็มทีไม่หมดนะครับในตอนแรกที่คาดการณ์กันลงมาไม่ว่าจะเป็นอเดคามาริชอดีตเด็กเลสเตอร์ซิตี้อย่างเงี้ยนะครับอันเต้บูดีเมียอย่างเงี้ยมาติโอโควาชิตอย่างงี
5: ้
2: แต่สรุปสุดท้ายแล้วนี่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะแต่ก็ยังมีทางเอวานเปริชอีวานเปริชิชนะครับมีอย่างทางลูก้าโมดิชอะไรพวกนี้ออกสตาร์ทอยู่นะครับสำหรับทางโครเอเชียของสลัตโกดาลิช
5: ครับ
2: ก็เป็นเกมนัดแรกนะครับของทั้งอังกฤษแล้วก็โครเอเชียนะครับก็ทางกลุ่ม L นี่คือเกมนัดแรกนะพี่เอกนะ
5: ครับ
2: เล่นกันที่ AT&T Stadium ที่ดัลลัสนะครับมาสนามของดัลลัสคาวบอยนะโครเอเชียนี่2ครั้งหลังสุดนี่ไปถึงรอบรองชนะเลิศ นะพี่เอกนะก็ต้องดูว่าคราวนี้นี่โครเอเชียจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับวันนี้ผู้สินหลักเป็นทางเกมองตูแปงจากฝรั่งเศสนะครับ
5: ครับ
2: VR นี่เป็นทางชิลมบิซาจากฝรั่งเศสเช่นกัน
5: ครับ
2: อ่ะพี่เอกมองว่าไงเกมคู่นี
5: ้คู่นี้เนี่ยคือผมยังมองว่าคู่ขี้สูสีนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยต้องการที่จะแก้แค้นโครเอเชียในฟุตบอลโลก
2: 2018
5: 2018เขาแพ้โครเอเชียในรอบรอง
2: ครับ
5: นะครับชวดการเข้าชิงนะดังนั้นเนี่ยโครเอเชียเข้าชิงกับฝรั่งเศสแล้วก็แพ้ฝรั่งเศสไปส่วนอังกฤษเนี่ยมาแก้แค้นคืนได้แต่เป็นในยูโรรอบสุดท้ายนะครับซึ่งก็ไม่ได้ ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรน้ำหนักมันไม่เท่ากันคุณจูนดังนั้นวันนี้เจอกันเนี่ยคู่ขี้สูสีแต่ว่าผมมองว่าอังกฤษน่าจะเฉือนชนะโครเอเชียที่ดูแล้วไม่น่าจะอยู่ในช่วงที่ดี

0: ที่สุดของพวกเขาอ่ะ
1: อืมเพราะโมดิชเองในวัย40ก็ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้อย่างที่กาตาร์อะไรพวกเนี้ยตอนนั้นจริงก็ถือว่าอายุเยอะนะ
0: แต่ยังเล่นได้
1: สภาพร่างกายยังได้อยู่เออแต่ณปัจจุบันก็โอเคแหละไปเล่นในอิตาลีกับ

0: ือไปตามสถานการณ
1: ์
0: ตามเรียกว่าทัวร์นาเมนต์อะไรดังๆแหละแกชอบช
1: กจะมีปีอยู่ด้านหลังเนี่ยหรออ
0: ะไรอาจจะเป็น NBA บ้าง
1: อะไรนั่นโอเคครับ
0: และจะมาเป็นท่านแรกตลอดสวัสดีครับคุณปลั๊กคุณนันทพงศ์นะครับบอกสวีดัดพี่เอกแฟนแท้และพี่จุนพริบไหวนะฮะ
1: เอ้ยพริบไหวที่ต้องพี่ฟลุ๊กฮะช่วงหลัง
0: แล้วก็คุณวรีกรนะบอกว่าเมื่อไหร่จะเข้าครับอยากดูปานามากาน่าอ้าวคุณนัทพงศ์ทักทายเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: พีชี888บอกวันนี้พี่เอกใส่เสื้ออินซิเล็กดูคล้ายไอ้ตำรวจสเตฟานคุ้น
1: ครับผม
0: แล้วคุณวรีกรการดีเขาบอกคุณจุ่นนี่ไม่รู้เรื่องเลยตกปลาอะไรตีสามที่กิ๊บผมบอกที่บอกไงตกปลาอยู่ระยองตีสาม
1: ผมก็นึกแล้วผมก็พูดไปเรื่อยเอ้แต่ไดหมึกเขาก็ไดนอนดึกไหมเหรอ
0: ก็คุณก็บอกไดหมึกดีไปบอกตกปลาม
1: ันคิดไม่ทัน
0: เอาเหร
1: อเออ
0: นี่ไง
1: ดาวซูเปอร์มาดูด้วยนะเกมนี
0: ้ส่วนคุณนันทพงศ์บอกว่าระยองติดทองแดงนี่นะครับ
1: อย่างที่ผมบอกเอ๊ะทำไมมันแปลก
0: มาฮะก็มันเปลี่ยนเร็วไปนิดหน
1: ึ่
0: งอากาศมันเย็นนะฮะคุณวริกรนะที่เมื่อกี้เราบอกเออรายการแล้วนี่มันไม่ค่อยสนุกอ่ะส่งเข้ามาแซวว่านินทามั้งครับ
1: อ้าว
0: คุณนันทพงศ์บอกเอาเรื่องจัดพี่เอกนะฮะแล้วก็โอ้โหมีขำมากันเยอะเลยทีเดียวบอกแถวช่องแคบรักษาการหนาแน่นครับช่องแคบของมุนนะ
1: ครับ
0: บอกขอบังเบ่งคู่วาวครับพี่วาวเนี่ยให้เดินเข้าอสมทมาให้ได้ก่อนให้รปภ.ไปกันออกไปก่อนนะฮะ
1: ถ้ามาตอนนี้เป็นไงฮะ
0: ล็อกตัวสิครับเออสภาพเหมือนคนจะมางัดแงะรถเนี่ยตาแดงไปหมด
1: นะเขาเรียกว่ามิจฉาชีพฮะ
0: ครับผมบอกตั้งแต่เปิดตอนนี้ผมยังดูได้ทุกคู่อยู่ครับจากคุณพงศกร
1: โอ้โหสุดยอด
0: สุดยอดสุดยอดนะครับอดใจรอเลยครับอุซเบย์เจอโคลัมเบียแล้วก็บอกว่าดรอปเรียน2เดือนเพื่อดูครับ
1: จริงปะเนี่ยโอ้สุดยอดมาก
0: พีปูปูเนี่ยนะฮะบอกว่าพุกสามประตูแดนผู้ดีคนหนึ่งอยากกินต้มยำสุดท้ายได้แค่ต้มจืดฮะคือจอแดนพริกหมด
1: อ้าว
0: คุณพงศกรบอกพฤหัสหน้าจะไปดูเยอรมันเอกวาดอร์ครับนั่งหลังประตูกับแฟนเยอรมันโอ้โห
1: จริงมากสุดยอด
0: ยอดสุดยอด
1: ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเล่าให้ฟังด้วยนะ
0: เพื่อนผมอะขนาดอยู่ที่อเมริกานะคุณจุ๋นอยู่ที่ LAบอกโอ้โหค่าจ่ายมันสูงมากยังต้องดูผ่านทีวีอ
1: ่
0: ะ
1: อ่าเนี่ยก็แฟนรายการเราที่ชอบบอลผมเห็นเขานี่ไปบินไปแอนฟิลด์ไปดูที่อังกฤษด้วยนะแต่เขาก็บ่นมาว่าโอ้โหตัวเขาเหมือนอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ทั้งค่าเดินทางค่าที่พักอะไรมันแพงมันหมดเลยใช่ค่าบัตรค่าตั๋วอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่
1: บ
0: อกบอลไม่มีรายด่าวาวดีกว่านะครับคุณวรีกรบอก24ทีมก็ดีนะครับถึงมี128ทีมยังไงไทยก็ไม่ได้ไปโอ้ยนะฮะคุณนันทพงศ์บอกคิดถึงพี่เอกมากเลยครับไม่ได้เจอพี่เอกแง้นๆมอเตอร์ไซค์แถวบริษัทแล้ว เอ๊ะแสดงคุณนันทพงศ์เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้ทำงานเดิมเคยทำงานแถวๆนี้ใช่ไหมเห็นผมขับมอเตอร์ไซค์อ๋อ
1: เพราะทุกวันนี้ก็ยังแว้นอยู่นะ
0: ผมก็ยังขับมอเตอร์ไซค์นะฮะเพราะว่าคอนโดอยู่แค่เดินถึงเนี่ยก็ไม่อยากเอารถออกมามันวนไปวนมา
1: อ่ะแล้วคอนโดที่อยู่แถวลาดพร้าวคอนโดใคร
0: คอนโดเมียน้อยครับพอใจไหม
1: โอเคน้องปลายไหม
0: ไม่ใช่น้องอีฟ
1: อ๋อ
0: พอใจไหม
1: อันนี้เร็วชอบนะอันนี้ดี
0: ต้องขอโทษนะอีฟ
1: ครับผม
0: พี่นึกชื่อได้ชื่อแรกเลยอีฟนี่คือภรรยาจุดนะไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่า
1: ผมจะพาไปน้องปลาดูแบบเออพี่ชอบซีฟู้ดหรือเปล่า
0: คนเดี๋ยวนี้น้องผู้หญิงหน้าตาน่ารักเนี่ยสมัยใหม่เด็กเจนใหม่ไม่มีใครเขาชื่อปลาแล้วครับคุณจุน
1: ก็ไม่อ้าวแต่รุ่นอย่างเจน Y อย่างผมมันอาจจะมีไงพี่อย่าลืมสิพี่เจน X ไง ถูกไหมล่ะ
0: คุณหมายถึงผมเนี่ยเวลาจะมีเด็กเนี่ยต้องเจนอะไร
1: ต้องเจน Y
0: เจน Z ไม่ได้เหรอ
1: เจน C ไม่ได้อ่ะเด็กไปเออผมว่าเด็กไป
0: ทำไมคุณ
1: อายุขนาดพี่ก็น่าจะ Y ก็พอแล้ว
0: ทำไมคุณถึงรู้ว่าเด็กไปคุณลองแล้วใช่ไหม
1: ไม่ใช่ก็ดูจากอายุพี่ไงผมเนี่ยเจนซียังได
0: ้โอ้ยจุดเลยมึงเนี่ยนะ
1: ใช่แต่เมียผมแค่เจน X เท่านั้นเอง
0: อ่ะเหรอ
1: แก่ไปกว่าผม
0: อ่ะเขาบอกว่าพี่วาวเนี่ยไลค์ FM 99ออกเฮ้ยนี่วาวหรือสลาตันวะ
1: ไลค์ FM 99มาจากชีวิตเขาโอ้โหสุดยอด
0: เฮ้ยนี่วาวหรือสลาตันวะเนี่ย
1: รุ่นใหญ่จริง
0: ๆหูยรุ่นใหญ่จริง
1: หรือเป็นเอ็มบัปเป้ท่านประธาน
0: เออคือใหญ่กว่าคำว่าบิ๊กใหญ่กว่าคำว่าซุปเปอร์บิ๊กคือคำว่าสลาตันอ่ะอยู่ไม่กล้าว่า
1: โอ้อะไรจะขนาดนั้น

0: คลื่นออกอ่ะ
1: ครับผม
0: บอกบิ๊กจุนทำคลื่นใต้น้ำใส่วาวเหรอฮะ
1: ไม่จริง
0: บอกบอลโลกต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะข้อความเดียวลำบากจุนเลยนะคุณ BP บอกใครละคุณ BP อ๋อดอบส่งมาตั้งแต่แรกเหรอ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: การเดี๋ยวไล่ขึ้นมาดูนะบอกว่าบอลโลกเตะโครมโครมพี่ไปถึงจอร์เจียเลยแหละครับ
1: บางทีบอลโลกมันยากไงดูอย่างโปรตุเกสเนี่ยโอ้โหหนึ่งในทีมที่เขามองว่าจะเป็นเต็งแชมป์ที่ไหนได้เรียบร้อยเลยเสมอกับเดียคองโกเฉย
0: มันแล้วแต่สไตล
1: ์บางท่านชอบสถิติออกมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเดียคองโกยิงเยอะกว่า ยิงตรงกรอบมากกว่าแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลโปรตุเกสจะดีกว่าเยอะ
0: ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผลการแข่งขันไม่ได้เป็นไปตามคาดหมาย
1: ครับ
0: นะครับชื่อทีมไม่ท้อพี่จุนไม่ทิ้งครับผ
1: ม
0: สองคู่หูมาเจอกันแขวะกันมันสุดๆจากคุณรัตทอมนะครับเคยเจอนักเตะคนหนึ่งที่ซาฟารีเวิลด์ฮะเทเวอร์เทโวปาโลมาฮะ
1: ชาโลบาครับ
0: นั่นเพิ่งโดนเรียกกลับมานะครับแล้วก็บอกเฮ้ยโมดิตวิ่งผ่านหลังวิ่งผ่านหลังยังไงเอ่ยโมดิตวิ่งผ่านหลังเขาไม่ดูในสนามเหรอ
1: จริงปะเนี่ยเราจะฟังเราได้หรอ
0: นั่นน่ะสิ
1: เออคนเยอะขนาดนี้
0: อุ้ยต้องขออภัยมากเลยอ่ะข้อความใน YouTube เยอะจนอ่านไม่ทัน
1: บ้าบอ
0: บ้าบอ
1: ไม่หลับไม่นอนกันเหรอเนี่ยตี 2 ครึ่งแล้ว
0: มาชมกันทำไมทั้ง 7-8,000 คน
1: บ้าบอไม่น่าถึงดูส่ง
0: เอาแฟนรายการทั้ง Facebook บ้างเดี๋ยวจะงอนกันก่อนคุณสุภชัยแซ่ตานสวัสดีพี่เอก9นิ้วนะอีกคนใครครับดูสภาพหน้าตบจังเลย
1: ใจเย็น
0: นะบิ๊กจุนโมโนจากคุณสนามชัยบอกให้ดูถามคุณจุนบิ๊กคุณจุนโมโนมาบอกว่าถ้างูรัดคอพี่เอกถ้างูรัดพี่เอกกับพี่เจ๋งจุนจะช่วยใคร
1: แล้วแต่สถานการณ
0: ์ดูดิมันยังคิดหนักอีกนะตอนเนี้ยคุณสกอร์เปียนทักทายมานะครับคุณจิรพงษ์เกียงจันทร์สวัสดีทักทายคุณเอกคุณจุนรอบดึกพักบอลได้ดีมากติดตามฟังตลอดเลยนะครับ
1: ขอบคุณแจ๊
0: สสวัสดีพี่เอกพี่จุนนะครับคุณประสิทธิ์อยากสอบถามบิ๊กจุนว่าโครงการแลนด์บิดกับ AI Passport ควรทำไหมครับ
1: อันนี้แล้วแต่เลยครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่เราหางานให้ตลอดเลยนะคุณทศพลนะ
0: นะฮะคุณทศพลหิมพานต์เนี่ยเหรอ
1: ไม่ใช่ครับ
0: จากคุณประสิทธิ์บอกจากเด็กบ้านนอกจากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาว่าทองชะอวดนครศรีโอ้โหฟังอยู่ไกลไง
1: ครับ
0: คุณโชคเดาสกอร์มาว่า 1-1 นะครับ
1: โอเค
0: แล้วก็คุณ19เดือน9บอกสวัสดีฮะพี่ถ้าโดยังไม่เลิกเล่นนะโปรตุเกสก็ได้เท่านี้นะครับจากตรังนะฮะ
1: แต่จริงๆก็
0: วันนี้ผมนอนก่อนมาผมดูนิดหน่อยๆคุณจุดได้ดูแล้วเป็นไงโดไหวไหม
1: ก็ไม่ได้ถึงกับว่าจะไปต้องโทษโดนะเอาจริงๆเพราะผมมองว่าโดเองก็ได้บอล น้อยด้วยอ่ะเออแล้วเอาจริงคุณภาพในตัวกองหน้าตัวเป้าของโปรตุเกสจะหาได้ดีกว่าโดก็ไม่ง่ายนะต่อให้โดอายุขนาดนี้ก็ตามนะ
0: ก็ต้องโทษโปรตุเกสเองแหละ
1: คุณไม่ได้มีมาตรฐานต้องดีกว่านี้การ
0: ไม่มีขึ้นลูกใหม่ที่ขึ้นมา
1: สร้างสรรค์เกมอะไรเงี้ยผมว่าให้เลือกอ่ะกอนซาโลรามอสกับคริสเตียโนโรนัลโดนะช่วงชั่วโมงนี้ผมก็ยังเลือกโรนัลโดก่อนนะ
0: ใช
1: ่
0: แต่ถ้าโปรตุเกสเนี่ยมีกองหน้าที่คุ้งขึ้นมาอย่างแบบฝีเท้าอาจจะรองเอ็มบัปเป้สักนิดนึงก็อาจจะหลุดก็ได้
1: เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่ามันต้องขึ้นมาให้ดีกว่าโดก่อนนะ
0: อะไรอย่างนั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกก่อนดีกว่า
1: ได้เลยครับ
0: น่า 4:41 นาทีนะครับทักทายคุณผู้ฟังครบทั้ง3ช่องทางแล้วโอ้อีก1ช่องทางทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect จะบอกคุณผู้ฟังก่อนนะอันนี้ต้องเคลียร์ใจกันก่อนฟังออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะฟังได้ทาง YouTube Facebook ด้วยแต่ทางแอปพลิเคชันบางคนนะมีส่งเข้ามาบอกพี่ครับแอปFM 99ฟังไม่ได
1: ้
0: มันจะฟังได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ไปออกอากาศที่แอป FM 99นะครับตอนนี้เนี่ยวิทยุทุกคลื่นในเครือสมทไม่ว่าจะเป็น99
1: ครับ
0: 95 100.5 นะครับ107 105.5 นะหรือว่าเมโลเนี่ยย้ายไปอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcord Connect หมดแล้ว
1: Okay.
0: นะเข้าไปในแอปนี้โหลดแอป Mcord Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect จะได้ดูทั้งช่อง9 Mcord HD แบบสตรีมมิ่งนะครับมีข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็มีวิทยุออนไลน์ในเครือสมททั้งหมดอยู่ในนั้นชัดแจ๋วเลย
1: ครับ
0: ดังนั้นน่ะถ้าท่านใดนะส่งมาว่าแอป FM 99 ฟังไม่ได้โอ้บอกมาหลายวันแล้วนั่นนี่นู่นท่านฟังผิดช่องครับผม
2: ครับผม
0: ในนั้นเราไม่ได้อยู่แล้วนะเราย้ายไปแล้ว
2: ครับ
0: สื่อสารแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก่อนเกมนะฝรั่งอังกฤษนะขออภัยอังกฤษกับโครเอเชียจะลงสนามแล้วนะครับพักครู่เดียวครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
8: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: บอลโลกสตอรี
10: ่กาเบรียลบาติสตูต้าเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูต้าหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูต้ายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: ก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของ99 Live บอลโลกนะครับตอนนี้เนี่ยเกมอังกฤษกับโครเอเชียที่ดัลลัสกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่สนามเนี่ย22องศาสนามนี้ได้มีหลังคาคลุมคุณจุนน่าจะมีการปรับอากาศให้มันไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะที่ดัลลัสนะ
1: ครับผม
0: นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ของสหรัฐนะครับ
1: ครับ
0: ที่สนาม AT&T Stadium หรือดัลลัสสเตเดียมเนี่ยก็จุผู้ชม76,646คน นะฮะอันนี้เป็นของดัลลัสคาวบอยป่ะคุณจุด
1: ใช่ครับ
0: คนที่จากโค่นคุณไทสันมานั่งอยู่ข้างผม
1: เดี๋ยวก่อนใช่ผมก็รู้แค่งูปลาปลาฮะระดับต้องระดับพี่ต้นโน้นอเมริกันเกมของแท
0: ้พี่ต้นพี่สตาร์ทไม่ติดอ่ะนะ
1: อันนั้นต้นหัวเทียนบอด
0: เอาล่ะ
1: ครับคนละต้นกัน
0: คนละต้นนะ
1: โอ้โหถ้าต้นนั้นน่าจะอายุเยอะกว่าพี่ต้นไทสันด้วยซ้ำมึงมันระดับ 30-40 ปีแล้ว
0: ครับบอลพอเบ่งนอนบ้างนะครับบอลยิงออกเฮลันบอกเข้าไปแล้วนะตาลายไปแล้วนะครับทูเคิลมีพิกโผปีกซ้ายส่งแอนโทนีกอร์ดอนลงก่อนแรดฟอร์ดจอห์นสโตนกลัวเจ็บอย่างเดียวเจ็บแต่ละครั้งเจ็บยาวมาดูเก้ลงก่อนซาก้า
1: เอาจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าตามการคาดการเนี่ยแอนโทนีกอร์ดอนจะลงก่อนนะเออจริงๆอ่ะทางฝั่ง
0: ราชี
1: ผังที่ออกมาแทบตรงหมดนะครับจะมีก็แค่เรื่องของบุคโยซาก้ากับมาดูเอเก้ซึ่งมันก็มีการพูดถึงอยู่แล้วแหละว่าซาก้าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตแล้วสุดท้ายก็เป็นมาดูเอเก้ออกสตาร์ทก่อนนะครับ
0: ครับบอกสวัสดีครับคุณจุนพี่หิมขอบฟ้าลาตะวันล้านอยู่ในทะเลครับจากคุณจุนพีแดง18ล้ออ
1: ยู่ในทะเลเลยเหรออ
0: ยู่ใน ขอบริมทะเลที่เป็นเหมือนป่าชายเลนแต่ว่าเป็นป่
1: า
0: ปกติเนาะไม่ได้เป็นป่าแบบทึบๆอะไรงั้นเนาะก็เป็นร้านอาหารบ้านๆแต่ว่ารสชาติจัดจ้าน
1: โอ้แถวบางปู
0: เลยบางปูไปอีกเกือบถึงบางบ่อนู่น
1: อ๋อเหรออืม
0: บอกครับฟีฟ่าให้โควต้าเซาท์อีสต์เอเชีย1ทีมไทยจะได้ไปไหม
1: ก็ต้องลุ้นกับเวียดนามหน่อยนะเวียดนามช่วงหลังมาดี
0: ครับ
1: อืม
0: สวัสดีฮะคุณอันนี้เราบอกแล้วคุณจุนดูหรือยังครับทนายปีศาจ
1: ดูแล้วผมดูไปตอนนี้กี่ตอนแล้ววะ3ตอนกว่า
0: บอกเลยว่าทนายปีศาจอะที่จบไปใน Netflix เนี่ยต่อไปอะเพื่อนผมเป็นคนทำโลเคชั่นเรื่องพวกนี้นะ
1: เอาหรอ
0: ทำโลเคชั่นทนายปีศาจทำโลเคชั่นส่งด่วนต่อไปเพื่อนผมเขาบอกผมแล้วล่ะว่าเขาจะมาดูโลเคชั่นที่99ด้วย
1: เขาจะทำเพราะว่ามีโปรเจกต์ใหม
0: ่ DJ ปีศาจ
1: ครับผม
0: นักพากย์ปีศา
1: จเออไอ้คนนั้นเขาออกไปแล้วไหมเหรอ
0: เขาไล่99
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ตลาตัน
0: เหรอเออเขาตาแดงอยู่ตลอดเวลา
1: ผมว่าจะปีศาจของจริงแปลงร่างได
0: ้แล้วก็ต้องเขาม็อกอัพเวลาเขาใส่เสื้อทีมบอลเนี่ยนะเขาจะต้องม็อกอัพเสื้อไว้ม็อกอัพแบบชนะ
1: โอ้ทำไมเขาน่ารักช่วงหลังนี่โอ้โหเขามาแบบแอคชั่นน่ารักอ่ะ
0: เออเขาต้องมีม็อกอัพว่า
1: ผิดหวังเฮสะใจ
0: ม็อกอัพธรรมดาใช่ไหมก่อนเกมให้ทีมนี
1: ้
0: ม็อกอัพชนะก็ต้องเย้ม็อกอัพแพ้เขาก็ต้องแบบ
1: ทำท่ากุ้มใจผิดหวัง
0: กุ้มใจมือเท้าคางอย่างนี้ต้องถ่ายรูปไว้3เวอร์บอลชนะแพ้เสมออยู่ข้างนอกขับรถอยู่ก็สามารถมีเอนเกจกับแฟนบอลได้ตลอดเวลา
1: ผมว่าเขามีพี่เป็นที่ปรึกษาแน่ๆเพราะพี่บอกเองว่าเวลาเขาจะทำอะไรต้องมาปรึกษาพี่อ่ะ
0: เออมันก็โทรอยู่ได้แหละแต่ไอที่ประเภททำอะไรดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยมาปรึกษาผมหรอก อย่างตอนเวลาจะไล่99ออกเนี่ย
1: อุ๊ย
0: มันไล่99ออกได้ว่า
1: ครับผม
0: ไล่ออกในชีวิต คิดดูคุณคิดดูโคตรทรงอิทธิพลขนาดไหน
1: ถูก
0: มันออกไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
1: คนยังพูดถึง
0: ทุกวัน
1: 3ปีแล้วมึงที่เขาไม่ได้มาจัด99เนี่ย
0: พูดถึงทุกวัน
1: เออพูดในแง่ดี
0: แฟนรายการอ่ะ
1: ครับผม
0: พูดถึงทุกวัน
1: สรรเสริญทุกวัน
0: เออบอกจุนอย่าลืมทางเล่าสิขอมุกลามปามสักรอบเนี่ยรอลามปามอยู่เลย
1: ใจเย็นๆสิครับ
0: บอกพี่เอกครับเสียจุนปางน้ำคนนี้แหละฮะที่เขาบอกว่าสมัยนั้นถ้าเขาไปแฟนมันแท้บนโลกพี่เอกได้ตกรอบแน่นอนเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ
1: โอ้ยผมไม่ได้ขนาดนั้น
0: บอกโปรตุเกสกลางเยอะกันไปขาดหน้าเป้าดีๆนะครับเมื่อเช้าฟังคู่ออสเตรียฮาพี่หลีหมิงมากเลยออสเตรียยิง3ลูกไม่ได้ทีแกโยนปากกาทิ้งแล้วบอกว่าหูขาดแล้วคนพากบอลเนี่ยทำว่าหูขาดได้ด้วย
1: เชียร์นารับลังนิกเหรอ
0: ไม
1: ่โอ้ยแต่สุดท้ายมายิงจุดโทษไงช่วงทดเวลาอานาโตวิชช่วยเอาไว
0: ้อ่ะมาก็เตรียมละเกมคุณจุนเดี๋ยวเอาที่คุ้มฟังคือผมอ่ะกับคุณจุนต้องย้ายสตูไปอยู่สตูไลฟ์ข้างนอก
1: เป็นไงล่ะยิ่งใหญ่ไหมล่ะ
0: ยิ่งใหญ่ไหมนะฮะทั้งที่เราอยู่กันใกล้แค่นี้แหละแต่ผมต้องขอเบรก
1: 49
0: เบรกสั้นๆอีกช่วงเดียว
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สตูข้างนอกแล้วไลฟ์นี้จะลงไหมเจมอ่ะ ฟังไลฟ์นี้ต้องลงหรอ
1: ลงก่อน
0: ลงอันใหม่โอ้เสียดายคนฟังอ่ะ
1: เดี๋ยวให้เขาไปติดตามอันใหม่

0: อันนึง
1: ไม่จริงๆมันนั่งข้างหน้าเลยก็ได้พี่ต้องงงมาข้างในทำไมอ่ะ
0: ผมก็ไม่รู้ไง
1: เพราะว่าคนฟังอ่ะมันต่อเนื่องอันนี้ผมพูดในแง่นี้เนาะคนฟัง YouTube ต้องหลุดจาก YouTube เดิมข้อความยังไม่ทันได้อ่านหลุดหมดบานเลยเนี่ยแล้วต้องไปขึ้นไลฟ์ใหม่สตูอยู่แค่นี
0: ้ก็เดี๋ยวกลับมาแก๊บ
1: จะเก็บได้ไงก็ไลฟ์มันลงไปแล้ว
0: เอาเหรออ๋อคือหายไปเลยเหรอ
1: ไลฟ์ใน YouTube คุณจะครับมันอยู่ไง
0: โอเคมันต้องมีหายไป
1: โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอก
0: ครับ
1: เดี๋ยวนะโอ้ยังไม่ได้ PR นี้เลย
0: คุณผมก่อนเลยอ่ะแค่ออกแรงนะครับลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะครับด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาครับเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและก็มั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดแล้วก็ไม่สะสมความชื้นด้วยนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพหัวเข่านะครับวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับโทร021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990นะครับค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าเนี่ยอยู่ที่50บาทนะครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันอีกสักครู่นึง
0: แล้
1: วเดี๋ยวเจอกันใหม่แฟนรายการที่ฟังไลฟ์อยู
0: ่ส่งเข้ามาใหม
1: ่ย้ายไปเจอที่อีกไลฟ์นึง
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมจะคุยกับทีมงานหน่อยนะว่ามันควรจะไปอยู่ข้างนอกตั้งแต่แรกเลย
0: ครับ
1: นะไอ้แถบข้างล่างเนี่ยมันเปลี่ยนได
0: ้อ
1: ือไม้บาร
0: ์
1: เดี๋ยวเจอกันข้างนอกพักสักครู่เดียวครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: ฟัง FM99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM99 กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการ
8: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: อ่ะก็เจรจาทีมงานเรียบร้อย
0: ไ
1: ลฟ์เดิมยังอยู
0: ่
1: นะครับ
0: ครับผม
1: ได้คนดู
0: นะ
1: ดูเมื่อกี้ไลฟ์พร้อมกันเนี่ยประมาณ 600,000 กว่า
0: โอ้นั่นดูพี่หนุ่มแล้วครับพี
1: ่เยอะกว่าโอ้กระแสอ่ะ
0: โอ้แม่โอ้ไอเดียเอาถึง600ก่อน
1: อะไรนะ
0: เอาถึง600ก่อน
1: 600ก่อนนะ
0: ครับผม
1: ก็กล่าวสวัสดีทักทายแฟนรายการอีกทีนึงนะครับไลฟ์เดิมเรายังอยู่เนาะเราไม่ได้สับไลฟ์ใหม่เอาขออภัยด้วยก็เมื่อกี้น้องทีมงานจัดการให้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทีมงานคุณจุนจัดการเข้ารายการให้หน่อย
0: ไปดูไลอัพนะครับของอังกฤษก่อนเลยนะครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาลิสเจมส์นะครับซ้ายเป็นนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์จอห์นสโตนกับเอสลีย์คอนซ่านะครับตรงกลางมีเอเลียตแอนเดอร์สันกับเดคาไลส์นะครับส่วนด้านบนนะครับทางขวาเนี่ยโนนี่มาดูเอเก้นะครับซ้ายก็จะเป็นทางอธิกรดอนตรงกลางเป็นจูบิลแฮมหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับ 4-2-3-1 นะครับสำหรับทางโทมัสทูเคิลส่วนลูกทีมของสลัตโกดาลิชครับประตูเป็นโดมินิกลิวาโควิชนะครับ3เซนเตอร์เนี่ยก็จะมีลูก้าวุสโควิชนะครับยอสโกกวาดิโอแล้วก็โยซิฟซูตาโร่นะครับวิงแบ็กด้านซ้ายอีวานเปริซิชนะครับทางขวาโยซิฟสตานิซิชตรงกลางเปตาซูชิชกับทางลูก้าโมดิชนะครับส่วนด้านบนเนี่ยปาซาลิชทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ขวาเป็นบาตูลีน่าหน้าเป้าเป็นทางเปตามูซ่าก็ถ้าดูตรงนี้เนี่ย 3-4-3 นะครับสำหรับทางโครเอเชีย
1: แหมนึกว่าทางซ้ายเป็นปาซาลิชทางขวาเป็นข้าวต้ม
0: ครับผม
1: ตรงกลางเป็นไข่เค็ม
0: อุ้ย
1: ฮะ
0: นั่นข้าวต้มกุยครับผม
1: กินข้าวดีกว่าครับ
0: ทักทายกันนะครับสลัตโกดาลิชกับทางโทมัสทูเคิลนะครับก็ผู้สินหลักเป็นจามังตูแปงนะครับแล้วก็ VR เนี่ยเป็นทางชลมบิซาจากฝรั่งเศส
1: ครับผมก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังผ่านสถานีเครือข่ายวิทยุอสมททั้ง41สถานีด้วยนะครับวันนี้แหละวันนี้แหละแฟนๆรายการต่างจังหวัดนะจะได้ทักทายกับเรา2คน
0: ครับผม
1: เกมที่ดัลลัสสเตเดียมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับส่งข้อความมาพูดคุยได้ทาง4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube
9: สนับสนุนโดย
10: ท้องเสียปวดท้อง
11: แน่นท้อง
10: มองหาย
12: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
13: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
14: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
15: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
16: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
17: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าเหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
18: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
19: เคยไหมแค่ลุกก็
20: โอ้ย
19: แค่นั่งก็
20: โอ้ย
19: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
21: สนับสนุนโดย
22: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
23: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
24: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
18: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ข้ามคานออกไปนะครับ
0: เซ็นเตอร์นะครับโยซิฟซูตาโร่ได้ขึ้นมาตวัดจังหวะนี้นะครับโอ้ด้วยขวาแต่ว่ามันไม่ง่ายตรงที่บอลมันมาย้อนหลังนิดนึงเลยครับต้องถอยตัวมาตวัดแล้วมันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับโด่งข้ามคานออกไปนั้นหูน้องเองแต่ดีแล้วน้องเมื่อกี้น้องก็พยายามปรับแต่มันไม่ขึ้น
4: ดังไปนะเองมาปรับของพี่ว่าเมื่อก
0: ี้เอาเหรอผมก็งงเอ๊ะทำไมผมปรับแล้วมันไม่ขึ้นแหมผ่านมาหลายวันเราสองคนก็ยังตะกุกตะกักเหมือนเดิม
4: แหมเราเพิ่งเป็นคิวที่สองคุณจุน
0: ผมมาคิวหนึ่งละ
4: คุณอย่างคุณเจ๋งนี่เขาก็คงถนัดแล้วแหละเพราะเขาคิวที่16ละ
0: เรานี่นะงานไม่หายอย่างนี้น
4: ะเอาโอ้โหอังกฤษตัดบอลได้นะครับมาดูเก้ยังโดนบีบอังกฤษยังแกะบอลเพรสซิ่งของโครเอเชียไม่ได้นะครับเปิดกลางห้องตรงกลางยังต้องเป็นอังกฤษนะครับที่เล่นเกมรับอยู่อย่างต่อเนื่องครับดีคันไรส์ครับเปิดขึ้นมาข้างหน้าเอาบอลลงได้นะครับวูสโควิชให้มาตรงกลางลูก้าโมดริชโมดริชวงกลมกลางสนามครับให้ขึ้นมาข้างหน้าเก็บบอลไว้ไม่อยู่ข้างหน้าของโครเอเชียเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นทางเปตามูซ่านะครับ
0: ครับ
4: แล้วก็มีทางอีวานเปริซิชซึ่งคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วคุณอยู่นะ
0: เช่นเดียวกับลูก้าโมดิชนะ
4: อังกฤษครับเซตบอลขึ้นมาด้านขวาครับบิสเจมเล่นกับจูดเบลลิงแฮมอ้าวโดนเอาบอลกลับคืนไม่ได้เปริซิชครับเสียบอลมาโดยเก้ให้แฮร์รี่เคนเคนโอ้เตะแป๊กครับเคนพยายามจะจ่ายให้กับแอนโทนีกอร์ดอนโดนโมริชครับเก็บบอลกลับมาได
0: ้ขอกันในแดนหลังนะครับทางโครเอเชียอุสโควิชครับสาดยาวขึ้นมานี่จริงๆเป็นนักเตะสเปอร์แต่ว่าปล่อยยืมไปอยู่กับฮัมบูร์กในบุนเดสลีกาแล้วผลงานดีแล้วก็มีข่าวว่าไบรตันอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมนะครับอุสโควิช
4: บอกเอกเจอกันข้างนอกเอกอยากมีเหลืองแหละฮะจากคุณจอนเคซิกฮ่าฮะบอกรีบส่งทวงเงินวาวเป็นปีแล้วทำไมแกไม่คืนนะครับ
0: จริงเหรอ
4: บอกสวัสดีฮะเพื่อช่วยภาคเพื่อภาคทีมประกอบบ่อยด้วยนะครับนี่ครับก็เกมคู่ใหญ่เดี๋ยวเราภาคเพิ่มเติมให้นะครับปิดเสียงทีวีมาฟังขอคอยคู่เห็น99
0: นี่ครับผมทวินทาวเวอร
4: ์แล้วก็บอกว่าถ้าเป็นพี่เอกถ้าผมเป็นพี่เอกผมเดินกลับบ้านแล้วต้องมาให้เสียจุนแบก เสียระบบ ต้องมาแบกเสียจุนหรือต้องมาให้เสียจุนแบกฮะ
0: ตกลงมันดูกำกวมนะ
4: อ้าว 0-0 อยู่นะครับผ่านมา5นาทีครับบอลอยู่กับจอแดนพิกฟอร์ดพิกฟอร์ดโอ้โหพาบอลออกมานอกเขตโทษไกลเลยนะครับแล้วก็วางยาวขึ้นมาข้างหน้าบอลมาริมเส้นด้านขวาเก็บบอลได้นะครับเอ้าจับบอลไม่อยู่เลยครับมาดูเก้ทำบอลออกข้างไปครับ
0: ก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกเรียกตัวเข้ามาแต่ว่าก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับสำหรับมาดูเก้
4: วิพากษ์วิจารณ์ว่าไงฮะ
0: สมควรติดเหรอ
4: เหรอก็ทูเคิลเขาชอบนักเตะสไตล์เขาอ่ะ
0: คือ
4: ไม่ได้เขาเป็นคนเลือกอ่ะ
0: เออบางทีมันอาจจะเล่นได้ตามระบบตามคำสั่งของกุนซือนะ
4: แต่ไม่ตามดั่งใจแฟนบอลอะไรเงี้ยหรอ
0: ใช
4: ่เอออะไรครับก็อังกฤษเจาะไม่ขึ้นนะครับต้องย้อนหลังกลับไปตั้งกันใหม่ที่พิกฟอร์ดนะครับบอกอันนั้นมันต้นไดเกียวครับพี่นะฮะส่วนท่านที่บอกขอประสบการณ์ภาคบอลครั้งแรกหน่อยครับ
0: ครั้งแรกผมก็ใครวะ
4: คุณจำคู่
0: ครั้งแรกอ๋อผมกับพี่อ้วน
4: เพลย์เมเกอร์เหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
4: ผมก็กับพี่อ้วนเหมือนกัน
0: เอาเหร
4: อตอนนั้นยูโร2004นู่นอะ
0: ของผมกับพี่ อ้วนเป็นในฤดูกาลปกตินั่นแหละเออน่าจะเป็นบอลลาลิก้าสเปนนะเ
1: ออโอ้โหคือโครเอเชียเนี่ยเริ่มต้นเกมมาบีบเกมเร็วเลยนะครับแล้วก็เพรสซิ่งแสงกิดแต่อังกฤษเองเวลาได้บอลกลับมาครองเนี่ยอกเล่นช้าครับแล้วก็จ่ายพลาดนะครับเอเลสแอนเดอร์สันเอ้าแต่ว่าแยกบอลกลับมาได้แล้วบอลขึ้นมาริมเส้นด้านขวาครับโทนี่มาดุยเก้มาดุยเก้เจอกับกวาร์ดิโอย้อนหลังมาลิสเจมส์เปิดไม่ดีนะครับลิสเจมส์แต่เคนยังได้โอกาสยิงเนี่ยครับกองหน้าระดับแฮร์รี่เคนแม้ว่าจะได้บอลในจังหวะที่มันไม่ถนัดแต่ก็กลับตัวยิงแล้วเป็นบอลแฉลบออกหลังครับได้ลูกเตะมุ
0: มจังหวะลิสเจมเปิดแป๊กนะครับแต่ว่าโครเอเชียเคลียร์ไม่ดีครับบอลลอยโด่งในกรอบเขตโทษแฮร์รี่เคนจับแล้วก็มีโอกาสได้ถอยตัวมายิงอุ๊ยนี่ดาเรนแอนเดอร์ตันป่ะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: โอ้อวบอวบ
1: มากลูก
0: เออแล้วอวบขึ้นเยอะมากเลยนะอดีตปีกระดูกยุง
1: ตอนนี้กระดูกอะไร
0: โอ้โหโอ้
1: โหแล้วมาดูไกลอันดาลาส
0: เออ
1: ทีมชาติอังกฤษนะครับเอามาดูลูกเตะมุมของอังกฤษนะครับเด็กแคนไรส์ครับให้สัญญาณเปิดมาโอ้โหวิ่งขึ้นมาโขกแต่ว่าผู้สินว่าไงจุดโทษครับโอ้โหเป่าจุดโทษเลยครับแกร็กมองตูแปงเดี๋ยวดูว่าใครกล้องจับมาที่โมดิชไปทำฟาวมาดูไอเก้หรือเปล่าเดี๋ยวดูภาพใช้ทีครับ
0: จังหวะ
1: ยก
0: โมดิชโอ้เสียท่าครับจังหวะนี้โมดิชคือหันหลังจะตวัดบอลขึ้นไปปรากฏว่ามาดูไอเก้โฉบตัดบอลมาได้ก่อนแล้วโมดิชกลายว่าจังหวะที่เขาตวัดแล้วกลายเป็นช้าไปเตะใส่มาดูไอเก้ในกรอบเขตโทษครับเสียจุดโทษเลย
1: โอ้โหเอาละครับ
0: 5ครั้งหลังสุดพลาดครั้งเดียวนะครับทางแฮร์รี่เคนกับจุดโทษ
1: อื้อหือเพราะว่าผมเข้ามาใกล้ๆไมค์ฮะผมได้กลิ่นนะ
0: ใครพลาดก่อนหน้านี้เอ่ย
1: เอ้ามาดูจุดโทษของแฮร์รี่เคนครับอังกฤษจะขึ้นนำได้ไหมครับนาทีที่9เสร็จๆนะครับแฮร์รี่เคนนี่มือหนึ่งของกรีซแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งดาวซันโบในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเมสซี่กดไปแล้ว3ฮาแลนด์กดไปแล้ว2
0: ครับ
1: เอ็มบัปเป้กดไป2แฮร์รี่เคนจะออกสตาร์ทนำหนึ่งได้ไหมเอาละครับแฮร์รี่เคนถอยหลังมาเจอกับลิวาโควิชครับแฮร์รี่เคนซอยเรียบร้อยครับโดนเซฟสิครับโอ้โหยิงไปทางขวามือของตัวเองแล้วโดนเซฟแล้วพยายามจะมาฟ้องผู้สินว่าเอลิวาโควิชคุณออกขยับตัวออกมานอกเส้นก่อนเป่าหรือเปล่าแกร็กมองตูแปงก็เลยเช็คกับ VR
0: เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับแกร็กมองตูแปงยังไม่อนุญาตให้เตะมุมนะครับ
1: นี่แหละครับคือ VR ต้องเช็คก่อนเพราะเคนไปฟ้องนี่เดี๋ยวรอการยืนยันจากทางกลางมองตัวแปลงครั้งหนึ่งครับไม่ครับ
0: แต่ว่ามีผู้เล่นของโครเอเชียเนี่ยอาจจะขยับเข้ามาก่อนนะครับ
1: โอ้โหคือมีผู้เล่นโครเอเชียขยับเข้าไปในเขตโทษก่อนยิงแต่ลิวาคุชเองเนี่ยโอ้โหคือVR เนี่ยจับว่าเขาออกมานอกเส้นก่อนแต่เท่าที่ดูจากมุมไกลเนี่ยเหมือนยังอยู่บนเส้นนะคุณจุดนะ
0: ใช่เหมือนขาข้างนึงอยู่บนเส้นแต่มีตัวของโครเอเชียเนี่ยผู้เล่นในเกมรับขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนแล้วน่าจะเป็นคนที่ไปเคลียร์ในจังหวะที่ลิวาโควิชเซฟได้นะครับ
1: เอาละครับมาดูจังหวะยิงอีกครั้งนึงครับของแฮร์รี่เคนครับไอ้ช่วงหลังๆเนี่ยมีแบบหยุดยิงแบบหยุดชะงักอ่ะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยนะครับเอามาดูจังหวะยิงอีกครั้งนึงครับของแฮร์รี่เคนลูกแรกติดลูกนี้จะเป็นยังไงครับมาดูซอยเท้าเนี่ยครับไม่ชะงักแล้วยิงไปทางขวามือของตัวเองอังกฤษขึ้นนำโครเอเชีย 1-0 ครับจากแฮร์รี่เคน
0: โอ้โหก็อยู่ในทิศทางเดิมเลยนะครับการยิงของแฮร์รี่เคนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยลิวาโควิชเลือกจะทิ้งตัวไปทางขวามือของตัวเองครับก็ทำให้อังกฤษขึ้นนำ 1-0 แล้วก็เป็นประตูที่80ในนามทีมชาติของแฮร์รี่เคนครับ
1: ก็จังหวะยิงครั้งแรกเนี่ยผู้เซ็นให้ยิงใหม่นะครับแต่จังหวะที่2เนี่ย
4: ลีวาโควิชพุ่งไปทางขวามือของตัวเองแต่เคนก็ยิงสวนไปอีกทางหนึ่งครับเป็นประตูขึ้นนำให้ทีมสิงโตคำราม
0: แม่แล้วภาพช้าเมื่อกี้ก็ให้ดูรอบเดียวด้วยนะ
4: ภาพ VR ใช่ไหม
0: ใช
4: ่เออผมก็ว่าอยู่
0: จะงกไปไหน
4: ยังเคลียร์ไม่ได้ไอ้ตัดต่ออยู
0: ่
4: ตัดต่อลิเวอร์พูลใช่ออกไปจากเส้น
0: แต่ 1-0 นะครับอังกฤษขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนนะครับประตูในประตูที่80ในนามทีมชาติของเขานะ
4: ฟีฟ่าขึ้นมาเป็นนาทีที่12นะครับเพราะว่าช่วงก่อนจะโดนจุดโทษอะไรต่างๆเนี่ยเวลามันก็ไหลไปเรื่อยนะครับรวมไปถึงช่วงดู VR ด้วยบอกเสียชื่อปากน้ำหมดจุนไม่รู้จักขอบฟ้าลาตะวันแล้วก็บอกว่าจะมาดูแคลนวัตถุโบราณไม่ได้นะครับบอกว่าอ๋อคุณนันทพงศ์บอกเขาเป็นอดีตเด็กฝึกงานของบก.สมเหมียวจุนเคยบอกว่าคุณเอกยังสูงไม่เท่าไหร่เขาเลยจุนสูง189จริงไหมดูมันนะฮะตัวนี้นี่สุดๆจริงเพนกวินแก้วหนกวิจิตเนี่ยอ้าวตอนนี้อังกฤษนำแล้วนะครับ1ประตูต่อ0ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มของอังกฤษเนี่ยยังมีอีก2ทีมนะครับคือกาน่าแล้วก
0: ็ปานามาน
4: ะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะเหนือบ่ากว่าแรงที่อังกฤษและโครเอเชียจะผ่านเข้ารอบ2ไปได้แหละ
0: ครับผม
4: แต่ว่าทีมแข็งที่สุดของกลุ่มนะมาเจอกันเองก่อน
0: เนี่ยอย่าง Sky Sport นี่ก็รายงานว่าน่าจะเป็นจากจังหวะที่ทางยอสโกกาดิโอขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจังหวะยิงจุดโทษของแฮร์รี่เคนในจังหวะแรกเลยทำให้ได้ยิงใหม่แต่คราวนี้ได้เป็นแต่มุมของทางฝั่งโครเอเชียบ้างเลยครับจังหวะแตะหนีมาของมูซ่าหนีลิสเจมมาแต่กำลังจะยิงปรากฏว่าเป็นชุดเบลลิงแฮมครับสไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ก่อนแล้วสุดท้ายเหมือนเช็คแล้วนี่ปรากฏว่าบอลน่าจะไปโดนมูซ่านะครับก็เลยให้กลายเป็นว่าเป็นตั้งเตะจากประตูของทางฝั่งอังกฤษแทนนะครับนี่แหละครับโดนทางด้านของมูซ่าจริงโอ้โหแล้วโดนมูซ่าแบบเต็มๆ VR ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเช็คในจังหวะเตะมุมแบบนี้ได้นะครับ
4: อังกฤษครับลุยขึ้นมาเข้าเขตโทษมาแล้วครับมาด้วยเก้ไปถึงเส้นลังแล้วโอ้โหจังหวะยิงกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาก็ไปติดบล็อกของแนวรับโครเอเชียครับแล้วก็ยิงเสร็จปุ๊บกระตุ้นแฟนบอลเลยครับมาดูเ
0: ก้โอ้โหอยู่ในไลน์นะครับไม่ออฟไซด์ครับทางขวามาดูเก้ได้บอลแล้วพาเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะจะหักเข้าตรงกลางครับติดบล็อกยังได้ลุ้นเป็นแต่มุมทางฝั่งขวาครับอังกฤษ
4: น่าจะไปติดบล็อกของทางฮุสโควิดนะครับอ่ะมาดูแต่มุมของอังกฤษบ้างแหมเดย์คันไรส์ครับจะได้ทริคเตะมุมอะไรมาจากอาร์เซนอลบอกเพื่อนๆไหมครับยกมือขวามือซ้ายขึ้นเปิดมาตรงกลางโอ้โหลิสเจมส์ทางนิโคไรรี่นะครับลอยเข้ามาโขกแต่ว่าไม่โดนบอลทางนิโคไรรี่เองก็เป็นแบ็กซ้ายจากอาร์เซนอลที่โชว์ฟอร์มได้
0: ซิตี
4: ้อักจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นมากๆเลยนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็ติดมาเล่นบอลโลกครั้งแรกส่วนโครเอเชียพอหลังจากต้นเกมนะคุณจุนที่บีบเกมใส่อังกฤษเนี่ยหลังจากนั้นก็พออังกฤษตั้งเกมได้ก็ดูจะเกียบไปเลยนะฮะบอลอยู่กับทางเอสวีคอนซ่าครับย้อนกลับไปใหม่อังกฤษเริ่มดึงช้าครับดึงช้าปุ๊บก็มาดูข้อความกันหน่อยนะครับอังกฤษจะยิงครึ่งแรกไหมนะแล้วก็บอกดูรายชื่อแล้วอังกฤษผ่านยากมากนะครับ บอกบิ๊กจุนปีโร่แห่งปากน้ำบอกว่าคุณเสกสิทธิ์บอกได้ฟังเสียงบรรยายทั้งสองท่านก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับคุณเอกแห่งแฟนพันธุ์แท้พี่เอกครับหูได้แฟนพันธุ์แท้ปีไหนประวัติย่อยๆฟังได้ไหมอ่ะเกมเบรกอยู่พอดีอ่ะปี2002 2เป็นกับ2006นะครับเรื่องของฟุตบอลโลก2004เนี่ยฟุตบอลยูโรนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคันไรส์ครับลงมาต่ำเลยดึงเกมไว้ครับเล่นกับเอซิคอนซ่าสโตนเนี่ยถ่างออกไปทางซ้ายนะครับตอนขึ้นเกมนะครับโอ้โหลิสเกมย้อนกลับไปเอซุยคอนซ่านี่ครับขยับลงมารับบอลแล้วครับทางจอห์นสโตนดึงช้าไว้ครับแล้วก็ให้โครเอเชียขยับขึ้นมาบี้ังกฤษให้อาร์เรรี่ครับให้ขนานเส้นมาเดคันไรส์ไรส์โดนไล่ตามประกบเบลลิงแฮมคือหลังกับมาบทบาทของจูดเบลลิงแฮมดูจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับในช่วง 17-18 นาทีแรกเอาละครับโอ้โหลิสเจมลุยขึ้นสูงเลยแต่ว่าบอลไปเข้ามือลิวาโควิชครับหวดยาวขึ้นมาครับลิวาโควิชเดคานไรส์แย่งมงกับทางซูซิชซูซิชได้ฝ่าวนะครับ
5: ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับว่ายึดตัวจริงกับทางอินเตอร์มิลานได้นะครับทางเปตาซูชิชแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอนาคตของทางทีมชาติโครเอเชียเลยครับอายุนี่ยังน้อยนะครับสำหรับทางเปตาซูชิช22ปีเท่านั้นนะครับนี่เป็นเกมทีมชาติในนัดที่18นะครับ
4: โครเอเชียครับเซตบอลขึ้นมาสุตาโลให้มาที่วูสโควิชกวาดิโอต้องคืนหลังเลยครับกวาดิโอเนี่ยในบอลโลกคราวที่แล้วนะคุณจุนเล่นดีมาตลอดนะ
5: ครับ
4: แต่มีเกมที
5: ่เมสซี่
4: เจอกับอาร์เจนตินาแล้วก็ไปเสียท่าเมสซี่อาร์คังกิโตกับเอเลียนเนสันโอ้โหผู้สินให้เล่นต่อไปเลยครับโครเอเชียมีจังหวะที่เข้าไปเสียบทางเอเลียนเนสันและผู้สินให้เล่นต่อแล้วสุดท้ายมีทำฟาว
5: อาร์เซนเวนเกอร์จอห์นเทอร์รี่ดาวอสซูเคอร์นะครับ
4: มีซูเคอร์มาดูด้วยนะครับนี่ก็เป็นดาวเตะของโครเอเชียชุดคว้าอันดับ3นะครับ ในฟรองก์98ฮะดาวซูเคอร์เป็นดาวสันโวบอลโลกด้วยนะครับเอาละครับโครเอเชียปาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับอีวานเปริซิชเปิดไปติดบล็อกอังกฤษจะโต้กลับครับเคนให้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมหนีมาได้เอาละครับทางขวามีมาดูเอเก้เบลลิงแฮมมองมาดูเอเก้แต่บอกเฮ้ยไปเองดีกว่าว่ะเจอมาดูเอเก้เหรอขอเลี้ยงผ่านคือมาดูเก้เองก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแต่ว่าผู้เล่นของโครเอเชียยืนขวางจนจ่ายบอลไม่ได้นะครับเลยสุดท้ายโดนโครเอเชียตัดบอลกลับไปโครเอเชียครับเซตบอลขึ้นมาใหม่ครับวางบอลยาวก็ลึกเกินไปครับเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดแอนโทนีกอร์ดอนนี่ก็อีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะบทบาทน้อยนะครับในช่วงแรก20กว่านาทีผ่านไปที่อังกฤษนำอยู่ 1-0 ครับริสเจมย้อนหลังอีกแล้วครับคอนซ่าให้พิกฟอร์ดจอร์แดนพิกฟอร์ดดึงไว้นิดนึงครับให้ขึ้นมาข้างหน้าเดคันไรส์แอนโทนีกอร์ดอนพลิกหนีมาได้แล้วจ่ายตัดนู่นนะฮะมุมธงก็จริงแต่ว่าเพื่อนวิ่งตามไม่ทันครับบอลออกหลังไปเลยนะครับมีบอกว่าข ขอผลคาซักสถานะ
0: โอ้แต่ถ้าดูตรงเนี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าขยับสองเท้ามาก่อนพี่เอกเนี่ยภาพช้าตัดมาให้ดู
4: ก็นี่ไง
0: ใช่สองเท้าไม่อยู่บนเส้นนะครับ
4: คือเรามองมุมไกลเนี่ยมัน
0: ไม่เห็น
4: มันไม่เห็นมันเหมือนจะเหยียบ
0: แล้วเหมือนตัวของทางกวาดิโอเองเนี่ยก็ขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนด้วยนะครับแต่พอภาพช้าตัดมาให้ดูชัดๆแบบนี้คือทางด้านของลิวควิดขยับ2เท้าออกมาก่อนนะครับไม่มีเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่บนเส้นนะครับทำให้อังกฤษได้ยิงใหม่แล้วแฮร์รี่เคนซัดเข้าไป
4: คือภาพมุมกล้องเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นชัดเจนแต่ว่าฟีฟ่าตัดมาไม่ทันในช่วงที่เป็นเรากำลังบรรยายอยู่นะครับบอกว่าอังกฤษไม่รอดแน่ครับโอ้โหตอนนี้คนชมใน YouTube เนี่ยกว่า4ล้านคนแล้วนะฮะ คุณปลั๊กบอกคุณเอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับบอกพี่เอกจำได้ครับจาน UBC เลยนู่นน่าจะเป็นตอนที่บอกว่ายูโร2004นะ
0: ครับ
4: พี่เอกพี่เอกครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับอยู่99มากี่ปีแล้วครับเสียใจมากที่สุดจากคุณอุกฤษผมอยู่99มาตั้งแต่2004หรือ2547อ่ะครับ
0: ครับ
4: นี่ก็22ปีแล้วนะฮะคุณวีระชนนะทักทายเข้ามานะครับสวัสดีตอนเช้าครับตื่นมาทันจุดโทษพอดีเลยจากคุณ1ซาโตะสวัสดีพี่ๆทั้ง2ครับอังกฤษมีใครบ้างครับวันนี้เดี๋ยวคุณจุ่นจะอัปเดตไลน์อัพให้อีกรอบนึงนะครับพี่เอกพรุ่งนี้ไปส่งลูกไหวเหรอครับไหวครับผมนะฮะบอกทำไมไม่ถ่ายบอกทาง YouTube ถ่ายไม่ได้นะครับแล้วถ้าไปดูทางโมโนแม็กครับอายุเฉลี่ยโครเอเชียน่าจะเยอะกว่าทีมอื่นหรือเปล่านะฮะก็โครเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านๆมาเนี่ยอายุเฉลี่ยเยอะมากนะจุน
0: ครับผม
4: ตัวประสบการณ์30กว่าขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแต่ครั้งนี้ก็น่าจะน้อยลงแล้วล่ะนะครับเพราะตัวเก่าๆเองก็เลิกไปหลายคนแล้วนะครับ
0: ก็เข้าสู่ช่วง Hydration Break นะครับเกมระหว่างอังกฤษกับทางโครเอเชียที่ดัลลัสนะครับก็เป็นอังกฤษนำ 1-0 นะครับประตูจากจุดโทษของแฮร์รี่เคนนะครับในนาทีที่12
4: คุณเปิดไฟโทรศัพท์นะฮะ
0: โอ้แล้วพูดถึงสถิติการยิงประตูให้กับทีมชาติของแฮร์รี่เคนนี่ก็ประตูนี้นี่ทำให้เขาแซงทางเนย์มาร์นะกับทางกรอตฟี่ชิตาลูของแซมเบียกับการลงเล่นในทีมชาตินะเนมาร์เนี่ยยิงให้บราซิลไป79ประตูแล้วก็ชิตาลูยิงให้แซมเบียไป79ประตูแต่ว่าแฮร์รี่เคนนี่ประตูนี้เป็นประตูที่80นะพี่เอกนะ
4: ครับผม
0: ทำให้เขาเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่9นะครับ
4: นับดึงคอมเมนต์ทาง Facebook นะครับคุณนันทพงศ์บอกรอบหน้าใช้ฟองน้ำไหมครับพี่เอกถึงกับเช็ดหัวไม้จริงๆปกติผมแซวเล่นผมเช็ดทุกรอบอยู่แล้วในการเข้ามาจัดรายการนะฮะก็จะมีเช็ดแหละเพื่อความสะอาดของนักจัดรายการทุกท่านเลยนะครับเรียบร้อยโดนเซฟปัดโทนะฮะแต่ยิงใหม่เข้าไปแล้วนะครับบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนครับทักทายตอนนี้บอลกลับมาหลังจากที่พักให้น้ำให้ท่ากันนะครับก็กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
0: ครับ
4: อังกฤษก็เอาบอลกลับมาครองครับบอลสั้นสลับยาวพิกฟอร์ดวางยาวขึ้นมาโครเอเชียเอาบอลกลับมาเซตกันใหม่อังกฤษจะบีบบ้างไหมมาดูเอเก้เข้าไปบีบลิวาโควิชนะครับเก็บบอลได้ทางโมดิชครับอัสซาลิชออกมาทางซ้ายให้กับเปริซิชคู่กลางของโครเอเชียเนี่ยเป็นลูก้าโมดิชกับมาริโอปาซาลิชนะครับมาซาลิชเองก็เป็นตัวหลักจากในบอลโลกครั้งที่แล้วด้วยกวาดิโอให้กับโมดิชวางไปขึ้นริมเส้นด้านขวาเลยครับเอาบอลลงได้สตานิซิชซูตาโลมาให้โมดิชคือท่านเล่นในสไตล์โมดิชเนี่ยคุณจุนนะ37 38 39-40 ยังเล่นได้สบาย
5: ได้ได้
6: สภาพร่างกายโดยรวมก็โอเค
4: คือเขาไม่ได้เคลื่อนที่เยอะแต่ว่าขยับนิดหน่อยแต่ครอบคลุมแล้วก็สปีดเป็นบางจังหวะนั้นเอง
5: คือกับปีสุดท้ายกับมาดริดก่อนหน้านี้ก็อาจจะลงสนามไม่เยอะนะพี่เอกนะอาจจะลงมาเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่แต่ว่ากับมิลานดูจากภาพร่างกายอิตาลีก็ยังโอเคนะครับลูก้าโมดริช
4: ย้อนหลังครับเอลิสแอนเดอร์สันให้กับทางพิกฟอร์ดโอ้โหนี่พิกฟอร์ดได้บอลเยอะมาก
5: ครับ
4: คือเป็นคนกลับมาตั้งบอลกันใหม่ครับเซตบอลแห่งกรีดใหม่ส่วนเอเลียสแอนเดอร์สันกับทางเดคไลซ์เองเนี่ยก็สลับกันลงมาเป็นตัวเซตบอลอ้าวแล้วโครเอเชียน่าจะได้ฟาวครับอังกฤษครับบูซ่าเองพยายามจะไปแย่งบอลกลับมาแต่ว่าเป็นจังหวะไปทำฟาวเป็นทางพุชโควิดนะครับที่ขึ้นมาสูง
5: จังหวะสุดท้ายไปงัดใส่ทางแฮร์รี่เคนนะครับพุชโควิด
4: สโตนครับให้ไปทางซ้ายครับโอไรลี่โอไรลี่ตอนเล่นกับซิตี้นี่เขาจะมีบทบาทกับเกมเยอะนะคุณจุนนะ
5: ครับ
4: อยู่กับเล่นกับอังกฤษในแผนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าไหร่วาเดโอครับวาเดโอคืนหลังกลับไปใหม่ที่โดมินิกลิวาโควิชคือเล่นคล้ายๆกันเนาะดึงช้าที่หน้าปากประตูตัวเองแล้วก็วางยาวให้ข้างหน้าเก็บอ้าวแล้วโครเอเชียมาแล้วครับทางซ้ายเปริซิชทันไม่ทันเก็บบอลไม่ได้ครับริมเส้นมุมทงฝั่งซ้ายเปริซิชโยนไม่ได้เปิดบอลกลับคืนไปไอวูสคอวิชไปขึ้นทางขวาครับสตานิซิชหยอดเข้าไปในเขตโทษมีมงเช็ดด้วยแต่ยังติดที่ลิสเจมโมดิชเก็บบอลได้แถว2ลูก้าโมดิชครับเล่นกับทางบาตูริน่าปาซาลิชให้มาที่กวาดิโอมาทางซ้ายครับเปริซิชคือเปริซิชเองอังกฤษก็จะคือประมาทไม่ได้เลยนะครับริมเส้นด้านซ้ายถ้าประกบห่างให้เปริซิชเปิดครอสเข้าไปบ่อยๆได้นี่มีโอกาสโดนเหมือนกันเอ๊ะทำไมเวลาเราเป็นเราสองคนนี่หน้าเราโผล่ขึ้นมาจากตัวสติปบาร์นี่นิดเดียวฮะ
5: อ๋อเรา
4: คุณจุนทำไมหัวคุณไม่โผล่ฮะ
5: เรานั้นต่ำไปเอง
4: เนี่ยดูดิดูก็รู้แล้วฮะว่าผมหัวแตะทีวีคุณหัวไม่ถึงเนี่ย
5: แหม
4: คุณจุ
5: นแหมหลังตรงใช
4: ่
5: นั่งหลังตรงใช่
4: เนี่ยคุณผู้ฟังที่ดูทางไลฟ์ Facebook คุณก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเอ้าหูยอังกฤษได้ลุ้นจากลูกชาร์จของจูดเบลลิงแฮมนะครับโอ้โห
5: จังหวะขึ้นมาทางขวาของอังกฤษมาที่มาดูเอเก้นะครับแล้วพยายามเปิดแบบลักษณะโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษและจะให้ทางจูดเบลลิงแฮมชาร์จแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้นะครับเจ้าตัวล้มลงไปแต่ว่าผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ
4: ข้างหลังใครมีลูกบอลมาตั้งให้ด้วยขโมยกลับบ้านดีกว่าเกมครึ่งแรกนี่ก็ดูจะเล่นระมัดระวังกันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการเซตบอลมาจากในแนวรับเนี่ยขยับกันช้ามากนะครับบอกทำไมโครเอเชียถึงมีเอเชียตามท้ายครับทำไมไม่โครยุโรป
5: ครับผม
4: ก็มีเหตุผล
5: ครับ
4: ทำไมนักฟุตบอลส่วนมากถึงใส่รองเท้าสีชมพูทุกทีมเลยครับจากคุณสุวิทย
5: ์โอ้ผมว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นแฟชั่นที่กำลังมาก็ได้นะ
4: คุณเอกเกิดวันเดียวกับแม่ผมเลยครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับ
5: อ๋อวันนี้ วันเกิดพี่ใหญ่นี่นะ
1: 17 17
5: อ๋อ17ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี
1: ่แหมเมื่อก่อนนี้ของขวัญหลักพันน่ะมาถึงผมตลอดตั้งแต่ไล่ผมออกเนี่ยจุนเนี่ย
5: เดี๋ยวก่อนเราสลับกันหรือเปล่า
1: ผมคุณไม่ได้เป็นสลาตันจุนเหรอที่จะไล่ทุกคนออกได้เออบอกว่าคิดว่าคู่กาน่าจะมีประตูเยอะไหมครับครึ่งแรกคิดว่ามีไหมคือกาน่าเองผม

0: ายากิวิลเลียมส์ก็อาจจะยังพอหวังได้นะแต่เพียงแต่ว่าโอ้โหท่านหน้าเป้าเป็นจอแดนอายุก็เหนื่อยหน่อย
1: แต่ปานามาเนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าเราข้อมูลน้อยมาก
0: ครับผม
1: คือบางทีเนี่ยเวลามีคนมาถามเออคู่นี้จะเป็นไงคู่นั้นจะเป็นยังไงไม่เคยดูเขาเตะหรอกปานามาเนี่ย
0: ครับผมโอกาสดูน้อยมาก
1: กาหน้าเองก็เถอะ
0: ใช่
1: ก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกเราก็ดูชื่อ
0: ดูบางคนน่ะที่มีโอกาสได้ดูกับทีมใหญ่ๆหรือว่าเล่นในลีกใหญ
1: ่ดังนั้นเนี่ยมันก็เราก็คาดการไปตามชื่อชั้นนะครับฟอร์มการเล่นหลังๆดีนะที่ไม่มีคนมาทำคลิปผมคู่สเปนกับเคปเวิร์ดไม่งั้นผมก็หน้าแหก
0: เรียบร้อยเย็บครับผม
1: อ่ะโครเอเชียจอดลึกมาเสาไกลปริสิทธิ์โขกตั้งเป็นจูดเบลลิงแฮมแต่ว่าโดนทางกวาร์ดิโอเก็บได้แต่ก็เป็นอังกฤษครับที่ตัดบอลได้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมให้กับทางมาดูเก้มาดูเก้กับมันจะเข้าเขตโทษมาดูเก้ทำอะไรได้เพื่อนมาดูเก้เอาโถไอทิศมาดูเก้สุดท้ายย้อนกลับมาให้ลิสเจมเปิดเข้าไปในเขตโทษก็ไปติดที่ซันซิชลูกนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนจากมาดูเก้เป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะได้ลุ้นกว่านี้นะคุณจุดนะ
0: ครับ
1: ลิสเจมเปิดหักเข้ามาก็ไม่ถึงแฮร์รี่เคนครับไปติดที่สุตาโร่บอกอังกฤษเล่นดีกว่าบอลโลกรอบที่แล้วไหมโอ้โหนี่เพิ่งจะผ่านมาแค่35นาทีเองใจเย็นๆนะครับ
0: ครับ
1: บอกพี่จุนนี่เรียกว่าเล็กพริกขี้หนูคุณอนุรักษ์บอกพี่เอกครับบอลโลกมีทีมอะไรบ้างที่เคยเข้าชิงแต่ไม่เคยเป็นแชมป์นอกจากโครเอเชียกับฮอลแลนด์โอ้เยอะแยะครับฮังการียูโกทางยูโกสลาเวียก็เคยนะครับสวีเดนด้วย
0: เคยชิงกับบราซิล
1: ใช
0: ่แต่โครเอเชียก็ยังหาโอกาสจบแบบจะไม่ค่อยได้นะ
1: ครับ
0: ในช่วง35นาทีที่ผ่านมานะครับ
1: เอซิคอนซ่าครับให้เจมส์ลิสเจมส์มีเอเลเรซันเข้ามาช่วยแก้เพรสแต่โดนเอาบอลกลับคืนมันจะได้ครับวูสโควิดวูสโควิดให้บุทาลิน่าบัตูรีน่าครับขออภัยทั้งขวาแล้วล็อกเข้าซ้ายโครเอเชียย้อนกลับมาได้ยิงเรียบร้อยเลยครับบัตูรีน่ายิงตีเสมอให้โครเอเชียเป็น1ประตูต่อ1ครับสุดสวยจริงๆเสียบสามเหลี่ยมเลย
0: โอ้โหมิดฟิลด์จากโคโมครับซัดลูกนี้เข้าไปครับมาร์ตินบัตูรีน่าแม่ทางพิกฟอร์ดปัดได้ก็จริงแต่ว่าปัดไม่พ้นนะครับมิดฟิลด์วัย23ปีครับประตูที่2ในนามทีมชาติชุดใหญ่ของเขาครับมาร์ตินบาตูลิน่า
1: โอ้โหบอลเนี่ยเป็นอังกฤษที่เสียบอลกลางสนามนะครับแล้วจริงๆก็จังหวะนี้เองเนี่ยก็ต้องชมทางซูชิตด้วยนะครับที่ย้อนกลับมาแล้วก็ให้กับทางบาตูลิน่ายิงหนีมือโค้งโอ้โหพิกฟอร์ดควรจะเซฟได้นักเตะจากเอเวอร์ตันลูกนี้ทำไมปัดไม่ได้
0: ก็อาจจะโดนบังอยู่ด้วยเพราะโอไลลี่ก็พยายามจะกระโดดเข้ามาขวางเดคแคนไลส์ก็พยายามจะเข้ามาขวางโอ้สุดท้ายบอลผ่านทั้งสองคนไปแล้วพิกฟอร์ดพยายามปัดไม่พ้นครับ
1: จริงๆอ่ะมองจากมุมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอลก็ไม่ได้พุ่งเนี่ยนะกล้องจับมาที่พิกฟอร์ดเลยนะครับเน
0: ี่
1: ยแล้วก็เหมือนสโตนเองก็เข้าไปเคลียร์กับทางพิกฟอร์ดด้วยอารมณ์คงคิดว่าน่าจะปัดได้อ่ะแต่พิกฟอร์ดเองปัดได้ก็จริงแต่ว่ามัน
0: ไม่พ้น
1: ไม่พ้น
0: นาทีที่36ครับโครเอเชียตามตีเสมอครับมาร์ตินบาตูลิน่าจากทางโคโมครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็ถือว่าผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาก็โดดเด่นนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นรองทางนิโก้ปาสที่ดูจะโดดเด่นที่สุดของโคโมครับในฤดูกาลที่ผ่านมา
1: บาตูริน่ายิงไปเสมอให้โครเอเชียเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะครับเกมน่าจะสนุกขึ้น

0: อังกฤษก็จะประมาทไม่ได้แล้วนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพวกเขาครองบอลจนเสียบอลกลางสนามแล้วสุดท้ายจังหวะที่โต้กลับเร็วของเปลี่ยนจากรับไปลุกเร็วของทางโครเอเชียก็ทำให้พวกเขาได้ประตูตีเสมอแล้วยิงอย่างเฉียบขาดจริงๆนะครับแฮร์รี่เคนะครับเป็นผู้เล่นคนที่2ของอังกฤษนะที่ทำประตูได้ใน3ฟุตบอลโลกนะคุณจุดนะต่อจากเซอร์เดวิดเบ็คแฮมนะ
1: โอ้โห
0: เคนเนี่ยทำได้ในบอลโลก2018 2022แล้วก็2026ส่วนพี่เบ็คเนี่ยเป็น98 2002แล้วก็2006
1: ครับผม
0: ที่ทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้นะครับอังกฤษ
1: เล่นไปเล่นมานี่38นาทีนะครับอังกฤษกับโครเอเชียก็ถือว่าเกมผ่านไปเร็วเหมือนกันนะครับเสมอกันอยู่ 1-1 นะครับ
0: ส่วนสถิติของพี่โดนะหลังจบเกมที่เจอกับทางเรียคองโกเนี่ยก็เป็นเกมที่10ติดต่อกันในเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ที่เขาทำประตูไม่ได้นะครับคุณจุน
1: ก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังกับทีมชาติก็อาจจะหายไปจริงๆนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโด้
0: คนอายุ40คุณว่าเขาฝืนไหม
1: แต่คุณภาพเลยโดยรวมผมว่าก็ยังได้หว่าจริงๆจะไปโทษเขาคนเดียวก็อาจจะยากหน่อยเพราะถามว่าจะมีตัวไหนที่ขึ้นมาชัดเจนกว่าโรนัลโดแบบชัดๆมันก็อาจจะแบบมันไม่ได้เห็นภาพชัดขนาดนั้นซะทีเดียวไงกอนซาโลลามอสกับเปเช่ก็สำรอง
0: แต่ก็ต้องอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องมนุษย์เนี่ยเอาชนะได้ทุกอย่างเว้นสังขารสังขารเนี่ยฮะก็คือสปีดความแข็งแกร่งคือบางทีใจไปแหละ
1: สังขารไม่ไป
0: สังขารไม่ไป
1: ครับ
0: นะอย่างตอนนี้ผมใจเนี่ยอยากจะลงไปเตะจะตาย
1: แต่
0: สังขารเนี่ยมันไม่ไหวเดินขึ้นบันไดยังหอบเลยตอนนี้ อยากกลับไปเตะบอลก็เข่าก็ไม่ค่อยดีแล
1: ้
0: วขี้เกียจแล้วอย่างคุณจุ่นเงี้ย
1: โอ้ผมก็เตะไม่ไหวแล้วเข่าไปหมดละ
0: ไม่งั้นก็จะไปล้มลุกคุกคานอยู
1: ่ก็เห็นสภาพช่วงหลังก็เลยเลิกเตะดีกว่าเล่นไปก็อายเขา
0: อ่ะก็อังกฤษครับช่วงท้ายครับ5ทีสุดท้ายได้ลุ้นจากลูกเตะมุมครับลูกฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยชื่อว่าไทรอนด้านะมี3สีนะครับก็เป็นสีที่เป็นตัวแทนจาก3ประเทศเจ้าภาพแดงก็คือแคนาดา
1: ครับ
0: เขียวก็คือเม็กซิโกน้ำเงินก็เป็นสีแทนของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองครับคือพอได้เจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดช้าในคุณจุนการโปรโมทพวกอะไรที่เกี่ยวทั่วโลกมันก็เลยเงียบเป็นไปด้วยเนาะ อย่างสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาสคอตเคนนี่แน่ว่าผมเหรอเคนโขให้อังกฤษขึ้นนำเลยครับ 2-1 ลูกเตะมุมไม่ยอมน้อยหน้าครับเดเคอร์ไลท์เปิดลูกเตะมุมให้เคนโขอังกฤษนำ 2-1
1: โอ้ประตูที่81ในนามทีมชาติของแฮร์รี่เคนครับและก็มีโอกาสแฮตทริกแล้วครับแบบนี้โอ้โหมงเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับจังหวะเตะมุมด้านขวาโดยทางเดเคอร์ไลท์แล้วไม่มีตัวประกบเลยครับโอ้โหแล้วเคนวิ่งมาตรงแถวจุดโทษครับสะบัดลูกนี้เสียบตาข่ายครับโอ้โหทำไมแนวรับโครเอเชียปล่อยให้เคนวิ่งมาแบบนั้นแล้วมงมาโอ้โหมันทะลุช่องมาพอดีนะครับแล้วก็แทบจะเบียดเสาไกลเข้าไปครับลูกมงของแฮร์รี่เคน
0: สุดยอดเลยครับลูกโขกคือเตะมุมเนี่ยต้องบอกว่าแนวรับโครเอเชียพลาดเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: ยืนประกบกันไม่ดีปล่อยให้แฮร์รี่เคนเนี่ยจออยู่นอกจออยู่บริเวณกรอบเขตโทษแล้วก็พุ่งเข้ามาโขกจน
1: โอ้โห
0: นี่ประตูไป
1: ประตูที่10ในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของแฮร์รี่เคนนะครับเท่ากับแกรี่ลีนิเกอร
0: ์บอกว่าไทยส

0: ก็คู่อังกฤษโครเอเชีย 3-0 ครับคือผิดไปแล้วนะฮะ 3-0 เนี่ยนะฮะบอกสอบถามฮะกรณีจุดโทษถ้ามีผู้เล่นฝ่ายลุกวิ่งเข้ากรอบเขตโทษไปก่อนแล้วคนยิงจุดโทษยิงเข้าฝ่ายรับประท้วงให้ยิงใหม่บ้างได้ไหม
1: ถ้าตามกฎยิงใหม่นะครับต้องยิงใหม่นะครับ
0: อุมานกระซิบบอกคู่นี้เสมอฮะจากเด็กรถเขียวเมื่อวานถูกหมดเลย
1: แคป
0: ดู MSL กับ USL มาหลายปีเพิ่งมาใช้กับบอลโลกแต่ผมมองว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นตอนเบรกพวกไทยอินจะโฆษณายับยับแม้กระทั่งลูกเตะมุมแต่ที่เราดูมาที่บ้านเราไม่เห็นมีไทยอินเนาะทำไมที่อื่นมีเหรอ
1: หมายถึงยังไงนะพี่ขออีกที
0: หมายถึงเขาบอกว่า
1: อ๋อที่ต่างประเทศมีต่างประเทศมี
0: อ๋อเหรออ
1: ่าหมายถึงเวลาช่วงไฮเดรชั่นเบรกใช่ไหมมีถ้าต่างชาติบางชาติมี
0: บ้านเราไม่มีเนาะ
1: อ้าว
0: แล้วเคนเฮดทริกปะเนี่ยนะครับ
1: ปั๊มบอลตรงกลางสนามมาไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ยังกลิบเกือบจะหลุดเหมือนกันนะครับ
0: บิ๊กจุนกับนับฟุกใครยิ่งใหญ่กว่าจันโอ้กัน
1: ต้องพี่ฟุกสิครับผม
0: ต
1: ้
0: องจุนแฟมิลี่สิครับ
1: แฟมิลี่ช่วงนี้เขาพี่ฟุกเขาขยายชื่อแล้ว
0: เหรอ
1: เราจะเห็นฟุกแฟมิลี่ตอนนี้เขามีคำกลางมีชื่อกลางฟุกพริบไหวแฟมิลี
0: ่เลอะ
1: น่าสมาชิกหลักๆมี4คนนะฮะ
0: มดสุรเดช
1: อันนั้นคนเล็ก
0: จุนเพนกวิน
1: อันนั้นไม่เกี่ยวคนโตเนี่ยสลุดพริบไหวหรือว่าใช้พริบไหวคนรองคือพี่ฟลุกพริบไหวแล้วคนที่3ก็คือ
0: พี่หังพริบไหว
1: ต้องน้องรักพี่สิฮะวาวจรวดพริบไหว
0: เขาเป็นต้นตระกูลนี่
1: ต้นตระกูลเลย
0: อ้าวเอาจูดเบลลิงแฮมโดนทำฟาวแล้วครับมาซาลิชครับไปทำฟาวจูดเบลลิงแฮมอังกฤษเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำในช่วงพอดิบพอดีครับท้ายครึ่งแรกก็ยังรักษาเป็นการเป็นทีมนำอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ฟรีคิกครับโอ้โหมีอยู่ในระยะทำการด้วยคุณจุนแล้วน่าจะประมาณ30หลาพอดีครับดูจากลายย่าเป็นแถวที่5 6 5 30หลา
1: โอ้โหครับผม
0: เป๊ะปะ
1: จินตคณิต8 บวก5 บวก7 บวก12
0: คูณพอดี
1: ครับ
0: กดเครื่องคิดเลขสิครับ
1: ครับผมทด5นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเกมที่ดัลลัสครับ
0: เสื้อทีมชาติอังกฤษสีตัวอักษรกับเบอร์สีแดงคุ้นตาจังเลยเหมือนเสื้อเบคแฮมใส่ปีไหนล่ะครับ
1: 98เนี่ย
0: เป็นเบอร์สีแดง
1: ครับ
0: ฟรีคิกของติดนะครับยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเดี๋ยวนะใครเอ่ยเหมือนจะเป็นริสเจมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ริสเจมแล้วมาดูเอเก้ไปยืนเกะกะอะไรครับไอ้หนูออกมานี่ลูก
1: ก็อาจจะเป็นซ้ายของมาดูเอเก
0: ้ไอ้หนูอย่าไปยุ่งเขาริสเจมยิงครับเหมือนไปติดกำแพงแต่เบลลิงแฮมเองพยายามจะฟ้องว่าไปโดนมือหรือยังไงเนี่ยครับแต่ผู้สินก็ให้เล่นต่อไปมีนักเตะคนหนึ่งครับอยากให้เขารักษาสุขภาพด้วยครับผม
1: ใครครับ
0: ลูก้านอนดึก
1: โอ้ย นอนน้อยเหรอ
0: มีนอนน้อยบิ๊กอันนี้อ่านไปแล้วเนาะบอกพี่จุนบรรยายเกาโชนักเตะเกาโชที่เล่นบอลโลกคนนี้เป็นไงบ้าง
1: อ๋อที่มีทำประตูไปแล้วออสติการ์ดของนอร์เวย์นะครับประกันหลังจากเจนัวนี่เมื่อวานก็ทำประตูได้นะอ้าววันนี้ก็มีบัตตูลิน่าอีกคนนึงที่นึกได้เร็ว
0: ๆปาสลิชครับให้กวาเดโอปาจูริน่าคนทำประตูตีเสมอให้โครเอเชียนะครับซูตาโลมาที่อุสควิชให้โอ้โหโดนบีบแล้วโดนบีบแล้วโครเอเชียยังอยู่ได้ครับลูก้าโมดิชทดเจ็บครึ่งแรกใน5นาทีนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ทดไปแล้วประมาณ2นาทีซูตาโลวางขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับเปริซิตเอาทำบอลออกไปเองครับออกไปแล้วครับบอลออกไปริมเส้นด้านข้าง พยายามจะแตะ

0: สายลงมานะครับแต่ว่าบอลมันหลุดออกข้างไปก่อนครับเปริซิชภาพช้าตัดมาให้ดูแฮร์รี่เคนครับโอ้โหมงคนเดียวโล่งๆไม่มีตัวประกบครับจริงๆตรงนั้นก็มีตัวผู้เล่นของเคลเชียเนี่ยพยายามจะกระโดดมงเหมือนกันนะครับทางวูสโควิชแต่ว่าบอลมันมาโด่งครับเลยศีรษะเข้าไปแล้วก็ไปเข้าทางของแฮร์รี่เคนครับมาอีกแล้วครับโครเอเชียง้างไกลแล้วซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับมาริโอปาซาลิชอดีตแข้งเชลซีครับนี่ก็ปัจจุบันอยู่กับทางแอตแลนต้านะครับ
1: ลูกยิงของปาซาลิชเองก็บอลไปไต่หลังเขามากเกินไปก็เลยออกข้างครับเซตบอลขึ้นมาจากแนวรับอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษเหลืออีกประมาณนาทีกว่าๆครับจะหมดครึ่งแรกสตานิซิชครับให้กวาดิโอโมดิชโดนตามจากข้างหน้าหลังผู้สินให้ฟาวครับลูก้าโมดิชโดนแฮร์รี่เคนไปทำฟาว
0: แฮร์รี่เคนพยายามจะเข้าไปเบียดแย่นะครับคือเจ้าตัวอาจจะมองว่าเป็นการเข้าไปเบียดเฉยๆนะผู้สินให้ฟาวกับทางโครเอเชียนะครับ
1: เปริซิชครับย้อนมากวาดิโอยอสโกกวาดิโอลูก้าโมดิชครับวงกลมกลางสนามซูตาโลให้มาที่วูสโควิชโครเอเชียขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับมาทูริน่าให้มาโอ้โหทางปาซิชวนกลับไปที่วูสโควิชวูสโควิชคือตอนนี้โครเอเชียเองขึงอ้าวแล้วตีเสมอเลยครับโอ้โหบทจะได้ก็ได้ง่ายๆครับทางโครเอเชียเป็นมูซ่าครับที่ยิงตีเสมอให้กับทางโครเอเชียคือในรับอังกฤษพลาดนิดเดียวครับจังหวะหยอดขึ้นมาข้างหน้าแล้วมีตัวโขกตั้งให้กับทางมูซ่ายิงเข้าไปง่ายๆเลยครับ
0: จังหวะบอลของโครเอเชียเซตกันโอ้โหแต่อาจจะต้องมาเช็คลายของเปริซิชที่เป็นคนมงชงมาให้ทางเปตามูซ่าซัดเข้าไปเนี่ยอยู่ในลายออฟไซด์หรือเปล่านะครับจังหวะวิ่งขึ้นมาของทางเปริซิชครับเดี๋ยวต้องเช็คเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงนะพี่เอกนะก
1: ับ
0: ลายเกมรับของทางกรี
1: กน่าจะเหลื่อมนิดๆนะครับทางจังหวะที่อีวานเปริซิชเนี่ยทะลุแนวรับของกรีกไปโขกตั้งกลับมาเนี่ยครับผู
0: ้โอ้แล้วก็น่าจะเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
1: โอ้โห
0: แล้วก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มไปด้วยครับน่าจะเช็คแล้วเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยนะครับเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับทางด้านของโครเอเชียนะครับตีเสมอได้จากทางเปตามูซ่าครับประตูที่2ของเขาในนามทีมชาติโครเอเชียนะครับในช่วงทดเวลานาทีที่5นะครับก็ทำให้จบ45นาทีแรกนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับอังกฤษขึ้นนำก่อน2ครั้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จบ45นาทีแรกก็แค่เสมอนะครับได้ประตูขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนจุดโทษนาทีที่12มาร์ตินบาตูลิน่าตีเสมอโครเอเชียนาทีที่36หลังจากนั้นแฮร์รี่เคนมาหม่งให้อังกฤษขึ้นนำนาทีที่42นะครับแต่ว่าในช่วงทดเวลานาทีที่5ครับเปตามูซ่าก็มาซัดตีเสมอให้กับโครเอเชียได้วัยรุ่นปิดซาวให้พี่หน่อยอ้าวทำไมเสียงมันยังเข้าเลย
1: เสียงในหูพี่ยังได้ยินนะ
0: เสียงหูพี่ได้ยินไม่เป็นไรใช่ไหม
2: ไม่เป็นไรอ๋อ
0: โอเคได้มันได้ยินในแค่หูเราเฉยๆโอเค
1: ก็จบครึ่งแรกก็เสมอไป2ประตู2เอาจริงๆจากภาพช้าที่เห็นตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะเหลื่อมมานิดๆนะครับ
0: กึ่งแต่บางทีมุมมันอาจจะหลอกสายตานะครับ
1: นะแล้วก็เหมือนว่าจะมีการเช็ค VR แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นภาพก่อนช่วงพักครึ่ง

0: เดี๋ยวยังไงน่าจะมีการตัดมาให้ดูแน่นอน
1: ครับ
0: ครับอ่ะก็เป็นประตูตีเสมอ 2-2 ของโครเอเชียในช่วงท้ายพอดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
1: ครับ
0: ไปฟังโฆษณาสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาในครึ่งหลังนะครับของฟุตบอลโลกระหว่างเกมอังกฤษกับโครเอเชียครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
4: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
7: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16 น.ถึง 17 น.30 น.

0: ริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ Group of Death และนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็น Group of Death ที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
5: ์ฟัง Active Radio
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
11: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
14: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
15: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
16: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: อสมทจำกัดมหาชน
6: อุ้ย
5: เป็นกิจกรรมใหญ่เลย
6: ครับผม
5: ผู้ฟังฮะต้องบอกแบบนี้นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนคร
6: ับ
5: ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
6: ครับ
5: เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะครับในการส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของท่านลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับสามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net หรือใครที่ฟังหรือชมเราทาง YouTube และ Facebook เนี่ยมี QR code ที่อยู่ที่จอด้านขวาสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมไปดูกติกาว่าเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไ
6: ร
5: นะครับเข้าไปได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยและซื้อบัตร Mcord Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตและเชียร์ทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับก็เริ่มต้นง่ายๆที่บัตร Mcord Super Fan Starter 20บาทได้รับ10สิทธิ์นะฮะในการโหวตหรือ10ใบ
6: ครับผม
5: นำไปโหวตทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับโหวตให้ทีมอะไรเป็นแชมป์โลกอะไรก็โหวตไปนะครับโดยบัตรที่เรียกว่าเป็นแพ็คเกจ Mcord Super Fan ราคาสูงที่สุดคือสัก500บาทเนี่ยจะได้รับถึง300ใบในการโหวตทุกใบนะครับมีสิทธิ์ลุ้นนะรางวัลใหญ่เลยนะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอนนะ
6: MPV พี่มึงไปถ่ายรูปคู่มาดิ
5: ถูกต้องฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับ
6: ครับ
5: ก็ใครที่เป็นเพื่อนกับผมใน Facebook วันนี้น่าจะเห็นรถคันจริงแล้วผมไปถ่ายมาไปอินเสิร์ตมาให้
6: ครับผม
5: นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van 1คันมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะครับ
6: โ
5: อ้เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่อสมทที่ผมอยู่มาที่เนี่ย รางวัลนี้มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับ
6: ครับผม
5: 1รางวัล
6: โอ้โห
5: นะครับแล้วก็รางวัลที่2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัลนี่คันละเป็นแสนนะค
6: ุ
5: ณ
6: โอ้โห
5: จักรยานไฟฟ้าเนี่ย5รางวัล
6: ไม่ธรรมดา
5: ตั๋วเครื่องบินไปกลับจากบางกอกแอร์เวย์ครับเป็นเส้นทางภายในประเทศอีก24รางวัล
6: โอ้โหเพียบ
5: และมีโกลกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริชนะอีก5รางวัล
6: ครับผม
5: ง่ายโกกิฟเวอร์เชอร์เนี่ยรางวัลละ10,000บาทคุณจุ่นเอาโกกิฟเวอร์เชอร์ไปซื้อทองได้ที่ห้างทองออโรราได้มูลค่า 10,000 บาท
6: ก็คืสมมุติตอนนี้สมมุติตีว่า 64,000 บาทนึงเราเอาไปกิฟเวอร์เชอร์ไปแลกมามันก็จะเหลือ 54,000
5: ถูกต้อง
6: น
5: ี่นะครับเป็นรางวัลที่4นะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายคือสมัครเข้าไปดูเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแต่ถ้าจะซื้อ
6: แพ็คเกจ
5: บัตรไปโหวตเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมพูดง่ายคือหมดเขต15นาทีก่อนบอลนัดชิงเตะ
6: อ๋อเหรอ
5: ไม่งั้นคุณจะไปรู้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยง่าย
6: โอเค
5: คือจริงๆเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องโหวตทีมชาติใดถูกแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะ
6: ครับ
5: โหวตไม่ถูกคุณโหวตไม่ถูกคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเงื่อนไขหนึ่งคือนะเนื่องจากมันเป็น

0: ระบบในการโหวตเป็นแบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมพนักงานและครอบครัวของบมจ.อสมท.หมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพนักงานและครอบครัวของบริษัทที่ทำระบบโหวตให้เราหมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความโปร่งใสซึ่งคุณจุน
1: ไม่มีนอกมีในแน่นอน
0: ไม่มีนอกคุณจุนเป็นคนนอกเนี่ย
1: ครับผม
0: ถือว่าเป็นฟรีแลนซ
1: ์ได
0: ้เข้าร่วมได
1: ้ครับผมเดี๋ยวรีบบอกเมียเลย
0: บอกเมียเลยเมียคนไหน
1: เมียคนเดียวสิครับผมมีเมียคนเดียว
0: คิดดี
1: ๆเราอย่าเอานิสัยส่วนตัวตัวเองมาบอกคนอื่นสิ
0: คิดดีๆกี่คน
1: คนเดียวคนเดียว
0: เอาตอนนี้เกมระหว่างอังกฤษกับโครเอเชียจะกลับมาลงสนามในครึ่งเวลาหลังกันแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ข้อความทาง SMS 4689899ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับบอกว่าปลาสลิดเก่งยังไงก็แพ้ปลาหมอคางดำ
1: โอ้โหเห็นตอนนี้ดิโอ้โหแพ้พันง่ายดีเหลือเกิน
0: สุดยอดนะบอกผมก็อยากเตะบอลเหมือนกันครับแต่สังขารไม่ไหวดีอย่างเดียวยังไม่จั่วลมฮะคุณทั้งสองยังจั่วลมไม่ให้จากประเทศ
1: ผมนี่ยังนะฮะโอ้ยังไม่รีบขนาดนั้น
0: บอกเจ้าพ่อภาคบอลเบอร์หนึ่งของไทยของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดปีนี้ของจันเอกคือได้จัดรายการคู่กับบิ๊กจุน
1: เรียกว่าเป็นบุญของผมดีกว่าที่คุณสาได้จัดกับทางบอสเอกที่เขายอมสละเวลามาที่99
0: 41สถานีมีอะไรบ้างครับพี่บอกหน่อยหมายคำว่า41สถานีเนี่ย
1: ก็มีนานา
0: หมายถึงเป็นสถานีวิทยุ
1: ครับผม
0: ที่เขามีเสากระจายสัญญาณ41สถานี
1: ครับ
0: อาจจะอยู่ที่สมมุตินะขอนแก่นแต่เวลาฟังเนี่ยออกอากาศจากเสาสัญญาณขอนแก่นแต่ครอบคลุมจังหวัดรอบๆไง
1: โอเค
0: นั่นแหละเขาเรียก1สถานีแบบนั้นนะไม่ใช่สถานีนานาอย่างนั้นไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะฮะ
0: ไม่ใช
1: ่ไม่มีสนามเป้านานาจตุจักรไม่เกี่ยวนะ
0: ไม่มีไม่มี
1: ครับผม
0: ตลกใหญ่
1: ตอนนี้เกมครึ่งหลังกลับมาออกสตาร์ทแล้วนะครับอังกฤษกับโครเอเชียนะครับครึ่งแรก 2-2 นะครับอังกฤษได้2ประตูจากแฮร์รี่เคนครับจุดโทษนาทีที่12นะครับมาตูริน่าตีเสมอโครเอเชียนาที36จากนั้นแฮร์รี่เคนมามงให้กับอังกฤษขึ้นนำ 2-1 นาทีที่42นะครับก่อนที่เปตามูซ่าจะตีเสมอได้ในช่วงทดเวลานาทีที่5นะครับก็ดูจากตรงนี้ทั้ง2ทีมยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในครึ่งเวลาหลัง
0: ข้อความทางเฟซบุ๊กบอกว่าแขกคุณสุประชัยนะคุณเอกคุณกลับไปเล่นว่าวให้ผมดูบ่อยๆนะครับอันนี้ว่าวจริงๆนะ
1: ครับผมครับ
0: คือผมเมื่อไปต่างจังหวัดผมก็จะติดว่าวใส่หลังรถไว้แต่ล่าสุดที่ไปที่ระยองจ
1: ัน
0: เนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะอ้าวอังกฤษพาบอลเข้าลึกในกรอบเขตโทษแล้วยองยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้ทำไมไวจังจูดเบลลิงแฮมครับยิงให้อังกฤษออกนำโครเอเชีย 3-2แล้วยิงท่าดีใจแบบนี้เลยคุณจุน
1: โอ้โห
0: พี่จูด
1: มาครึ่งหลังแป๊บเดียวครับอังกฤษมาขึ้นนำได้อีกครั้งหนึ่งครับจูดเบลลิงแฮมประตูที่7ในนามทีมชาติครับของดาวเตะวัย22ปีครับแม่จริงๆวันนี้เกมรับโครเอเชียก็ไม่เหนียวเท่าไหร่นะพี่เอกนะจังหวะอังกฤษเซตบอลจากแดนตัวเองนะครับโอ้โหและเอเลียตเนลสันตวัดขึ้นมาทางด้านขวาจูดเบลลิงแฮมพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วซัดชนเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปครับโอ้จังหวะนี้ต้องชมทางด้านของจูดเบลลิงแฮมเลยครับพาบอลหนีมาริโอปาซาลิชที่พยายามจะวิ่งมาแต่ไม่ทันนะครับตามความเร็วของทางเบลลิงแฮมไม่ทันและจังหวะยิงคือบอลกระเด้งพื้นแต่ว่ามันเข้ามุมพอดีครับชนเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปหมดสิทธิ์เซฟครับลิวาโควิช
0: แล้วท่าดีใจของจูดนี่ก็คืออย่างนี้เลย
1: ใช่ท่าหลักแกก็จะกางแขนออกไปทั้งสองข้างนะคร
0: ับ ส่วนโทมัสซูเคิลเมื่อสักครู่จะทำอย่างนี้โชคเลยโชค
1: ครับผมโชคแสลมนาทีที่47นะครับ2นาทีเท่านั้นจริงๆก็ต้องบอกว่ามาสักนาที30วินะประตูของจูดที่ทำให้อังกฤษขึ้นนำ 3-2 ในครึ่งหลัง
0: อ้าวมาอีกแล้วเบลลิงแฮมยิงโอ้โหคราวนี้อัดไปตรงๆลิวาโควิชเลยนะครับบอลเนี่ยที่กลายเป็นจังหวะยิงของตีเนี่ยมาจากความผิดพลาดเองในการออกบอลของลิวาโควิชนี่แหละครับ
1: โอ้โหคึกคักครับอังกฤษครึ่งหลังได้บอลมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วแตะเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับเข้ามาในกรอบเขตโทษมา19แล้วยิงจังหวะนี้แต่ว่าบอลไม่ห่างตัวลิวาโควิชครับโดนปัดทิ้งออกหลังไปอังกฤษยังได้แตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายนะครับโครเอเชียก็ต้องระวังครับจังหวะเตะมุมอังกฤษ

0: โดนแฮร์รี่เคนลงโทษมาแล้วนะครับในครึ่งแรก
1: เอาละครับมีซานิชิชไปตามประกบแฮร์รี่เคนแล้วครับปล่อยไม่ได้แล้วโดนบรีฟมาแล้วเดแคไลท์เปิดเสา2ข่าวนี้นะเป็นโอ้นิโคไรลี่โอ้โหไปโคจากเสากายนี่เนี่ยไปจับแฮร์รี่เคนเหรอโยนให้โอไรลี่โอ้โหคนเดียวเลยเห็นไหมคุณจุน
0: วันนี้นี่แหมตัวประกบของทางโครเอเชียในการรับมืออังกฤษไม่ค่อยดีครับกับจังหวะเตะมุมเปิดมาเสาไกลนะครับมงคนเดียวครับนิโก้โอไรลี่แต่ว่ามุมมันอาจจะไม่เยอะด้วยครับสุดท้ายบอลก็ไม่ตรงกรอบนะครับ
1: ไม่เอาแม็กควายมาเป็นแม็กควายเนี่ยมงเข้าไปแล้ว
0: โอ้อารมณ์ส่วนตัวอารมณ์ส่วนตัว
1: บอกว่าคุณประสิทธิ์นะจากใน Facebook บอกว่าพี่เอกเป็นคนใต้ใหม่นี้เห็นลงทองแดงช่วงต้นชั่วโมง
0: พี่เอกนี่จริงๆมีเรียกว่ามีเชื้อสายจังหวัดอื่นด้วยไหม
1: ไม่มี
0: คนกรุงเทพโดยตรงเป็นคนกรุงเทพเลย
1: เกิดที่โรงพยาบาลวชิระ
0: เป็นคนกรุงเทพแต่
1: เหมือนจริงๆผมเกิดโรงพยาบาลศรีราชเกิดที่โรงพยาบาลศรีราช
0: โอ้โหของกินเพียบแล้วผมว่าตอนนี้ของกินเยอะกว่าเดิมไปผมเพิ่งไปล่าสุดมา
1: น้อยกว่าเดิมจ
0: ริงหรอผมไม่เคยไปไอ้ด้านหลังแล้วผมเพิ่งเห็นโอ้โหเฮ้ย
1: ว่าอ่ะแยกเป็น2ถ้าริมถนนเนี่ยน้อยกว่าสมัยก่อน
0: อ๋อ
1: ริมถนนในท่าน้ําเนี่ยสมัยก่อนเยอะกว่า
0: ตรงที่จอดรถที่ติดกับตรงที่จอดรถวัดอ่ะพี่เอกตรงตลาดข้างในตรงนั้น
1: อ่ะอันนั้นเยอะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: แล้ว
0: ผมไม่เคยซอยไปตรงนั้น
1: ซอยวังหลังก็จะเยอะกว่าสมัยก่อนแล้วก็ทําตลาดเพิ่มอะไรเพิ่มอ้าวทางบาทูริน่าบอกเอ้ยจะยิงอังกฤษอยู่แล้วจะมาเดินวังหลังอะไรเรา
0: โอ้โหวิ่งกันโอ้โหแต่ว่าเรียกฟาวให้โครเอเชียได้นะครับบาตูลิน่าแต่ว่าแม้ว่าจะโดนนำไป 3-2 นะครับแต่ว่าก็ยังมีเวลาให้แก้ตัวเยอะในเกมนี้ครับสำหรับทางโครเอเชียและเกมรับอังกฤษเองก็ไม่ดีเช่นกันนะครับเสียง่ายเหมือนกัน
1: โครเอเชียจะได้ฟรีคิกครับระยะประมาณ36หลานะครับโมดิตหยอดเข้าไปไม่ดีเท่าไหร่ครับไปติดแฮร์รี่เคนแอนนี่เคนก็ลงไปช่วยเกมรับด้วยแล้วครับจูนเบลลิงแฮมให้จังหวะโต้กลับแอนโทนี่กอร์ดอนแอนโทนี่กอร์ดอนจ่ายไม่ถึงทางโนนี่มาดูไอ้เก้คือจริงถ้าเกมรุกเนี่ยอังกฤษจะมีการปรับเปลี่ยนในคุณจูนผมมองว่าถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยคนที่ควรจะโดนก็คือแอนโทนี่กอร์ดอนนี่แหละครับ
0: วันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่นะอย่างโนนี่อย่างน้อยๆเนี่ยก็เรียกจุดโทษให้ทีมได้
1: ใช่มาอีกทีหนึ่งครับอังกฤษเดคันไรส์ไหลเข้าขวาปัดโค้งโอ้ยโดนเซฟโอ้โหเกือบเป็นประตู 4-2 ของอังกฤษครับดีว่าโควิดหน้าเหวอเลยโดนไรส์ส่อง
0: โอ้จริงๆทั้งทิศทางน้ำหนักนี่มาน่ากลัวนะครับปั่นไซโป้งกะให้เลี้ยวเข้าเสาไกลครับแม้แต่ดูจากเหลี่ยมตรงนี้ก็อาจจะต้องบอกว่ามันไม่ได้เข้ามุมสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นการเซฟที่ยอดเยี่ยมของลิวาคูวิชเลยครับต้องบินปัดทิ้งออกไปครับโอ้เพราะว่าปั่นกะไซโป้งมาของเดคลาร์สก็แรงดีเหลือเกินครับแต่ว่ามันยังไม่เข้ามุมมากนักนะครับ
1: โอ้โหพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษของโครเอเชียเนี่ยมีปัญหาแล้วครับแนวรับโครเอเชียคือถ้าปล่อยให้เดคันไรส์หรือปล่อยให้นักเตะอังกฤษคนอื่นเนี่ยจับมีเวลาแต่งได้ปั่นอย่างนี้นี่ก็จะยุ่งแหละครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของอังกฤษครับขึ้นมาหมดแล้วครับสโตนเคนโอไรลี่คอนซาเดคันไรส์เปิดเข้ามายังติดที่เปริซิชเอาบอลลงครับทางเดคันไรส์ไรส์หนีมาถึงเส้นหลังหยอดเข้ามาเปริซิชมงทิ้งเสียลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ด้านในนี่ก็มีผู้เล่นของอังกฤษอยู่หน้าป่าประตูของโครเอเชียครับแต่ว่าบอลมาไม่ถึงเลยครับเปริซิชมงเคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนแต่อังกฤษก็ได้ลุ้นจากเตะมุมทางด้านขวานะครับโดยเดคันไลส์เดี๋ยวดูว่าจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าครับกับการรับมือการเล่นลูกเตะมุมเต่าคราวนี้เล่นสั้นครับอังกฤษ
1: ลิสเกมไอเอเลียตแอนเดอร์สันแอนเดอร์สันโอ้โหเปิดแรงไปนิดแล้วครับแต่ยังแก้ได้อังกฤษโดนเสียบผู้สินให้เล่นต่อไม่ฟาวเป็นเตะจากประตูนะครับ
0: จังหวะโนนี่แต่โดนโนนี่จริงๆแล้วครับไปโดนฝ่าเท้าของโนนี่มาดูเก้ออกหลังนะครับจังหวะที่เบียดจะแย่งเล่นกับทางลูก้าโมดิช
1: ต บอกกุมารกระซิบมาแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็เสมอ

0: เด็กรถเขียวทำงานไปฟัง99เพลิน
1: นี้ขอบคุณครับ
0: นี่บอกว่าภาคให้จงหนักโลกไม่สวยแต่อยู่กับมันได้นะครับนั่งฟังพวกพี่จนท้องแข็งไปหมดแล้วนะฮะท้องแข็งยังดีอย่านะอย่าใจแข็ง
1: ถ้าท้องแข็งนี่ต้องไปต่อยกับอะไรนะเขาชื่ออะไรนะปีเตอร์อะไรนะ
0: ปีเตอร์เดนแมน
1: โอ้โหนั่นก็ท้องแข็ง
0: อย่างคุณจุนเนี่ยไปยืนกับปีเตอร์เดนแมนเนี่ยคุณน่าจะอยู่ประมาณหัวเข่าเขาอ่ะ
1: อุ้ยถ้างั้นพี่เอกนักแข้งเลยนะบ้าบอจริงเหรอถ้าผมแค่หัวเข่านี่พี่ไม่ถึงนาค
0: ุ
1: ณแข้งเนี่ย
0: โอ้ผมคนนะไม่ใช่หมาดัชชุนครับหนุ่มนี่มาดูเก้ให้มาติดที่มาริโอปาซาลิชครับแล้วอังกฤษเสียลูกเตะมุมอีกแล้วพออังกฤษได้ลูกเตะมุมอีกแล้ว
1: ครับผมพยายามจะตัดเข้าไปด้านในนะครับทางลิสเจมติดปาซาลิชครับพอดีไปวนแถวบางบ่อเลยติดปาซาลิชเตะมุมด้านขวาของอังกฤษครับแล้วก็เป็นเดคลายส์รับหน้าที่เหมือนเดิมครับวันนี้เวลาได้เตะมุมน่ากลัวนะครับอังกฤษเนี่ย
0: แม่มันพอดีเลย
1: ทำไมครับ
0: มีทั้งไรซ์มีทั้งข้าวมีทั้งปลาสลิดกินเลย
1: ครับผม
0: มีแค่ไรซ์อ่ะในคันข้าว
1: โอ้ครับผมแม
0: ่พอดีนะ
1: ยอดเยี่ยมไปเลยฮะ
0: นึกได้เตะมุมครับเดคานไรซ์แซบมุมทงฝั่งขวาเปิดเข้ามาได้โค้งหุ่นก็เป็นประตูซ้ำไม่เข้าอังกฤษยังไม่ได้ประตูที่4โอ้โหรอดตายเหมือนควายขวิดโครเอเชียยังโดนอีกหนึ่งลันลอกครับไม่เสียประตูครับโครเอเชีย
1: โอ้โหลิวาโควิชช่วยเอาไว้ครับจังหวะเปิดมาโอไลลี่มงวิถีบอลเข้ากลางประตูปัดทิ้งมากอรอนมงซ้ำยังปัดได้ทีแล้วบอลไต่ตัวของลิวาโควิชคอนซ่าพยายามจะเข้าไปซ้ำก็ไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้ประตูที่4ครับอังกฤษ
0: นี่อังกฤษหรืออาร์เซนอลครับเนี่ย
1: โอ้โหแต่วันนี้ลูกกาอากาศนิดอังกฤษเล่นงานโครเอเชียได้ดีเหลือเกินเอ้าเหมือนจะมีการเช็คบางอย่าง
0: แก๊กมองตูดแปงเช็คแล้วไม่มีอะไรใช่ไหม
1: โอเคเรียบร้อย
0: เรียบร้อยที่คือไหน
1: เช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรให้เตะเฮ้ยคุณหิวอะฮะดูคุณหิวโหยนะมา99วันนี้ก่อนมาคุณก็ซัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปแล้วเปิดมาคราวนี้เดคันไลท์ชกทิ้งออกไปก่อนครับลิวาโควิชโอ้นี่กะภาคเสร็จแล้วอิ่มทั้งได้เงินอิ่มได้กินของฟรีเลยวะ
0: เหมือนมาดูบอล
1: โอ้โหแม่อ
0: ะไรจะดีกว่านั้น
1: มาดูบอลได้ตังค์แถมอิ่มอีกฮะสุดยอดไปเลย
0: แฮร์รี่เคนข้าวตายิงติดเซฟดีกว่าโควิดอีกแล้วมันยิงกันเจ็บมือไปหมดแล้วเนี่ยดีกว่าโควิดปัดทิ้งออกมาอีกแล้ว
1: โอ้โหเซฟจะนิ้วกุดอยู่แล้วครับครึ่งหลังของลิวาโควิชมาเป็นพายุเลยครับอังกฤษ
0: ยั่วแฮร์รี่เคนซ้ำหน้าบาประตูไม่เสียประตูโอ้โหโคยเชียอะไรครับเนี่ยบอกอังกฤษเบาๆหน่อยลีวาโควิชโอ้ยเชียจนเจ็บมือไปหมดแล้ว
1: จังหวะจะชาร์จของแฮร์รี่เคนครับแต่ว่าสตานิเซชครับช่วยเบียดเอาไว้ได้ก่อนแต่คนที่ช่วยมากกว่าคือลีวาโควิชครับโอ้โหเซฟกระจุยกระจายจริงครึ่งหลังโอ้เซฟจนเจ็บครับ
0: เจ็บเลยครับ
1: จังหวะยิงก่อนหน้านี้โอ้โหยังดีที่ยังล้มตัวมาปัดด้วยมือซ้ายได้ทันนะครับลูกยิงแฮร์รี่เคนและเปิดมาอีกทีนึงทางแฮร์รี่เคนจะยิงนิดหมาไปติดทางสตานิซิชขวางเอาไว้แต่ว่าจังหวะเข้าไปชาร์จของเคนนี่ก็ไปปะทะกับลิวาโควิชเปลี่ยนลูก้าโมดิชออกเลยครับเอามาดูโควาชิชตรงมาเล่นแทน
0: นี่สำเนียงคุณนี่เหมือนคุณไปอาศัยอยู่ที่ซาเกร็บมาสัก 7-8 ปี
1: อ่ะห่วยเติบโตที่ซาเกร็บ
0: มาเดโอโควาชิชนี่คุณไม่เรียกโควาชิชเหมือนแฟนบอลไทยทั่วไปด้วยคุณเหมือนเกิดที่ซาเกร็บ
1: มันติดไปแล้วบางทีเอ้ยเราก็มันติดไปแล้วไง
0: สุดยอด
1: เดี๋ยวพอไปเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็อ่ะทั้งเกมเดี๋ยวโควาชิชโควาชิช
0: ยอดสุดยอด
1: เนี่ยแล้วพี่เพิ่มความกดดันให้ผมคราวนี้จะเรียกโควาชิชแต่ละทีนี่โอ้โหเกรงเลย
0: คุณจะเอาแบบเฮ้ยนี่คุณกะว่าจะเอาคุณจะล้มพี่หมวยมาฟิลี่อีกคนนึง
1: โอ้โหไปพี่หมวยโอ้จะบ้าเลยโอ้ยพี่หมวยเจ้หมวยเราดีเขาเอกอุทั้งหน้าภาษา
0: เหรอ
1: โอ้โหนี่โอ้นี่หาเรื่องไปถึงจะหมวยแล้ว
0: เอ้ผมเห็นคุณเขียนบทความคุณใช้มาเฟียร่า

0: คุณจะ
1: สู้กับมาเฟียรี่
0: คุณจะสู้กับมาเฟียรี
1: ่หรอเรื่องให้เจ๊หมวยอีกอ่ะกับผมเนี่ยไม่เว้ย
0: ต้องลงโควาซิชหรือโควาชิช
1: ผมจะแต่งโควาชิช
0: เอาล่ะ
1: แต่แล้วแต่พี่เองนะถ้าโควาซิชก็ได้ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
0: เอาอันนี้จอร์แดนพิกฟอร์ดคุณไม่พิกฟอร์ดนะ
1: ก็แล้วแต่คนเรียกไงก็ยังไงก็ได้ผมแล้วแต่ได้หมด
0: โอเคได้ได้ได้ก็แฟน99ที่ยังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อยากให้คึกคักกันนะครับไม่อยากให้เครียดเพราะว่ามันดึกอ่ะ
1: ใช่เรื่องตึงตังอะไรไปก็โทษพี่เอกหิมสกุลนะฮะ
0: อยากให้สนุกอยากให้สนุกอยากให้
1: อยากให้สนุกเราไม่จำเป็นต้องหาศัตรูนี่ครับ
0: ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อไม่ได้เหรอ
0: สนุกก็ต้องมีศัตรูด้วย
1: แล้วหาศัตรูรุ่นใหญ่ให้ผมทั้งนั้นเลยก่อนหน้านี้ก็อาบิจ๊ะอุมาเจ๋หมวยอีกแหม
0: นี่ดีนะเนี่ยที่อิตาลีไม่มาไม่งั้นคุณหวังจะโค่นป๋ายาวอีกคนหนึ่ง
1: ป๋ายังเจ็บช้ำอยู่เลยอิตาลีตกรอบอีก
0: แล้วไม่รู้ว่าหลบเลียแผลใจดีขึ้นหรือยังนะฮะป๋ายาว
1: กำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกของเกมนะครับอังกฤษยังนำโครเอเชียอยู่ 3-2 นะครับ
0: คุณวีรศักดิ์บอกรายงานตัวครับตัดยางอยู่ทุ่งสงฟัง99ยาวๆเลยตัดยางกรีดยางอยู่ทุ่งสง
1: เกิร์ฟบูมสู้ๆเกิร์ฟ
0: ระวังด้วยเพราะมันเดี๋ยวจะ
1: งงงูอะไรพวกนี้มันอันตรายไหมที่ว่า
0: อันตรายอันตราย
1: ใช่ไหม
0: แต่เขาคงมีวิธีที่จะ
1: เตรียมตัวระมัดระวังอยู่แล้ว
0: อาจจะติดป้ายก่อนเข้าสวนยางว่าห้าม
1: งูในสวนยางกับงูบนหัวพี่อันไหนน่ากลัวกว่าง
0: ูบนหัวพี่ดิครับ
1: ครับผม
0: เอาเครียดแล้วครับ
1: โอ้วันนี้ลูกทีมเสียง่ายครับทางสลัตโก้ดาลิชเฮดโค้ชของทางโครเอเชีย
0: ข้อความทาง YouTube บ้างบอกเอาแรดฟอร์ดมาได้แล้วคือไม่คมไงคงเห็นไม่คม
1: แล้วก็กอร์ดอนก็อาจจะเงียบๆด้วยไง
0: คุณณัฐพงศ์บอกเห็นด้วยคุณเอกครับถ้าเอาแม็กไกวร์มาเนี่ยโขกเข้าไปแล้วดูวันนี้แนวรับโครเอเชียจะมีปัญหากับการป้องกันลูก
1: กาอากาศ
0: กาอากาศนะของกินนะแม็กไกวร์เดอะเกรทนี่นะคุณแฟนบอลของทางอังกฤษเนาะบอกเสียงเบามากครับเสียงไม่เข้าไมค์เสียงคุณจุนหรือเปล่าน
1: ั่นดิเดี๋ยวผมใกล้หน่อยแล้วกันขออภัย
0: อังกฤษหลังรั่วจางเอาแม็กควายผมกลับมาทีนะครับ
1: ก็โดนวิจารณ์เหมือนกันนะครึ่งแรกเสียค่อนข้างง่ายนะครับ
0: เอ๊ะเดี๋ยวนะรบกวนนิดนึงนะครับแฟนๆรายการที่ทักทายกันอยู่ทาง YouTube เนี่ยมีบอกมาว่าเสียงภาคเบาก็เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คอีกทีนึงแล้วกันนะครับทาง Facebook ว่ายังไงทางวิทยุว่ายังไงบ้างนะครับมาทักทายมานะสานิเซชครับโคกเซตบอลย้อนกับหลังไปอังกฤษเองเนี่ยก็ใช้การบีบเร็วเพื่อจะเอาบอลจากโครเอเชียกลับคืนมานะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้นะที่แรชชี่ของแฟนแมนยูเองเอ้ยแฟนบาร์ซ่าหรือแฟนแมนยูดีแรชชี
1: ่ก็ต้องแฟนโอ้โหบอกยากบาซ่าเขาไม่เอาแล้วด้วย
0: นี่คืออาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกนะคุณจุนมาเพราะว่าแรดฟอร์ดเองก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่โดดเด่นเรื่องของการเล่นแบบ
1: ความขยันด้วยในการวิ่งไล่บีบอะไรเงี้ยแต่กอร์ดอนนี่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นแข้งบาซ่าแล้วนะ
0: ยังเซตเกมขึ้นมาไม่ได้นะครับทางโครเอเชียสุตาโลครับเปิดยาวขึ้นมาติดที่ทางคอนซ่าโอ้โหอังกฤษเริ่มจะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะครับเกมว่านำอยู
1: ่เดอร์สไบรอันครับ
0: ใครฮะ
1: นักเมกันฟุตบอล
0: โอ้โหนี่คุณไปทุกวงการเลยเหรอ คุณจะรู้จักหมดไม่ได้นะ
1: ก็ได้ยินบ้างเขาก็อยู่กับดัลลัส
0: ไอ้คุณจะเก่งทางไม่ได้นะคุณจุด
1: ทาง
0: ครับทางโครเอเชียได้จังหวะเปิดเกมลุกขึ้นมาบ้างริมเส้นนั้นขวาซูชิดดึงเข้าซ้ายโอ้โห

0: พี่ไม่ยิงไงคือดึงเข้าซ้ายแล้วไม่ยิงจังหวะแรกกลับไปล็อกเข้าขวาอีกทีนึงเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีจังหวะยิงเลยครับโครเอเชียแล้วผู้สินยังไงไม่ให้เตะมุมด้วย
1: จังหวะซูชิชจะล็อกหนีทางจอห์นสโตนแล้วซูชิชปล่อย
0: เอ้า
1: พอมองว่าน่าจะได้แต่เหมือนว่าสุดท้ายบอลอาจจะไปโดนผู้เล่นโครเอเชียออกนั่นแหละ
0: ก็โดนออกจริงๆโดนผู้ฉีดแล้วทำไมเปริซิตไม่เล่นงง
1: ก็อาจจะคิดว่า
0: เห็นโดนเข่าชัดๆ
1: ก็อาจจะคิดว่าตัวเองจะได้เตะมุมไง
0: ใช้สถานการณ์หลอกไม่หรอบอกเล่นรอโดนสมใจแล้วครับเคน4เม็ดนะฮะแล้วก็คุณธนพงศ์บอกนะหังแค่โคจรมาครับดูแล้วไม่น่าจะสู้บิ๊กจุ่นได้อ้าวนะฮะ
1: เดสไบอันนี้ผมดูเลิกไปฤดูกาลสุดท้ายนี่คือ2020นะครับนี่เขาก็เป็นอดีตปีกนอกของดัลลัสคาร์บอยนะ
0: ครับผมแล้วถ้าปีกบนนะฮะ
1: ปีกบนก็จะเนื้อเยอะหน่อย
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: ครับผมว่าโดก็มีส่วนนะครับสำหรับโปรตุเกสเพราะมีจังหวะหนึ่งแทนที่ยิงดันจ่ายให้โดผมว่าเขาเก่งใจโดจากคุณแสงมณีนะฮะบอกว่าไมค์ห้องนี้ต้องใกล้ปากครับมองห่างออกไปแล้วไม่ได้ยินครับก็ต้องคุณจุนต้องเอาเก้าอี้มาเติมนะฮะคุณจะได้ถึงไมค์ไม่งั้นนะคุณนั่งเก้าอี้ธรรมดา
1: ได้อยู่แต่พี่เอกเห็นว่าเอาบันไดมานั่งเลยนะ
0: นั่นแหละไม่งั้นคุณจะไม่ถึงไมค์เพราะคุณเตี้ยไง
1: โอ้คร
0: ับ
1: ผม
0: 65นาทีผ่านครับอังกฤษนำโครเอเชียอยู่ 3-2 ก็คู่นี้ก็ถือว่าแรกๆต้นเกมเนี่ยมันเหนื่อยนะคุณจ
1: ิ๋
0: นแต่ไปมาก
1: ็มีไป5ประตูแล้วอ่ะ
0: กันไป5เม็ดแล้วนะครับเอาเบรกแล้วเหรอ
1: เปลี่ยนตัวนะครับโครเอเชียมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
0: ผู้ช่วยผู้สินเป็นผู้หญิงอ่ะ
1: โครเอเชียเอาเกมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอาทางด้านของเซนเตอร์อย่างวูสโควิชออกแล้วก็เปตามูซ่ากองหน้าออกนะครับแล้วเอามาโกปาซาลิชนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของบัตเตอร์นูวิชนะครับที่ถูกส่งลงสนามไป
0: บอกเอาสอง
1: จากไฟบวกนะบัตเตอร์นูวิช
0: ครับไม่หรือไม่ใช่ว่าพวกเราไปเอามือไปโดนอะไรนะ
1: เอา
0: ก็ถ้าน้องทีมงานเร่งเสียงไมค์ขึ้นให้อีกนิดนึงก็จะดีนะครับนะแล้วก็บอกโคเอเชียก็มีปาสลิดเหมือนน้องบอกเลยครับไม่ใช่นะชื่อนักเตะก็อังกฤษเองดูเหมือนจะยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนตัวนะจริงๆถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็นี่โอ้โหพิกฟอร์ดโดนผักกระเด็นเลยครับครองบอลช้าไอ้โดนผู้เล่นโครเอเชียผลักกระเด็นเลยนะครับ
1: ของหน้าตัวสำรองนะครับอีกอร์มาตานูวิชครับที่ผลักใส่ทางพิกฟอร์ดลงไปนี่เท่ากับว่าตอนนี้นี่แหมทางด้านของอะไรเอ่ย
0: แฟนโครเอเชียแต่ละนาง
1: ดีดีใช่ไหม
0: จำๆทั้งนั้นเลยนะฮะน่ารักทุกคนเลยเอ้ามาแล้วครับอังกฤษขึ้นมาทางมาดูเก้แต่ว่าโดนกัวร์ดิโอครับบังเอาไว้ตอนนี้นี่พอหลังจากที่เปลี่ยนเอากองหน้าตัวใหม่ลงมานี่มาทานูวิชเนี่ยนะครับดูคึกคักขึ้นนะครับในเกมลุกข้างหน้า
1: อย่างมาโกปาสลิชนี่ก็เป็นกองหน้าจากออร์แลนโดซิตี้นะครับนี่ถ้าว่ามีปาสลิช2คนนะในสนาม
0: มี2ตัวนะ
1: มีมาริโอกับมาโกนะครับแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับ
0: คือตอนนี้ปาสลิช2ตัวแล้วมีไรท์มีข้าวแล้วจะเฉยอยู่ทำไมล่ะครับ
1: อีกตัวนึงก็ทอดอีกตัวนึงก็เอาไปยำปาสลิช
0: ตัวนึงทอดตัวนึงยำนะ
1: เออไม่เกี่ยวกันปาสลิชเอออย่างนี้แล้วกัน
0: เขาเป็นคนที่เกิดในสากเกร็ดจริงๆนะฮะสากเกร็ดปากน้ำของสากเกร็ดเอาหยอดเข้ามาตรงกลางแฮร์รี่เคนโคกตั้งบอลถึงกอร์ดอนยิงติดบล็อก

0: อังกฤษนี่หายไปพักนึงแล้วมีจังหวะยิงอีกแล้วนะครับแอนโทนีกอร์ดอนแต่ว่าจังหวะที่ยิงเนี่ยมุมมันก็แคบอยู่แล้วนะครับ
1: เอาละครับมอร์แกนโรเจอร์สหนึ่งในนักเตะเนื้อหอมครับจากแอสตันวิลล่ากำลังจะถูกส่งลงสนามมาก็ช่วงไฮโดรเจนเบรกในครึ่งหลังนะครับอังกฤษจะ

0: นะฮะ
1: มีปลาอะไร
0: ปลาสลิดมี2แล้วมีปลาทูริน่าอีก1
1: ปลาทูริน่าครับ
2: เ
0: ออครับแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดลงมาได้แล้วบอกคู่นี้บรรยายดีกว่าพออเบ่งนะครับ
1: แนวสิ
0: บอกโมโนมีคนสมัครถึงกี่ซับครับโอ้โหนี่ไม่ทราบเลยนะครับมีนักเตะสิงโตคำรามมาจากดินแดนด้ามขวาด้วยนะฮะจอห์นสตูนนะครับ
1: ครับ
0: ใครคือโค้ชที่คุมบอลโลกจำนวนนัดเยอะสุดนะครับโค้ชเอเชียติดอันดับไหมเห็นแกอยู่นานแล้ว
1: โอ้โหมากสุดเลยเหรอเดี๋ยวเช็คให้แป๊บนึง
0: แล้วก็จริงๆถ้ามากสมัยที่สุดกับมากทีมเนี่ยคุณจุนน่าจะเป็นโบรามิลูติโนวิชเนาะ
1: โอ้
0: กับหลายทีม
1: ครับผม
0: แต่
1: คุณนี่โอ้ภาพเพิ่งมาให้ดูออนไซด์ในครึ่งแรก
0: โอ้ขา
1: ของมูซาขาของเอซี่คอนซ่าอยู่ต่ำสุดนะครับทำให้จังหวะที่เปริซิชมงย้อนกลับมาให้มูซาตีเสมอได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกไม่ออฟไซด์นะครับโอ้ภาพมาช้าจัง
0: บอกพี่จุนนี่คนโครแอตของแท้เล
1: ยเรียกผมจุนโบบัน
0: มีทั้งไรซ์มีทั้งปาซาลิสแล้วก็มีทั้งเบลลิงแฮมโอ้โหหิวข้าวเลยครับเพิ่งตื่นครับพี่ชายช่วยทบทวนผู้ทำประตูให้หน่อยอ่ะคุณจุนอัปเดตให้นิดนึง
1: อังกฤษขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนนะครับจุดโทษนาทีที่12นะครับหลังจากนั้นมาตินบาตูลิน่าตีเสมอให้โครเอเชียนาทีที่36แต่แฮร์รี่เคนก็มาหม่งเพิ่มนะครับนาทีที่42ให้อังกฤษขึ้นนำ 2-1 ก่อนที่เปตามูซาจะตีเสมอให้กับโครเอเชียได้ในนาทีที่5ของการทดเวลาในครึ่งแรกนะครับ
0: ครับ
1: ครึ่งหลังนาทีที่47ครับจูดเบลลิงแฮมมายิงแฮงกฤษขึ้นนำ 3-2 จนถึงตอนนี้ครับผม
0: มีแซวมานะฮะบอกว่าพี่หมวยเนทีฟฝรั่งเศสส่วนพี่กบเนทีฟอังกฤษครับอ้าว
1: ส่วนผมเนี่ยหน้าทีฟ
0: จริงไหมที่คุณแมวอ้วนบอกที่พี่กุล
1: อ่ะพี่กุลพี่จุนคนที่ไหนก็เนี่ย
0: พี่จุนประกาศว่าป่ายาวก็ไม่เท่าไหร่
1: ไม่เท่าไหร่ที่ไหนฟังฉายาเขาก็รู้ป๋ายาวครับผม
0: ตรงพี่จุนเขาป๋าสั้นนะฮะ คุณพรธรรมบอกทำไมต้องล้อเลียนสำเนียงใต้ด้วยครับ5555นะคุณบอกว่าแล้วทำไมไม่เอาเกฮีลงนะครับคุณสไปเดอร์แมนบอกภาคบอลให้เห็นบรรยากาศเยอะๆหน่อยนะครับไม่มีจอดู
1: ได้เลย
0: พยายามจ่อไมค์ใกล้ๆปากหน่อยครับ
1: ได้สิ
0: เสียงดังแล้วเป็นบางทีเวลาห่างไมค์ของคุณเอก
1: อ้าว
0: คุณผมเนี่ยใกล้ไมค์มากนะ
1: พี่เสียงเบาหรือเปล่า
0: ไม่
1: อังกฤษนิดนึงนะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเดคลายส์โดนถอดออกนะครับแล้วก็แอนโทนีโกดอนโดนถอดออกมีมาคัสแลชฟอร์ดมีบุคโยซาก้าที่เห็นแวบๆเมื่อกี้แล้วก็มีโนนี่มาดูเอเก้ที่โดนถอดออกนะครับเท่ากับว่าส่งมอร์แกนโรเจอร์มาคัตแลชฟอร์ดแล้วก็บุคโยซาก้าลงมาครับ
0: คุณหนึ่งซาโตบอกฟังผ่านหูเสียงดังฟังชัดเอ้าผมนึกว่าฟังผ่านจมูก
1: อุ้ยครับผมตลกจังเลย
0: แต่ว่าคุณจุ่นเนี่ยเขาเก่งทุกทางไม่ใช่นามสกุลพี่หนุ่ยเอกราชนะครับ เป็นความสามารถของบิ๊กจุ่นนะครับเสียงทางเฟซชัดเจนนะครับอ่ะก็บอกคุณฟังอย่างนี้ว่าถ้าผมเองเนี่ยผมมาใกล้ไมค์แค่ประมาณสักเวลาพูดเนี่ยไม่เกิน3นิ้ว
1: โอ้ยครับผมอะไรครับอะไร3นิ้วครับ
0: ความห่าง
1: อ๋อโอเค
0: นะฮะไม่เกิน3นิ้วเนี่ยครับบางทีปากจะติดไมค์น้ำลายจะไปปนให้คนอื่นนะเดี๋ยวผมจัดเสร็จผมก็ต้องเอาทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์เช็ดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท่านต่อไปเพื่อความสะอาดนะฮะ 3-2 นะครับอังกฤษนำอยู่นะครับอังกฤษนำได้3ประตูจากแฮร์รี่เคน2ประตูแล้วก็ชูตเบลลิงแฮมนะครับส่วนโครเอเชียได้2ประตูจากบาตูริน่าและมูซานะครับก็ตอนนี้นำอยู่ 3-2 เหลืออีกประมาณ7ตอนนี้เหลือประมาณอีก17นาที
1: ครับ
0: จะครบ90นาทีนะครับนะครับอังกฤษบุกบ้างเคนให้จูดจะแตะข้ามตรงกลางจะให้กับบูโยซาก้านะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมา
1: ผมไปดูแล้วถ้าจำนวนครั้งมากสุดนะครับไม่ใช่แมตช์นะเอาครั้งก่อนนะ6ครั้งคือคาร์ลอสอัลเบโตเปเรล่าคุณซื้อผู้พาบราซิลคว้าแชมป์ปี94นะครับก็มี82กับคูเวต86กับ UAE แล้วก็90 94กับบราซิล2006กับบราซิลแล้วก็2010กับแอฟริกาใต้

0: ส่วนถ้านับเฉพาะเป็นจำนวนแมตช์เนี่ยคือเฮลมุทเชิร์น25นัดในการคุมทีมชาติเยอรมันตะวันตกนะครับสี่ทัวร์นาเมนต
1: ์ครับเพราะตอนยุคนั้นเนี่ยเยอรมันไปลึกๆทุกแทบทุกครั้งอ่ะ
0: ใช่ก็เฮลมุทเชิร์นนี่พาเยอรมันตะวันตกแชมป์โลกปี74รองแชมป์66ที่3 70
1: ก็ประมาณ 6-7 นัดทุก3ครั้งใช่ไหมเขากี่นัดในเฮลมุทเชิร์น
0: เฮลมุทเชิร์น25นัดรวมทั้งหมด
1: มัน3สมัยเองแล้วไหมถึง25นัดอ่ะ
0: มันมีนี่ไงพี่เอกมี
1: คุมทีมอื่นด้วยป่ะ
0: ไม่ๆๆ มี96มี66ถูกไหม70 74 78
1: อ๋อเมื่อกี้คุณบอกถึงแค่70
0: ไม่แต่ว่าหมายถึงว่าที่ประสบความสำเร็จ
1: โครเอเชียครับครองบอลอยู่มาดูโคซิชครับให้มาที่ปาซาลิชตัวแรกมี2ตัวไง
0: ครับผมเอาเป็นคนดีกว่า
1: สตานิซิชอ้าวแล้วเกือบจะเป็นประตูตีเสมอของทางโครเอเชียนะครับโอ้โหลูกยิงของตัวสำรองนะครับมาทานอวิช
0: ได้เซฟครับทางจอร์แดนพิกฟอร์ดได้ยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษนะครับโอ้จังหวะพยายามหักข้อยิงเป็นมาโกปาซาลิชนะครับ
1: ปาซาลิชนะเน็ตกินเธอแล้วนะฮะนั่งนานอ้าวมาถึงอีก15นาทีสุดท้ายครับอังกฤษเองก็มีการเปลี่ยนตัวไปแล้ว3คนรั่วนะครับอัปเดตอีกครั้งนึงนะครับแรดฟอร์ดลงมาแล้วบูโยซาก้าลงมาแล้วมอร์แกนโรเจอร์สลงมาแล้วนะครับส่วนคนที่ถูกเปลี่ยนออกไปเป็นแอนโทนีกอร์ดอน
0: ครับ
1: โนนี่มาดูเอเก้แล้วก็เดคันไรส์ครับโคเอเชียได้ยิงไกลครับโอ้โหทางพิกฟอร์ดเองก็ตบบอลลงพื้นไว้ก่อนแล้วก็เอาบอลกลับมาเล่นใหม่นะครับ
0: หูยิงด้วยขวาบอมีไปฉลับจอนสโตนนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปติดเซฟของจอร์แดนพิกฟอร์ด
1: หยอดมาข้างหน้าครับคอนซาโดนโคเอเชียครับเก็บบอลได้กลางสนามออกไปทางซ้ายครับโคเอเชียอีวานเพริซิชเจอกับบุกิโยซาก้าโคเอเชียบาดิโอให้กับโคเอเชียเล่นกันหน้ากรอบเขตโทษของอังกฤษคืนมาริมเส้นด้านขวาอาเลยครับให้ปาซาลิชเปิดกลับเข้ามาตรงกลางได้ลูกเตะมุกโอ้โหใจหายแวบเลยเสียงปี๊ดนี่ก็ไปโดนมือหรือเปล่าล้ำหน้าครับ
0: เหลืออีก13นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาครับภาพช้าตัดให้ดูจังหวะทางด้านของมาโกปาซาลิชนะครับตัวสำรองครับแต่งเข้าเท้าซ้ายแล้วได้ซัดนะครับแต่ว่าไม่ห่างตัวจอร์แดนพิกฟอร์ดครับยังเซฟเอาไว้ได้แล้วก็โครเอเชียมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับเอาทางนิโคลาวลาซิชครับดาวเตะจากโตริโน่ครับลงไปแทนทางมาโกปาซาลิชนี่ก็เคยมาเล่นในอังกฤษกับเวสต์แฮมกับเอเวอร์ตันแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับนิโคลาวลาซิช
1: แล้วก็มีการอย่างที่บอกนะครับมีการขยับเปลี่ยนตัวเรื่อยๆแล้วนะครับในช่วงท้ายนี้เนี่ยก็โครเอเชียต้องการ1ประตูเพื่อเก็บแต้มจากเกมนี้เป็นอย่างน้อยนะครับตอนนี้ตามหลังอยู่2ประตูต่อ3
0: ก็โปรแกรมนัดที่2ของทั้ง2ทีมเนี่ยอังกฤษจะลงเล่นกับกาน่านี่โอ้โหเล่นที่จิลเลตสเตเดียมนะครับ3ของนิวแลนด์เพเทรียตนะ ส่วนโครเอเชีย

0: เนี่ยจะเจอกับปานามาแต่ว่าโอ้โหคู่นี้จะไปเตะที่โตลอนโตแคนาดา
1: ครับผม
0: ครับ
1: บอกจุนแบ่งงานให้บางเบ่งบ้างจากแทนไทยใจพิศาจนะครับ
0: ฟังขึ้นงานเยอะ
1: ฟังพื้นนี้มานานมากเลยสมัยแรกๆเก็บขยะไปทำงานปลายครับตรงกับเวลาทำงานจากเด็กรถเขียวให้เปรียบเทียบแฮร์รี่เคนกับอลันเชียร์เลอร์ด้วย
0: อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอังกฤษมีเปลี่ยนจูดเบลลิงแฮมออกนะครับเอาเจสเปนลงมาเมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะ
1: แฟนรายการท่านนี้บอกว่าพี่เอกขนาดมุกปาสริตยังเข้าทางจุดปากน้ำแล้วก็บอกคอปปี้เมนูลงหรือยังจะได้มีเมนูมาสั่งน้องเข้ายัง
0: ครับโตตายตายตาย
1: วิดีโอครับให้กับโควาซิชโควาซิชให้ขนานเส้นไปทางซ้ายครับเปิดเข้ามาตรงกลางโครเอเชียตอนนี้เป็นอังกฤษที่ต้องลงไปแพ็กเกมรับกันนะครับคือจะด้วยบุกไม่ขึ้นด้วยเพราะว่าโครเอเชียเองก็เริ่มจะเน้นเกมรุกมากขึ้นครามลิชเปิดเข้ามาโอ้โหพิกฟอร์ดไม่ยอมรับครับทุบทิ้งโดนยิงสวนสิครับโอ้โหยังดีที่จังหวะโดนยิงสวนนี่ออกไปนะครับซูชิช
0: เมื่อสักครู่นี้ในการเปลี่ยนวลาซิชเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่นิโคล่าวลาซิชคนเดียวนะครับอันเดคามาลิชก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกส่งลงมานะ
1: ครับ
0: มีทางด้านของมาริโอปาซาลิชกับทางบาตูลิน่านะครับที่โดนถอดออกไปก็เปลี่ยนครบ5คนไปแล้วนะครับครูเอเชียของสลัตโกดาลิชคามาลิชนี่ก็เคยมาอยู่กับทางเลสเตอร์นะครับปัจจุบันนี้อังเดคามาลิชซัดไปน่าจะประมาณ34แล้วนะพี่เอกนะ
1: ผมเคยเจอเขานะ
0: เจอที่ไหนฮะ
1: เจอในทีวี
0: อ๋อครับผม
1: เจอที่เลสเตอร์สิครับ
0: อ๋อเป็นไงฮะ
1: ช่วงนั้นเขายังอย
0: ู่
1: ผมไม่ใช่อามีบ้านะฮะ
0: อ๋อแบบเพราะบางทีเขาแบบอาจจะหาพี่ไม่เจอได้ยินแต่เสียงไง
1: เออคุณจุน
0: พยายามชะเง้อหาเอ๊ะใครเรียก
1: เรานี่นะจุนพิบไหวนี่อังกฤษขึ้นมาริมเส้นด้านขวานะครับโอ้โหตรงกลางมีแรดฟอร์ดโอ้โหสะเพ้นได้เหยียดเท้ายิงแล้วไปติดเซฟของลิเวอร์พูลบอลอยู่กับเอลิสแอนเดอร์สันไอมาด้านซ้ายเป็นมาคัตแรดฟอร์ดนะครับเอ้ยผมไม่เจอหน้าเขานานผมจำเขาไม่ได้แล้วอ่ะ
0: สำหรับแฟนแมนยูยังต้อนรับเขาไหม
1: ผมลืมเขาไปจากความทรงจำแล้ว
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เอาละครับแรดฟอร์ดโอ้โหโดนแยกจากเท้าเลยไอ้หนูแม่อ้าวยังไปทำฟาวครับทางน่าจะเป็นมาแกนโรเจอร์หรือเปล่า
0: อ้าวแล้วโครเอเชียเล่นเร็วเลยคร
1: ับ เจมนะครับไปทำฟาวบอลกลับมาเป็นของโครเอเชียแฟนแมนยูเห็นแรดฟอร์ดได้แต่ร้องเพลงฮะ
0: ว่าก
1: ลับมาหาทําไม ฉันลืมเธอไปหมดแล้ว
0: พี่ว่าเขาจะยังได้อยู่กับแมนยูต่อไหมหรือว่าสุดท้ายก็คงต้องย้ายแหละ
1: ผมว่าต้องย้าย
0: อยู่กันยากนะ
1: อยู่ยากแล้ว
0: โอ้แต่ทีมอื่นจะซื้อเขาหรือเปล่าอ่ะบาร์ซ่าสุดท้ายก็ไม่ใช้ออปชั่นก็มีข่าวกับซัมเมอร์วิลนะตอนนี้แมนยู
1: ให้มาที่โคเซชับโครเอเชียครองบอลนี่อังกฤษเล่นไม่จะบอกว่ายังไงเล่นเหมือนรอโดนนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะคุณจุนไม่ใช่ว่าท้ายๆมาโดน 3-3 นี่ก็
0: แฟนอังกฤษ
1: คือเอาหยอดเข้ามาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ประตูคุณเนี่ยประตูจากเอเวอร์ตันเนี่ยก็ทะเลทะล่าไม่นิ่งเลยครับเอาแต่ทุบอย่างเดียวเดี๋ยวก็โดนจนได้โคซิชโอ้โหนี่พอโคซิชลงมาในเกมโคเชียดีขึ้นเยอะนะคุณจุนนะ
0: สักพักโคซิชลืมนอนตัดบอล
1: สักพักโค
0: หักหน้าคนภาคเลย
1: เนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในใจมันนะคืออยู่ในใจมันอ่ะมันพยายามจะนึกอย่างนี้ไงมันกะจะให้เราเสียหน้าว่าเล่นดีปุ๊บแล้วโดน
0: โอ้
1: จิตใจมันทำด้วยอะไรวะจุนฮะเนี่ยโคซิชลองยิงแล้วเข้ามือจะได้พลิกฟอร์ดครับเบาไปหน่อย
0: แหมลูกยิงระดับปุยนุ่นเลยครับเบามากครับหมดแล้วก็เบาครับโควาชิชแม้ว่าจะยิงตรงกรอบก็ตามแต่ว่าก็ติดเซฟพลิกฟอร์ดรับสบาย
1: ช่วยโทรไปบอกฟีฟ่าหน่อยได้ไหมฮะ

0: ว่าหน้าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยเวลาผมค้างอยู่ที่หน้าไลน์อัพหรือรายชื่อผู้เล่นเนี่ย
1: ไม่อัปเดตใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่อัปเดตฮะเวลากดรีเฟรชเนี่ยมันเด้งกลับไปหน้าแรกตลอดเลยมันไม่ยอมให้อยู่หน้าเดิ
1: ม
0: คุณแจ้งหน่อยได้ไหมครับคุณคุณโทรไปหา
1: เดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งบังเบง
0: ประธานฟีฟ่าหน่อยเหลืออีกประมาณ5นาทีสุดท้ายครับริสเจมเล่นกับบูโยซาก้าบูโยซาก้าไต่เส้นให้มาเอาแล้วครับสเปนบุรุษผู้กินมอเตอร์ไซค์เป็นอาหารเอาแล้วครับอังกฤษแรดฟอร์ดจับบอลแล้วล็อกเข้าขวายิงนี่แหละครับโอ้โหเป็นประตูที่4ให้อังกฤษครับ 4-2 นี่แน่ว้าวดีนักใช่ไหม 4-2 เลย
1: โอ้โหไม่รู้ว่าบาร์เซโลนาเห็นแบบนี้เสียดายหรือเปล่าครับโอ้โหมาร์คัสแรชฟอร์ดครับประตูที่19ของเขาครับกับทีมชาติอังกฤษนะครับจังหวะนี้นี่ใจเย็นด้วยนะครับล็อกก่อนนะครับเข้าขวาแล้วก็ยิงเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับจังหวะอังกฤษเซตบอลขึ้นมาจากแดนตัวเองนะครับริมเส้นด้านขวาครับแล้วค่อยๆลำเลียงมาแล้วก็สุดท้ายนะเป็นทางซาก้าไหลมาให้แรชฟอร์ดในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะนี้โอ้โหจังหวะยิงของแรชฟอร์ดก็เยือกเย็นนะครับล็อกหนีทางสตานิซิชนะครับมาเข้าเท้าขวาแล้วก็ซัดเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับโอ้โหหลังแทบหักครับโยซิฟสตานิซิชนี่กองหลังระดับบาเยิร์นมิวนิกนะ
0: ก็เป็นประตูให้อังกฤษหนีห่างโครเอเชียเป็น 4-2 ครับแต่ก็เป็นลูกสไตล์แบบนี้เห็นแรดฟอร์ดยิงประจำแหละคุณจุนเอียงแล้วก็มองเสาไกลแล้วก็โอ้โหนี่สิงโต3ตัว
1: ทรีไลออนของจริง
0: ทรีไลออนนะครับกองเชียร์อังกฤษเฮฮากันสุดๆ 4-2 3คะแนนเกมนี้ไม่น่าจะหนีไปไหนครับแล้วก็ดร.แลชอย่างนี้เลยคุณไอ้สมองล้วน
1: ๆก็น่าจะเป็นประตูปิดกล่องนะครับให้กับทางด้านของอังกฤษในเกมนี้แล้วครับดูจากเวลาโอกาสที่จะกลับมามีแต้มโครเอเชียถือว่ายากนะครับอังกฤษจะเอามาร์กเกฮีลงมาครับถอดเอาจอห์นสโตนออก
0: เดี๋ยวกลัวจะเจ็บซะอีกนะฮะออกไปพักก่อน
1: ก็ส่งมาร์กเกฮีลงมาครับทางทีมชาติอังกฤษก็อังกฤษเองนี่ก็เปลี่ยนครบโควต้าแล้วนะครับนี่คนที่5ของอังกฤษ
0: เซ็งเลยกองเชียร์โคเชียร์นั่งเซ็งเลยนะฮะข้อความบอกเสียงดังฟังชัดครับฟังที่ท้ายบ้านสมุทรปราการ
1: โอ้ยคนบ้านเดียวกัน
0: คุณแอนฟิบุรพาบอกบรรยายสนุกดีครับทั้งสองท่านนะครับ บอกพี่เอกพี่จุนอยากเปลี่ยนอาชีพภาคบอลมาตัดยางที่ปักใต้บ้างไหมช่วงหลังๆเนี่ยผมลงไปใต้แล้วก็ไปดูเรื่องสวนยางบ่อยเพราะว่าทำงาน
1: เฮ้ยคุณเป็นเจ้าของอ๋อแหมทำไมรีบจังเลยแหมกำลังจะถามเฮ้ยคุณเป็นเจ้าของสวนยางเลยเหรอ
0: ไทยอินให้ลูกค้าการยางแห่งประเทศไทยของผมนะครับเป็นหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องของยาง
1: ผมก็ว่าเดี๋ยวจะลงไปขายที
0: ่
1: ฮะ
0: อ๋อที่นา
1: ที่เขมบุรี
0: ขอบคุณมากบอกดูสดได้ทางไหนครับทางแอปโมโนแม็กนะครับ
1: ครับ
0: มีคุณอเนกพงศ์นะครับที่ถามมาดูสดได้ทางไหนก็ทางแอปพลิเคชันโมโนแม็กนะครับ คุณป่าโมดบอกช่องทางธรรมชาติมีไหม ด้วยจรรยาบรรณแล้ว
1: เขาอุตส่าห์ซื้อมาแล้วลิขสิทธิ์เราก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อย
0: ด้วยจรรยาบรรณแล้วผมขอแนะนำให้ทุกท่าน
1: ดีๆนะดีๆนะ
0: ก็นี่ไงผมพูดอยู่ด้วยจรรยาบรรณแล้วแนะนำให้ทุกท่านไปโหลดแอปโมโนแม็กครับ
1: อ๋อโอเคดีๆนะ
0: เพราะว
1: ่
0: าทางอสมทเองอ่ะก็ได้ความอนุเคราะห์เรื่องของไฮลงไฮไลท์จากทางแอปพลิเคชันทางโมโนแม็กมาใช้ทางสำนักข่าวไทยด้วย
1: ครับผม
0: ขอบคุณด้วยนะครับอืมขอบพระคุณมากถ้ามีงานเพิ่มอะไรก็เรียกได
1: ้เอ๊ฟุตบอลโลกจะไม่มีเอกปันแมนแท้ฟุตบอลโลกได้ยังไงกัน
0: ได้ดิเขาก็พากันได้ไงเขาก็พากันได้อยู่
1: เผื่อเขาขาดคนขาดพิธีกร
0: ขาดคนก็ไปไม่ได้ครับผู้ฟังฮะ
1: ทำไมฮะ
0: เพราะว่าผมเป็นพนักงานอสมทครับผม
1: อ๋อไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจไม่อยากไป
0: ใจอยากครับ
1: ออฟฟิศไม่ไป
0: จะที่นี่ไม่ไป
1: ออฟฟิศบอกถ้าไปก็อาจจะคล้ายๆกับน้องชายของพี
0: ่ก็ต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ไม่อยากไปฮะไปไม่ได้ครับผมเพราะว่า

0: ผมเป็นพนักงานของอสมท.ผมรักที่นี่มากเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยผมจะบอกเลย
1: ว่า
0: เบิกค่ารักษาพยาบาลต
1: ั
0: วเองได้เบิกค่าเรียนลูกเบิกค่ารักษาพยาบาลลูกเบิกค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ได้อีก
1: โอ้สุดยอด
0: ผมจะไปรักที่ไหนมากกว่าที่อสมท.ไม่มีอีกแล้วครับ
1: สองเดือนที่แล้วไม่เห็นพูดอย่างนี้เลย
0: ยกเว้นถ้าเขาไม่เห็นผมก็แอบไม่ได้แอบผมขออนุญาตไป
1: โอเค
0: ผู้บริหารดึกแล้วเขาไม่ฟัง
1: ครับผม มันฟังย้อนหลังได้ไม่ใช่หรอ
0: ว้าย เอาเหลืออีกประมาณนาทีเดียวครับจะจบ90นาทีโอ้โหเป็นเกมที่สนุกมากวันนี้เนี่ย6ประตูลุ้นล้วน4ประตูของกรีฑาเนี่ยมาจากเคน2
1: ครับ
0: จูด1แรดฟอร์อีก1
1: ครับ
0: ส่วนทีมตราหมักรุกเนี่ยจากเปต้ามูซ่าแล้วก็มาร์ตินบาทูริน่านะครับ
2: โอ้ทด6นาที
1: 6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับ
0: 6นาทีนี้2ประตูโครเอเชียยังจะพอมีหวังไหมคุณจุน
1: พอเป็นไปได้แต่ถ้ามองจากโอกาสและรูปเกมเนี่ยโอ้โหผมว่าอาจจะยากนะ
0: บอกพี่เอกฮะช่วยฝากให้พี่จุนยืนภาคหน่อยครับอยากเห็นหน้า
1: นี่ยังไม่เห็นอีกเหร
0: อพี่เอกครับช่วยเอาไมค์พี่ไปใกล้ๆปากผอ.จุนหน่อยครับ
1: ไมค์ผมเสียงเบาเหรอ
0: ครับ
1: ว่าผมเสียงดังมาก
0: โอ้โหท่านนี้บอกพวกเราเป็นทหารริมชายแดนครับก็ยังฟังฟุตตาหูก็ฟังฟุตบอลตาก็มองศัตรูข้างบ้านโอ้โหเป็นกำลังใจ
1: เป็นกำลังใจให้พี่ๆทหารแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับ
0: ครับผมอย่างคุณจุดเนี่ยอยู่บ้านเขาเดินไม่ค่อยระวังเขาก็เหยียบกลับเข้าไปฮะ
1: กับข้าวเมีย
0: กับข้าวเมียครับผม
1: ไม่ใช่กับข้าวตัวเองด้วยกับข้าวเมียโดนตบเลยทีนี้
0: ตบนะยับเลยครับ
1: กับข้าวตัวเองยังไม่เท่าไหร
0: ่อังกฤษท้ายเกมเองก็เน้นความแน่นอนไม่ได้เล่นเสี่ยงอะไรนะครับเพราะว่าสกอร์นำห่าง2ประตูก็คิดว่าน่าจะ3คะแนนไม่น่าจะหนีไปไหนคุณจุนนะ
1: ก็น่าจะรักษาสกอร์ตรงนี้เอาไว้นะอังกฤษไม่จำเป็นต้องไปเร่งอะไรมากมายนะครับ
0: อยู่ในช่วงทดเจ็บนะครับจะทด6นาทีนี้ผ่านมาแล้วประมาณนาทีครึ่งมีแฟนรายการถามว่าคู่ของเราเนี่ยเอกฮิมคุณจุนบิ๊กจุนจะพ่ายอีกคู่ไหนก็ต้องบอกว่าเป็นในสาย
1: อังกฤษนี่แหละ
0: คู่อังกฤษนี่แหละ
1: เ
0: ราก็จะตามคู่อังกฤษ
1: พี่เอกมีฉีกไปพ่ายกับคนอื่นด้วยไหม
0: ไม่มีไม่มี
1: อ๋อวิ่งงานเยอะจังเลย
0: ก็บอกว่าไม่มีไงยังบอกงานเยอะจังเลย
1: ก็หมายถึงว่าจนไม่มีเวลามาพ่ายคู่อื่นไงผมยังต้องด้วยการที่งานมันน้อย
0: ไม่นะ
1: ผมก็ไปแยกพ่ายกับพี่ชิดบ้างพี่บอมบ้างไงงานนอกก็ไม่ค่อยมี
0: มันเป็นไปอย่างนั้นได้ไงวะ คือผมมีคู่น้อยแต่คุณเนี่ยไปคู่กับคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วคุณยังมาบอกอีกว่าผมงานเยอะเหรอคุณจุน
1: ก็พี่มีงานประจำเยอะอยู่แล้วในฐานะของบิ๊กเอกบอสเอก
0: ครับ
1: ต้องไปภาคอะไรเยอะแยะเจ็บคอ
0: ถูกต้องบอกโคเอเชียขอเม็ดเดียวครับจากเด็กรถเขียว
1: โอ้แต่ดูโอกาสในครึ่งหลังไม่ค่อยจะมีนะครับอาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับแบบโอ้โหอ
0: ัน
1: ตรายมาก
0: รวยไงเห็นว่าไม่อยากมา99แล้วจากคุณลีเวอร์99
1: มาสิผมอยากมาที่นี่เสม
0: อ
1: เพราะผมมาที่นี่ก็เหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่ง
0: กลับบ้านเก่า
1: เอากลับบ้านพอไม่ต้องกลับบ้านเก่าน
0: ี่ช่วงทดเจ็บที่โครเอเชียต้องการประตูเนี่ยยังไม่มีโอกาสเข้าทำเลยนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเปริซิชเจอสเปนโอ้โหคาร์มาริชจะทำชิงแล้วคาร์มาริชลองยิงไปติดบล็อกโอ้โหนั่นจุกจุกจุกจะลงไม่ลงแหมลิสเจมนะครับใช่ป่าววะลิสเจมออกไปยังอยู่ยังอยู
1: ่ลิสเจมยังอยู่พี
0: ่โดนเต็มอกเลยลิสเจมครับเมื่อสักครู่นี้มีจุกส่วนอีกคนของติดที่ลงมาแล้วมีบทบาทกับเกมน้อยมากครับก็คือทางโมแกนโรเจอร์นะแทบไม่ได้บอลเลยครับบอกพี่เอกหน้าไปทำพอดแคสต์นะครับน้ำเสียงน่าฟังมากเสียงเหมือนฟาโรในช่องรีวเลย
1: ฟาโรเหรอพี่เอกไปเล่าประวัติพวกบอลโลกฟุตบอลสิ
0: ให้ผมมีเวลานอนกับเวลากินก่อนตอนนี้
1: แล้วเวลาพี่ทำผมก็จะได้ไปยิงตก
0: ฮะ
1: ไปยิงพี่ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไร

0: ยิงให้มันตกพวก Facebook พวกอะไรเงี้ย
1: เอาเหร
0: อ
1: ให้ผมม
0: ี
1: คือผมมีไว้ให้ผมมีเวลาทันเข้าก่อนนี่นะกวาร์ดิโอยิงว่าไปติดบล็อกแล้วคนที่บล็อกเนี่ยแฮร์รี่เคนนะครับแล้วกี่สวนเลยสวนขานี้บอลมาอยู่กับบุกโยซาก้าบุกโยซาก้าให้มาที่ด็อกเตอร์แลสโอ้โหจะดึงเข้าขวาก็ไม่ได้นะครับ
0: แหมข่าวนี้นี่ดักไว้ได้ครับเปตาซูชิชอ้าวแม่น่าจะตะคริวรับประทานครับแฮร์รี่เคน
1: คือจริงๆเคนเนี่ยแหละควรจะเปลี่ยนออกมาพัก
0: สงสัยอยากให้ทำแฮตทริก
1: โอ้ยโดนเข้าไปที่หัวหนาวครับแฮร์รี่เคนเข้าไปช่วยบล็อก
0: ต่ำกว่านี้นิดนึงนี่โอ้โหแฮร์รี่เคนหน้าเขียวแน่นอนครับโอ้ยยังดีที่เข้าแถวๆบริเวณท้องน้อย
1: โอ้ไปโดนถ้าต่ำลงมาอีกนิดโดนเคนน้อยนะฮะ
0: โ
1: อ้อ้าวแรดฟอร์ดอ้าวโรเจอร์นะครับไปแย่งบอลมาได้แล้วผู้ตัดสินให้ฟาวครับคือจริงๆแฮร์รี่เคนเองเนี่ยช่วงท้ายแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนออกมาพักเลยก็ได้นะ
0: ไปเสี่ยงให้เจ็บให้ล้าทำไมเนาะ
1: เรียกโทรบอกทูเคิลหน่อย อะไร
0: เอามาอีกแล้วอังกฤษเอเลียตแอนเดอร์สันไม่ได้แล้วครับ
1: ค่ะโอลี่วัตกินเองก็ยังมีหรือเปลี่ยนครบไปแล้วเนี่ย
0: เปลี่ยนครบแล้ว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95เรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะฟังสองเพลงก็นั่งนึกอยู่นะเนื้อร้องก็คุ้นๆอยู่นะคะแต่ว่าทำนองมันก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยอ๋อกว่าจะนึกออกก็เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยนะเพราะว่ามีศิลปินอาจจะหลายๆท่านด้วยซ้ำไปนะเอาไปร้องใหม่เรียกว่าคัฟเวอร์ใช่ไหมคะก็เลยทำให้ไม่คุ้นขึ้นมานะคะแต่ก็เพราะไปอีกแบบนึงนะคะสวัสดียามเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่18มิถุนายน2569นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะซุปเปอร์สเตชันค่ะตี5ถึง7โมงเช้ากับคุณจามอนกิตตวภาคแล้วก็ดิฉันศรีวิไลสมทรงวันนี้น้องด้งจามอนมาป่วย1วันนะคะน่าจะมีอาการเดี๋ยวนะเป็นไข้หวัดนะคะหรือยังไงลืมดูไลน์เหมือนกันเนาะก็ขอน้องด้งขอลาป่วยหนึ่งวันวันนี้วันพฤหัสบดีเนาะช่วงนี้มีคนป่วยง่ายป่วยเยอะนะคะไข้ขึ้นขอลาหนึ่งวันนะคะน้องด้งบอกไม่ไหวจริงๆวันนี้เช้าวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะมีฝนมีอากาศช่วงกลางวันนี้ร้อนอบอ้าวมากเนาะนะแต่ว่าพอสักพักหนึ่งก็มีฝนตกลงมาก็ปรับตัวกันไม่ค่อยทันนะคะก็ไม่ค่อย

ไม่ค่อยทันเลยเนื้อทำให้หลายคนก็ป่วยกันไปตามๆนะคะสำหรับคนที่บางทีแบบทำงานเยอะมากอะเนาะทำงานหนักทำงานเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับคุณจาบอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำงานเยอะนะคะกลางวันที่งานเขาเยอะมากกว่าจะได้กลับบ้านก็ดึกดื่นนะคะแล้วก็ต้องตื่นเช้าไหนช่วงนี้ก็จะมีฟุตบอลอีกโอ้ยน่าเห็นใจไม่น้อยนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีทักทายชาวเฟสทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามากันเรียบร้อยแล้วพี่ปูกัญญารัตน์สวัสดีนะคะพี่แววพี่ตุ๊กกฤษมนค่ะพี่นงรักทาคมฤกษ์นะคะพี่สุชาดาสนิทพัฒนกุลพี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่อุไรจากทุ่งสงนะคะอุไรจริตงามค่ะลุงต่อยแก่แล้วพี่วัฒนศักดิ์ปูกิ่งเงินพี่แขกสุทธิรัตน์ด้วยนะคะมาทักทายกันยามเช้าพี่กระโปโลค่ะพี่จิตราพี่เข็มเพชรนะคะอ๋อพี่มนุษย์พี่วันนี้พี่เปื้องนะพี่ติ๋มพี่ลมพี่นรงอ่อนสงวนพี่เป้าค่ะพี่เป้าสีไผ่นี่นะคะพี่วันนี้ล่าน้อยเนาะพี่ณรงค์ค่ะจุ้ยทองคำพี่ชลลี่เกษตรนะคะแล้วก็พี่ทิพย์ญาติทิพย์คนสวยติดแล้วนะคะพี่สัตติธรค่ะพี่สมพงษ์ค่ะแล้วก็พี่สมพงษ์นามสกุลอะไรไม่สุกเหรอคะถ้าเมื่อยมันไม่จุกนะพี่เนาะเมื่อยแล้วทุกแล้วทุกคนนามสกุลมาวิพากษ์นามสกุลคนอื่นได้ยังไงพี่สีม่วงสวัสดีนะคะผู้ใหญ่วันพี่ไผ่ค่ะคือเรื่องมาจากรู้สึกเมื่อยตัวเหมือนกันเนาะมันจะโดนฝนนะคะเดี๋ยวต้องกินยาอะไรดีทิฟฟี่ดีคอเจนได้หมดใช่ไหมแล้วก็วันนี้โดนเต็มๆนะคะฝนจะตกหนักก็เดี๋ยวไปดูจังหวัดไหนบ้างนะคะที่มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้โอ้โหเหนืออีสานตะวันออกภาคใต้เลยค่ะสรุปแล้วยังทั่วทุกภูมิภาคอยู่นะคะภาคเหนือก่อนเลยค่ะ 60% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนน่านและตากค่ะสำหรับวันนี้นะคะภาคอีสานลงมาหน่อย 40% ของพื้นที่แต่จะหนักอยู่บางแห่งที่หนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมภาคกลาง 40% ของพื้นที่ส่วนมากจะหนักอยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครภาคตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่นครนายกแล้วก็3จังหวัดเลยค่ะภาคตะวันออกไม่รอดระยองจันทร์และตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะจะหนักอยู่ที่นครพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสฝั่งตะวันตกก็ 40% ของพื้นที่เช่นกันบริเวณกระบี่ตรังและสตูลนะคะกรุงเทพก็ไม่น้อยหน้าค่ะ 40% ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะกรุงเทพเนาะอันนี้ก็เรื่องฝนฟ้าสำหรับในวันนี้เนาะก็ต้องเตรียมรับมือนะคะสำหรับในส่วนของธรรมชาติเนาะก็ยังไม่คือว่ายังไม่เยอะเนาะเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนก็ตกเป็นธรรมดาค่ะเอานี่น้องเมย์อยู่หลังไมค์เช่นเคยนะคะสายรออยู่1สาย022481366นะคะ022481366ค่ะขอ1สายหน้าไมค์ได้เลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธกระปืนนั่นแหละนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ก่อเหตุก็มีปืนกันเนาะตชด.ก็ยิงวินมอเตอร์ไซค์นะคะเด็กนักเรียนก็ไล่ยิงกันเด็กอายุ16-17เนี่ยนี่ก็มีปืนต
แต่ว่า

ที่ศาลากลางกาฬสินธุ์เมื่อวานนี้ก็ไม่แปลกนะว่าผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศักดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ใช้ปืนพกก่อเหตุยิงศักดีภายในห้องปฏิบัติงานเลยนะคะก็ส่งผลให้ศักดีเสียชีวิตนะคะแน่นอนเมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ประสานกับตำรวจเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปัจจุบันเมื่อวานเนี่ยตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงรอบด้านเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะด้วยความโปร่งใสแน่นอนศักดีก็เป็นทหารเนาะแต่ว่าทำงานอยู่บนศาลากลางนะคะก็อยู่ในสังกัดกองทัพภาคที่2ค่ะเมื่อวานนี้ทางกองทัพภาคที่2ก็ออกแถลงการขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์และขอยืนยันว่าจะดำเนินการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการก็จะเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นะคะก็จะเป็นเงินพวกสาภนกิจสงเคราะห์ของกองทัพเงินสินไหมทดแทนจากโครงการพิทักษ์พลเงินช่วยเหลือพิเศษรายเดือนเงินบำเหน็จตกทอดเงินค้างจ่ายเงินฝากของสมาชิกออมทรัพย์กองทัพบกตามสิทธิที่พึงจะได้รับตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆตามกฎหมายนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าโอ้โหก็อุกอาจเหมือนกันเนาะสำหรับเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะคะใครจะไปคิดนะว่าบนศาลากลางนะคะสำหรับเมื่อวานเนี่ยมันจะโอ้โหยิงกันได้เลยนะคิดดูนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องตำรวจอะเนาะตรวจสอบรายละเอียดว่าทำไมถึงโอ้โหบุกยิงกันกระหน่ำขนาดนั้นนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจกาฬสินธุ์ก็ต้องแจ้งข้อหากับมือปืนนะคะอายุก็ไม่น้อยแล้วนะคะ59 ปีผู้ก่อเหตุนี่เป็นเสมียนศักดีอำเภอนะคะร้อยตรีชินกรเวชกามาอายุ59 ปีก่อเหตุยิงศักดีจังหวัดพันเอกกรวิกานนท์มงเสาหนออายุ59 ปีเท่ากันก็เขาเรียกว่าคาห้องทำงานบนศาลากลางเลยนะคะท่ามกลางความแตกตื่นของข้าราชการแล้วก็ประชาชนที่ไปติดต่อราชการนะคะหลังจากนั้นก็รอมอบตัวก็ไม่ได้หนีไปไหนเนาะเนี่ยค่ะเมื่อวานตำรวจก็คุมตัวร้อยตรีทินกรไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพก่อนจะคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามไปที่ผู้ก่อเหตุนะว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็ไม่ตอบแต่ยอมรับว่าได้ทำจริงพร้อมยอมรับโทษกับสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นประมาณนี้นะคะโอ้โหก็สั้นๆที่ตำรวจตอบนะคะพุ่มกับสภ.เมืองกาฬสินธุ์บอกว่าร้อยตรีทินกรเนี่ยสารภาพว่าไม่พอใจที่ถูกคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองไปอยู่ที่อำเภอกำมลาไสสั้นๆย้ายเหรอย้ายก็ยิงอย่างนี้เลยไม่พอใจเนี่ยเพราะฉะนั้นก็โดนไป3 ข้อหาเลยนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะเนี่ยค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะสิบเอกพลากรยาแสนช่วยราชการสำนักงานศักดีจังหวัดเมื่อวานนี้ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ทุกคนก็นั่งทำงานกันปกติเนาะซึ่งทางศักดีผู้เสียชีวิตเนี่ยศักดีจังหวัดแล้วพันเอกกรวิกานนท์เนี่ยก็เรียกผู้ก่อเหตุมาพูดคุยหมายถึงร้อยตรีทินกรนะคะถึงเรื่องที่มีการจะมีการตั้งกรรมการสอบ

0: เรื่องการทำงานแต่ว่าทางสิทธิเอกพลากรบอกว่าไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเหมือนกันซึ่งจะมีคณะกรรมการมาร่วมกันสอบด้วยแต่ในขณะนั้นเนี่ยยังมาไม่ครบซึ่งขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันไม่ถึงหนึ่งนาทีสิทธิเอกพลากรบอกว่าตัวเองนั้นนั่งหันหลังอยู่ห่างประมาณแค่2-3เมตรได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก่อนที่ทุกคนในห้องพากันตกใจแล้วก็วิ่งหนีออกจากห้องกันไปก่อนตัวเองนั้นล้มวิ่งไปล้มที่โต๊ะก่อนจะลุกขึ้นมาบอกกับผู้ก่อเหตุว่าพี่พอแล้วแล้วก็บอกเตือนสติไปว่าพี่ทำแบบนี้แล้วครอบครัวจะอยู่ยังไงก่อนที่ร้อยตรีธินกรจะหยุดยิงแล้วยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะคะนี่นะคะก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับการเกณฑ์ทหารช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยเห็นบอกว่ามีคนไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีการรายงานส่งรายชื่อเหลือเพียง7คนทางกระทรวงจังหวัดก็เลยตั้งกรรมการสอบและมีคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองไปช่วยราชการที่กำมลาใสซึ่งเป็นเหตุให้ร้อยตรีธินกรไม่พอใจและก่อเหตุดังกล่าวอันนี้เอาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเนาะส่วนลึกๆจะมีอะไรหรือไม่ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ตำรวจจะต้องติดตามนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี่คือบนศาลากลางจังหวัดเลยเนาะนี่ค่ะผู้ก่อเหตุก็มีปืนเพราะว่าเป็นทหารเนาะแล้วก็ที่สำคัญคืออายุ59แล้วเนาะอีกไม่นานน่าจะเกษียณแล้วนะคะแต่ก็โอ้โหนี่ค่ะต้องมารับโทษกลายเป็นผู้ต้องหาเลยค่ะอ่ะสายมาแล้วไปรับกันก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะคุณวิทย์จากโขทัยเหรอคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอยู่จังหวัดสุโขทัยอำเภออะไรคะพี่
2: อำเภอบ้านหอยครับ
0: อำเภออะไรนะคะ
2: อำเภอบ้านด่านลานหอย
0: อ๋อบ้านด่านลานหอยสุโขทัยนะคะ
2: ค่
0: ะค่ะไม่ทราบมีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวคะวันนี
2: ้คือหลานผมอะพ่อเขาก็ตายแม่เขาก็หนีไปมีใหม่กำลังเรียนอยู่ม .1 เป็นผู้หญิง
0: อุ้ยม .1 เอง13ขวบใช่ไหมค่ะ
2: อะไรครับ
0: อยู่แล้วอยู่เขาอยู่ยังไงอะพ่อแม่ไม่อยู่แล้ว
2: อยู่กับผมเป็นปู่ผมเป็นปู่อยู่กับปู่กับย่าครับ
0: ลุงวิทย์นี่คือเป็นปู่นะคะปู่กับย่าอ๋อ
2: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือเอามาดูแล
2: พ่อเขาก็ตายไปได้หนึ่งปีแล้วแต่พ่อเขาตายได้หนึ่งปีแล้วแม่เขาก็หนีไปมีใหม่ทีนี้ก็อยู่กับผมกำลังเรียนอยู่ม .1 เป็นหลานสาวหลานผู้หญิง
0: เขาเป็นเด็กดีไหมเรียนเก่งไหมคะเป็นเด็กดีไม่ดื้อเนาะ
2: รุ่นอยู่ป.5 ป.6เลยเรียนได้ที่หนึ่งเขาทุกปีเลยเรียนเก่งก็ยังเรียน
0: ค่ะ
2: ที่ต้องไปซื้อข้าวโรงเรียนกินอีกจานละ30 บาทเสียค่ารถรับส่งอีกเดือนละ600รองเท้าก็ไม่มีใส่รองเท้าดำรองเท้าขัดมันนะ
0: รองเท้าเด็กนักเรียนหญิงเนาะ
2: บางวันก็ได้ตังค์ไปบางวันก็ไม่ได้ตังค์ไปได้ตังค์ไปวันละ30 บาท
0: แล้วคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยมีอาชีพอะไรไหมคะ
2: มีอาชีพทำการเกษตรทำไร่ทำนาครับ
0: อ๋อทำไร่ทำนานี่แหละใช่ไหมแล้วต้องดูแลหลานกี่คนคะคุณปู
2: ่หลานคนเดียวครับ
0: อ๋อคนเดียวนี่แหละเนาะแต่ว่ายังไงก็คือไม่เพียงพอหรอคะที่จะส่งดูแลหลาน
2: ไม่พอครับผมไม่มีรายได้เลยครับมีแต่เบี้ยคนแ สองคนตายาย
0: สองคนตายายก็พันกว่าบาท
2: ครับ
0: ค่ะ
2: พันสอง
0: เราได้พันสองเนาะแล้วได้สิทธิ์อันนี้ไหมอ่ะคนละครึ่งหกสิบโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์อะค่ะ
2: ผมเองผมไม่ได้อ่ะ
0: โอ้ไม่ได้
2: แต่ย่าเขาได้ย่าเขาได
0: ้เออย่าเขาได้คนหนึ่งก็พอได้ซื้อของใช่ไหมคะแล้วคือยังไงคะจะขอความอนุเคราะห์เหรอคะยังไงคะคุณลุงคุณปู่
2: ครับขอความช่วยเหลือขอค่ารถบ้างอะไรบ้างผมรับใครจะบริจาคก็หมายเลขบัญชี
0: โอ้บอกหมายเลขบัญชีเลยเหรอเอาบอกก็บอกอ่ะค่ะ
2: 180
0: ค่ะ
2: 992121582
0: 180921 2582เนาะ
2: ครับ
0: ลุงชื่ออะไรอะคะมีตัวตนจริงใช่ไหม
2: มีครับผมชื่อวิทย์ครับ
0: ลุงวิทย์นะสุโขทัยโอเค
2: ครับ
0: เบอร์ตามที่ให้ไว้หลังไมค์แล้วเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะอ๋อก็คือว่าขอความรู้เคราะห์ใครอยากจะช่วยเหลือหลานวัย13ขวบม.1เนาะ
2: ม.1ครับ
0: ถ้าเขาจะส่งเป็นเสื้อผ้าเป็นรองเท้าได้ไหม
2: เสื้อผ้าไม่ต้องครับเสื้อผ้าพอมีครับ
0: พอมีแต่จะเอาเงินอย่างเดียวเหรอคะหรือยังไง
2: ครับช่วยเหลือค่ารถแล้วส่งมา
0: ช่วยเหลือค่ารถในแต่ละเดือนอย่างนี้เหรอคะ
2: คร
0: ับโอ้อันนี้โรงเรียนเขาทราบไหมคุณลุงถามนิดนึงว่าโรงเรียนทราบไหมว่าน้องอยู่กับใครขาดแคลนแบบไหนยังไงคือประชันชั้น
2: ทราบครับทราบ
0: ทราบเหรอคะ
2: เขาเชิญผู้ปกครองไปเมื่อสองสามวันเนี่ย
0: โอ้แล้วได้ไปหรือยัง
2: ไปแล้ว
0: แล้วก็
2: ครูว่าจะมาเยี่ยมที่บ้านครูว่าจะมาเยี่ยมที่บ้านยังไม่มาเลยนี
0: ่ยังไม่มาใช่ไหมอ๋อค่ะ
2: มาดูฐานะมาดูอะไร
0: บ้านอะไรนี้ก็ปกติดีเนาะแต่ว่าอาจจะขาดเคลื่อนทุนทรัพย์ในการไปโรงเรียน
2: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วรองเท้าไม่เอาแล้วหรอคะรองเท้าเด็กเรียนหญิงอะเผื่อมีใครเขาอยากจะส่งไปให้อ่ะ
2: รองเท้าก็มีใส่คู่เดียว
0: ใส่คู่เดียว
2: ครับ
0: ค่ะแล้วมันพอยังพอใส่ได้ใช่ไหม
2: ยังพอใส่ได้ครับ
0: ยังพอใส่ได้อยู่นะคะก็คุณลุงบอกเบอร์หน้าไมค์นิดนึงก็ได้เผื่อว่าใครจะโทรเช็คโทรหาขอเลขที่บัญชีกันส่วนตัวแล้วก็จะขอที่อยู่ด้วยเผื่อจะมีอะไรจะได้ส่งกันไปให้
2: หมายเลขโทรศัพท์ของผมมัน0061
0: ค่ะ
2: 0613683901
0: เบอร์นี้นะ0613683901นะคะคุณลุงนะ
2: คร
0: ับก็เผื่อใครจะความประสงค์จะช่วยเหลือได้บ้างเนาะใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับแล้วทุกวันนี้นี่น้องนั่งรถประจำที่ของหมู่บ้านออกไปโรงเรียนใช่ไหมสาม
2: รถรับส่งทุกวันเลยครับ
0: โอ้รถรับส่งทุกวันไปกี่กิโลคะโรงเรียนจากบ้านเนี่ย
2: ไปกลับประมาณ15 กิโล
0: ไปกลับ15 กิโลก็ถือว่าไม่ไกลมากเนาะ
2: ครับ
0: ไม่ไกลมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอคุณครูมาเยี่ยมบ้านใช่ไหม
2: ครับเอ่ยชื่อโรงเรียนได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะชื่อโรงเรียนอะไรคะ
2: โรงเรียนลิไทยพิทยาคมหลังพ่อขุนนะหลังพ่อขุนรามคำแพงเมืองเก่าอ่ะ
0: ค่ะก็ไม่ไกลจากบ้านเนาะไปกลับ15 กิโลนะคะเด็กก็ไม่ได้เกเรอะไรนะใครที่มีความประสงค์จะช่วยค่ารถเนาะมีเดือนอยู่เดือนละ600เหรอคะลุง
2: ครับ
0: ค่ะค่ะแต่คุณครูทราบดีใช่ไหมว่าน้องอยู่กับปู่กับย่าแล้วก็ถามว่ายากจน
2: ทราบครับ
0: ค่ะแล้วลุงไม่มีบัตรไอ้นี่เหรอทั้งคู่เลยสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะทั้งปู่ทั้งย่า
2: ย่าเขามีผมไม่มี
0: ย่ามี

0: ต้องลงนะลุงนี่หมดเขตแล้วนะลุงได้ลงทะเบียนหรือยังอ่ะ
1: ไม่ได้ไปลงเขาไม่ให
0: ้โอ้ยังไม่ได้ลงเหรอฮะเดี๋ยวลุงรู้จักผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าให้ผู้ใหญ่บ้านลงให้ต้องลงนะ
1: ไม่ได้ลง
0: ต้องลงทั้งคู่เลยค่ะต้องลงลุงติดต่อผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยเลยค่ะบอกว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้หน่อย

0: ผมไม่ได้ลงเลยเนี่ยวันนี้ที่18แล้วนะฮะ
1: ไม่ได้บอกให้เขาด้วยเขาไม่รู
0: ้ต้องบอกว่านี่ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวค่อยมาลงให้ลุงต้องบอกนะเออไม่งั้นเดี๋ยวจะพาลุงมีที่ดินมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรที่พอจะได้รับบัตรไหม
1: มีที่นา10กว่าไร
0: ่โอ้10กว่าไร่เหรอโอ้คุณสมบัติก็ถ้างั้นถ้า10กว่าไร่ไม่น่าจะได้เนาะเออ
1: คร
0: ับแล้วของคุณย่าน่ะ
1: คุณย่าไม่มี
0: เออนั่นน่ะคนนั้นน่ะลงได้แต่คุณปู่น่าจะไม่ได้เงื่อนไขนี้ก็ถ้างั้นก็ไม่เป็นไรแต่ก็ลองดูไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่านี่เห็นใจมากมีหลายคนก็บอกว่าเห็นใจเนาะไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะคะคุณปู่นะคะแต่ว่าอย่าลืมให้คุณย่าลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบอร์โทรปักเลขที่บัญชีใครอยากจะช่วยเหลือสงเคราะห์น้องก็ได้นะคะเดี๋ยวติดต่อมาหลังไมค์ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกไปก็ได้นะคะติดต่อที่ลุงวิทย์หรือปู่วิทย์เนาะสุโขทัยนะคะ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะสู้ๆนะคุณลุงคุณปู่เห็นใจนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณครับสวัสดีครับ

็เห็นใจมากๆนะคะเนี่ยมีเยอะไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าเป็นแค่แบบคนสองคนอย่างนี้นะคะเยอะนะปัจจุบันนี้นะคะรัฐบาลก็คงจะต้องดูแลนะคะต้องดูแลให้ทั่วถึงเนาะก็ฝากผู้นำท้องถิ่นนะคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอบต.นะคะช่วยๆกันดูแลนะคะมียังมีอีกหลายครอบครัวนะคะที่เหมือนกับคุณลุงนี่แหละคุณปู่ลุงวิทย์จากสุโขทัยนะคะเบอร์นะคะใครที่อยากจะโทรศัพท์ไปสอบถามเลขที่บัญชีอยากจะช่วยเหลืออาจจะแบบเล็กๆน้อยๆแบ่งปันนะคะ0613683901ค่ะ0613683901นะคะอันนี้ก็เห็นใจเนาะเพราะว่าดูแลหลานนะพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วมีแม่แต่ว่าก็ไม่รู้อยู่ไหนเนาะพ่อก็เสียชีวิตนะคะอย่างเมื่อวานก็มีโลกออนไลน์และเพจต่างๆในจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการแชร์คลิปของอันนี้เป็นเด็กชายนะคะเรียนอยู่ชั้นป.5ไปอาศัยนอนอยู่ในศาลาประชาคมบ้านเสือเท่าตำบลบ้านปออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคือเขาบอกว่าเป็นเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้าแล้วถูกทอดทิ้งอ่ะอยู่คนเดียวเด็กป.5เขาว่าอย่างนั้นเนาะคราวนี้พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่นะคะโอ้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่นะคะไปดูแบบเร่งด่วนเลยค่ะปรากฏว่ากำนันบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าเนาะพ่อเนี่ยเป็นชาวอุบลแม่เนี่ยเป็นชาวสปป.ลาวเดิมทั้งคู่เนี่ยประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะแล้วก็พาลูกทั้งสองคนเนี่ยมาทำงานในพื้นที่ตำบลป่าปอนี่แหละมาหลายปีก่อนแล้วเนาะต่อมาครอบครัวมีปัญหาจนพ่อแม่แยกทางกันแม่เนี่ยพาลูกคนเล็กไปด้วยส่วนคนโตเนี่ยน้อง11ขวบป.5เนี่ยอยู่กับพ่อเนื่องจากมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขทำให้พ่อประสบปัญหาชีวิตและการเงินต้องทยอยขายทรัพย์สินรวมถึงขายบ้านไปด้วยจนสุดท้ายไม่มีที่อยู่พ่อก็เลยไปอาศัยนอนตามกระต๊อบกระท่อมปลายนาของชาวบ้านแล้วก็ไปออกรับจ้างรายวันส่วนเด็กในช่วงแรกก็ไปอาศัยนอนบ้านเพื่อนก่อนจะย้ายมาพักบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านเห็นบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยพ่อก็มานอนด้วยนะมาอยู่แต่พอเข้าช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะเด็กเข้าไปนอนภายในศาลาพร้อมจัดหาที่นอนหมอนผ้าห่มไว้ให้กำนันก็ยืนยันว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังนะเนื่องจากชาวบ้านกับผู้นำชุมชนคอยช่วยเหลือตลอดทั้งเรื่องอาหารการกินค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนรวมถึงการดูแลความปลอดภัยเด็กเนี่ยจะไปกินข้าวกับครอบครัวกำนันแล้วก็ได้เงินไปโรงเรียนวันละ20บาท30บาทแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยกำนันก็คอยมาปิดประตูศาลาให้แล้วก็มาปลุกตอนเช้าไปโรงเรียนน่ารักดีเนาะอันนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เคยพยายามช่วยเหลือหลายรูปแบบเนาะทั้งเสนอว่าให้พ่อกับเด็กเนี่ยไปอยู่ที่บ้านสวนไหมหรือว่าประสานกับญาติในตัวอุบลที่จังหวัดอุบลมารับเด็กไปดูแลแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้นะคะทีนี้จุดเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์เมื่อวานเนาะเกิดขึ้นจากว่ามีกลุ่มนักดนตรีหมอลำเนี่ยเขาเดินทางมาจัดการแสดงในพื้นที่แล้วก็มาใช้ศาลาอเนกประสงค์ตรงนี้เป็นที่พักชั่วคราวเหมือนกันทีนี้มาเจอเด็กที่กำลังนอนอยู่คนเดียวในศาลาก็ปลุกขึ้นมาสอบถามแล้วก็บันทึกคลิปเอาไปโพสต์กำนันก็เลยมองว่าก็ไม่ได้โทษกลุ่มนักแสดงหมอลำนั่นหรอกเพราะว่าเขาก็พยายามจะต้องการให้สังคมรับรู้แล้วก็มาช่วยเหลือเด็กนะคือเป็นการหวังดีนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากเด็กเนี่ยอยู่ในวัยเยาว์เนาะการให้ข้อมูลบางช่วงอาจจะไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริงทั้งหมดก็เลยส่งผลให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า

คนนี้ถูกทอดทิ้งแล้วก็ไม่มีคนดูแลทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วทั้งชุมชนหน่วยงานในพื้นที่ก็ให้ความช่วยเหลือมาต่อเนื่องนะคะก็เห็นล่าสุดนั้นทางผู้ว่าขอนแก่นและนายอำเภอบ้านไผ่สั่งการเร่งตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะคะก็พบว่าเด็กอยู่ที่ศาลาประชาคมจริงมีปัญหาครอบครัวครอบครัวไม่พร้อมจะดูแลก็เดี๋ยวจะประสานไปที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้ติดตามความช่วยเหลือนะคะก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นติดต่อทั้งพ่อทั้งแม่ได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะทั้งสองฝ่ายยินยอมให้นำเด็กไปสู่การดูแลของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรักเป็นการชั่วคราวก็ดูแลทั้งความเป็นอยู่การศึกษาและพัฒนาการอย่างเหมาะสมอันนี้ก็แน่นอนนะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าในอนาคตนะทั้งพ่อและแม่เนี่ยมีความพร้อมก็ไปรับเด็กกลับไปอยู่ในความดูแลได้นะคะแต่ก็ยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าไม่ได้ทอดทิ้งนะคะแต่นี้ในกรณีของเมื่อสักครู่ลุงวิทย์เนี่ยลุงวิทย์ถ้ายังฟังอยู่นะสมมุตินะคะว่าคุณปู่กับคุณย่าลุงวิทย์กับภรรยาซึ่งเป็นคุณย่าของเด็กเนี่ยดูแลน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ไหวเนี่ยอยู่กัน3คนเนี่ยนะคะจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆก็ติดต่อพม.ได้นะคะให้ไปอยู่ในความดูแลของพม.จังหวัดได้นะคะลุงวิทย์ถ้าฟังอยู่นะคือไม่ไหวจริงๆอ่ะมันจะมีค่ารถบ้างมีค่ากินค่าอยู่ค่าเสื้อผ้าค่าอะไรของเด็กเนาะลุงวิทย์ก็ต้องติดต่อให้พม.มารับเด็กไปดูแลได้แล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เอาเด็กกลับมาอยู่ในครอบครัวได้อีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าก็ต้องผ่านนั่นแหละผู้ใหญ่บ้านอำเภอก่อนผ่านจังหวัดไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาพิจารณาเจ้าหน้าที่พม.นะคะมาตรวจสอบก่อนว่าความเป็นอยู่เดือดร้อนจริงไหมยังไงเลยพวกนี้นะคะหมอดูวิทย์ก็ลองดูนะถ้าเผื่อว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะติดต่อพม.จังหวัดอำเภอก่อนก็ได้ค่ะนะให้เขามาช่วยเหลือซึ่งก็น่าจะเป็นทางที่ดีโดยเฉพาะน้องเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะคะอันนี้ก็เนาะถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องรับแหละนะต้องช่วยเหลือกันนะคะทีนี้จะให้คนแบบบริจาคโอนเงินอย่างเงี้ยบางทีมันก็นะบางคนก็อาจจะยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเนาะคุณลุงก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะเนาะสำหรับในเรื่องการรับบริจาคกันแบบโต้งแบบเนี้ยเนาะมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะคุณลุงต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนเนาะมาดูเรื่องของเมื่อวานนี้กรณีที่มีข่าวเรื่องของหาดฟรีดอมสักนิดหนึ่งเนาะที่ภูเก็ตนะคะปรากฏว่าสองรัฐมนตรีโอ้ลงพื้นที่ไปพร้อมกันเลยค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งคู่ลงพื้นที่เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาเลยนะคะกรณีมีผู้มีอิทธิพลลุกที่สาธารณะนะคะเห็นบอกว่าอาจจะเป็นนอมินีหรืออะไรสักอย่างนะคะก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้นะคะนำแผนที่แสดงจุดต่างๆบนหาดให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบก่อนจะเดินลงหาดแล้วระหว่างทางก็พบกับแผ่นป้ายพื้นที่ตรวจยึดแต่บางจุดมีรายงานว่ามีผู้ประกอบการบางรายอ้างว่าได้เอกสารสิทธิ์และทำการเก็บค่าหัวนักท่องเที่ยวลงชายหาดหัวละ100บาทจริงโอ้ใครจะลงหาดนี้เนี่ยต้องเสียตังค์100รัฐมนตรีพลพีบอกว่ามาดูสถานที่จริงให้เข้าใจปัญหาเบื้องต้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานและชี้จุดว่าพื้นที่ส่วนไหนของหาดฟรีดอมเป็นพื้นที่สปกและพื้นที่ส่วนไหนเป็นพื้นที่ป่าไม้ฉะนั้นไม่ได้คือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการออกเอกสารเป็นนท.3ให้อยู่หลังจากนี้ก็จะทำเรื่องไปที่อธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้มีการตรวจสอบอีกรอบนึงว่าออกเอกสารสิทธิ์ตรงนั้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็การมาอ้างว่ามีนท.3มีการเก็บค่าบริการเดินลงหาดระยะทาง300เมตรนะอีกฝั่งนึงทราบมาว่ามีเสี่ยคนนึงชื่อเสี่ยลอลิงจะเก็บค่าบริการเดินลงชายหาดเหมือนกันโอ้เก็บกันใหญ่พื้นที่ตรงนี้เป็นทรัพย์สินของรัฐนะคะไม่สา

ามารถทำกิจการหรือว่าทำมาหากินได้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายส่วนที่มีข่าวว่าพอเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยมีการยิงข่มขู่ใส่เจ้าหน้าที่ด้วยอันนี้ก็เห็นบอกว่ามีการกำชับให้ฝ่ายปกครองนะดูแลแบบใกล้ชิดเลยนะคะก็น่าจะเป็นการยิงข่มขู่เนาะก็รัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็สั่งให้ตรวจสอบนะคะต้องทำงานรอบคอบเนาะแล้วก็ที่ดินทั้งหมดที่กำลังสงสัยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายหมดทุกแปลงนะคะเหลือแต่พื้นที่ตรงนี้หาดฟรีดอมเนี่ยมีการอ้างว่ามีเอกสารติดเป็นนอสอสามนะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรียืนยันว่าต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องอะไรที่ผิดคือผิดนะคะแล้วก็จะทำให้คนภูเก็ตอยู่ได้ด้วยคนของภูเก็ตเองไม่ต้องมีกุ้ยนี่คือรัฐมนตรีพูดเมื่อวานนะไม่ต้องมีกุ้ยไม่ต้องมีอิทธิพลไม่ต้องมีมาเฟียไม่ต้องมีใครมาขูดรีดแล้วนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของนายกรัฐมนตรีต้องการให้ทำไม่ได้มาที่นี่เพื่อปิดภูเก็ตแต่มาที่นี่เพื่อต้องการทำให้ผู้ประกอบการและชาวภูเก็ตอยู่กันอย่างมีความสุขสาธุเลยนะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะมันมีอีกหลายจุดนะพื้นที่ตอนนี้ในภูเก็ตก็บอกว่าโอ้ยเนาะเมื่อวานก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะบ้านที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตอ่ะรู้สึกว่าคุณครูอันนี้คุณครูไปถึงบ้านถึงได้รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบมันไม่ใช่บ้านอ่ะมันเป็นเพิงอ่ะหลายคนมองภาพภูเก็ตอะไรก็ต้องแบบดีงามมากสวยหรูสุดๆเลยนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพอครูลงพื้นที่โอ้โหไปเห็นสภาพบ้านของนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตแล้วไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะมีอย่างนี้อยู่เนี่ยหนักกว่ากรณีของลุงวิทย์ที่สุโขทัยด้วยนะคะอันนี้ยังมีบ้านอยู่มีคุณปู่มีที่ดินเป็น10ไร่เนาะแต่เด็กคนนี้ไม่มีอะไรเลยอยู่เป็นเพิงอ่ะครูเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทนดูไม่ได้เลยกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนคนนี้นะคะเอาเล่ารายละเอียดสักนิดนึงแล้วกันนะคะก็เป็นเด็กนักเรียนหญิงอันนี้อยู่ชั้นป.1นะเด็กเล็กมากป.1ก็กี่ขวบอ่ะ7ขวบเนาะพ่อแม่แยกทางเหมือนกันนะคะเด็กนั้นอยู่กับยายที่ไม่ใช่ญาติซึ่งเนี่ยคนที่โพสต์บอกว่าใครว่าเกิดเป็นเด็กภูเก็ตแล้วมีอันสกินจนหลายคนอิจฉาเหมือนอยู่เกาะสวรรค์ใครที่มีอำนาจอยากเปลี่ยนย้ายใครก็เปลี่ยนแปลงได้อยากให้ลองแปลงชีวิตเด็กคนหนึ่งที่อยู่แค่ป.1 7ขวบแต่ชีวิตต้องผ่านการฝันร้ายกับชีวิตที่ลำเค็ญมาตั้งแต่อายุยังน้อยเขาก็เลยถ่ายภาพไปดูว่านี่คือบ้านของเด็กน้อยคนนี้อยู่มาแรมปีแล้วนะคะพ่อแม่แยกทางอยู่กับยายที่ไม่ใช่ญาติคือแม่เนี่ยมาฝากยายคนนี้เลี้ยงแล้วก็หายไปเลยค่ะไปเยี่ยมบ้านแล้วพบความจริงว่าทำไมเด็กๆหลายคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกับคนอื่นโอ้โหใครเห็นสภาพที่อยู่ของเด็กคนนี้นะคะต้องบอกว่าสุดเลยค่ะมันเป็นเพิงเอาผ้ายางมาคุมอ่ะแล้วก็รอบที่พักเนี่ยนะคะโอ้โหสุขอนามัยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเขาบอกว่าน้องเป็นเด็กดีพยายามตั้งใจเรียนโรงเรียนก็พยายามช่วยเหลือมาตลอดแล้วก็เอ็นดูเด็กคนนี้มากๆนะคะสภาพลำบากจริงๆเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตแม้ว่าใครมองมาจากภายนอกจะเห็นว่าเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแต่รู้หรือไม่ในภูเก็ตเองยังมีเด็กๆที่ยังลำบากขาดโอกาสในเรื่องสวัสดิภาพความเป็นอยู่สภาพสังคมสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีที่พร้อมสำหรับการพัฒนาตัวเองเพื่อพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระบบนะคะก็น่าเห็นใจมากเนาะเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนก็ทราบแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็ไม่รู้ทราบหรือเปล่านะแต่ว่าไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครูก็ต้องอันนี้น่าจะต้องแจ้งพม.นะคะให้เข้าไปดูแลเพราะว่าเดี๋ยวเด็กอยู่กับยายเนาะผู้หญิงทั้งคู่ตามลำพังเนี่ยแล้วเป็นเพิงแบบนี้เนี่ยมันดูแล้วก็ไม่ปลอดภัยถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งแล้วฝากยายเอาไว้ยายก็ไม่ใช่ญาติก็ต้องส่งพม.หรือส่งศูนย์พักพิงนะคะให้ดูแลนะคะน่าจะมีสิ่งแวดล้อมหรือว่าการดูแลที่ดีกว่านี้นะคะต้องดูแลกันคือเนี่ยถ้าใครเจออะไรแบบนี้จริงๆก็แจ้งได้เนาะแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่นะคะของอำเภอของพม.

ของเทศบาลเลยก็ว่ากันไปนี่ยังจะมีอีกแน่นอนนะในปัจจุบันนี้เนี่ยความเป็นอยู่ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ใช่เนาะในยุคปัจจุบันอันนี้ภูเก็ตเนาะเป็นเมืองสวรรค์อย่างที่เขาว่านะคะแต่ก็นั่นแหละยังมีผู้อาศัยอยู่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะฐานะยากจนนะต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะมาปิดท้ายกันสักอีกหนึ่งข่าวเนาะสำหรับเมื่อวานนี้เรื่องของกรณียิงกระหน่ำกันทุกวันนะคะอันนี้ก็กระหน่ำเหมือนกันค่ะกรณีตำรวจสภ.นางรองบุรีรัมย์นะคะรับแจ้งเหตุว่ามียิงกันที่ร้านฟิตเนสแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนางรองพลเมืองดีช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทราบชื่อร้อยตำรวจเอกธีรพงศ์ตำแหน่งรองสารวัตรสังกัดสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในพื้นที่โคราชค่ะส่วนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุนั่นแหละเป็นเมียตำรวจแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนคือแม่ยายนางมัณฑนาอายุ58ปีนะคะเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตขณะเกิดเหตุกล้องวงจรปิดบันทึกเสียงนะที่ตำรวจกระหน่ำยิงภรรยาและแม่ยายได้ชัดเจนเลยนะคะกล้องในอีกมุมนึงเนี่ยบันทึกภาพชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุตกใจวิ่งหลบหนีคนละทิศละทางเพราะว่าเกรงจะโดนลูกหลงขณะที่ชาวบ้านและพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ล็อกตัวรองสารวัตรที่ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บจังหวะที่ตำรวจดิ้นขัดขืนนะบาดเจ็บไป2คนนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับตำรวจคนนี้มาหลายปีมีลูก2คนนะคะ5ขวบกับ9ขวบแต่ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกันทราบแต่เพียงว่าแยกกันอยู่มาสักพักนึงภรรยาและลูกมาอยู่กับแม่ที่นางรองส่วนตำรวจก็ยังอยู่ที่โคราชแต่ว่าตำรวจคนนี้ภูมิลำเนาเดิมก็อยู่ที่หนองกี่บุรีรัมย์นั่นแหละนะคะทั้งคู่ยังไม่ได้หย่ากันนะแค่แยกกันอยู่น่าจะอยู่ระหว่างตกลงเรื่องของการดูแลลูกนะคะแล้วคาดว่าน่าจะมาขอเคลียร์นะเรื่องครอบครัวตกลงกันไม่ได้เลยก่อเหตุยิงภรรยาและแม่ยายจนเสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะเห็นบอกว่าครอบครัวยังช็อกทำใจไม่ได้นะคะก็โอ้โหปืนโหดจริงๆนะคะเนี่ยก็จับได้นะเมื่อวานนี้พลเมืองดีก็ต้องชื่นชมนะช่วยกันล็อกตัวได้เลยนะคะคือที่ล็อกบอกว่าเดี๋ยวกลัวจะไปทำร้ายตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็ชนวนเหตุก็เป็นเรื่องครอบครัวต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับเรื่องเนี่ยมีทุกวันเนาะสำหรับเรื่องแบบนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพ
6: ีย
5: แคม
7: ยาเพ
6: ีย
7: แคม
8: ยาเพ
9: ีย
8: แคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
11: ให้ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
15: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุก

0: ียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

6:11 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะ45สถานีค่ะช่วงซุปเปอร์สเตชันแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะเขาบอกว่าทำไมหายไปนานเลยค่ะไม่ขึ้นเลยจะกดหัวใจให้อ๋อพี่ราตรีนะคะยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะในระบบนะคะแล้วก็พี่นภาพรบอกว่าเวลาฟังรายการตอนนี้รู้สึกรำคาญมากเลยแป๊บเดียวโฆษณาแป๊บเดียวโฆษณาแบบไม่หยุดเลยใช่ไหมพี่ใน Facebook เหมือนกันเวลาเราจะดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะท่านด้วยโฆษณาเนาะแต่ก็บางทีก็ต้องเห็นใจนะเพราะว่าคนที่คือเพจไหนที่มีคนตามเยอะๆมันจะมีโฆษณาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะของเพจข่าวบ้างคนดังบ้างอะไรประมาณนี้นะคะให้กำลังใจทุกคนนะคะพี่ปาแดงชัยทองเหรอคะพี่บุญเรือนค่ะไปขายขนมที่ตลาดนัดเช้าแล้วเนาะถึงตลาดแล้วเหรอคะตอนนี้เนาะขอให้ขายดีๆนะคะพี่สมเจตบอกว่าบัตรคนจนเนี่ยกี่วันรู้เรื่องถ้าทำแล้วก็เดี๋ยวเดือนไหนประกาศเดือนสิงหาใช่ไหมนะคะเขาไม่ได้เรียกบัตรคนจนแล้วนะพี่นะเขาพยายามไม่ให้เรียกเขาเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อดูจรูนบอกว่าจดเลขที่บัญชีได้11ตัวเหรออ๋อมันมีกี่ตัวเลขที่บัญชีก็11ถูกแล้วนี่ถูกไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ตัวถูกแล้วเนาะลุงจรูนเอาเบอร์ลุงวิทย์ไปก็ได้ค่ะขออีกทีหนึ่ง0613683901 0613683901นะคะเลขที่บัญชีอันนี้เบอร์โทรเนาะแล้วก็ลงทะเบียนผ่านหรือไม่ผ่านหมู่บ้านลงหมดเลยจริงๆเนี่ยเหลือนับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วนะคะวันที่21แล้วเนี่ยก็อยากให้เจ้าหน้าที่นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะช่วยดูกันแต่ละครัวเรือนนะว่าจะต้องช่วยกันยังไงได้บ้างนะคะอย่าให้

ที่มีช่องว่างช่องโหว่แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียกมาขิงกันเนาะคนนี้ได้คนนั้นไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะติดตามค่ะอ่ะไปดูความคืบหน้าการป่วยของพี่ไก่สักนิดหนึ่งนะคะจันจวงดวงจันทร์หลังจากป่วยด้วยโรคมะเร็งก็ทำการรักษาอาการอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดบอกว่าให้คีโมไปครบ6เข็มเรียบร้อยแล้วก็หมั่นไปฉีดยามุ่งเป้าซึ่งฉีดไปเข็มที่7ขณะนี้ยังเหลืออีก11เข็มนะคะนี่คือจันจวงดวงจันทร์นักร้องน้องสาวของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์น้องสาวของจำชื่อไม่ได้ที่จัดรายการอยู่กับเราอ่ะโอ้ตายแล้วพี่โอมแหมสลักจิตนะคะแล้วก็เป็นน้าสาวของน้องเพชรนะคะครอบครัวนักร้องเลยนะคะเพิ่งอัปเดตเรื่องสุขภาพผ่านโซเชียลไปไม่กี่วันนะคะสำหรับพี่ไก่จันจวงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนอนสมแล้วเมื่อวานนี้สาเหตุคือเป็นไข้ค่ะไข้ขึ้นตรวจพบเป็นโควิดเอ้าช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่นะคะอย่าลืมนะเป็นโควิดเหตุเพราะว่าภูมิตกด้วยนะคะเธอก็โพสต์บอกว่าไม่ได้หายไปไหนอยู่โรงพยาบาลไข้ขึ้นสูงเกือบ40ตรวจแล้วเป็นโควิดตอนนี้อาการไข้ลดลงแต่ยังไอและมีน้ำมูกเอ็กซเรย์ปอดแล้วไม่มีอะไรเลือดก็ดีไม่มีปัญหาก็ต้องรอดูว่าคืนนี้จะไข้ขึ้นอีกหรือไม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเรามาเป็นคนภูมิตกอะไรก็ติดง่ายไม่ใช่เวรกรรมอะไรโอ้โหนี่โพสต์แบบนี้นะคะก็เข้าใจในธรรมชาติเนาะก็ขอให้พี่ไก่อาการดีขึ้นได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนะคะเพื่อนในวงการบันเทิงวงการเพลงก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจนะคะห่วงใยนะคะสำหรับอาการป่วยของคุณไก่นะคะโอ้โหก็ล้นหลามเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับการสู้กับมะเร็งนะคะตอนนั้นจำได้ว่าคุณไก่บอกว่ามะเร็งเนี่ยมันดุแต่ก็อย่ากลัวทำสิ่งที่พี่พึ่งพุ่มพวงต้องการแกโพสต์แบบนั้นเนาะจะบอกว่ามะเร็งที่เป็นเนี่ยมันดุแต่ก็อย่ากลัวหมายถึงว่าบอกคนอื่นด้วยนะที่กำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งนะคะคือผ่าตัดแล้วก็ไม่จบนะบางคนนะคะก็ต้องสู้กันต่อไปนะในหลายๆชนิดเนี่ยทั้งคีโมมุ่งเป้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้นะคะส่วนใหญ่ก็เหมือนกันก็คือถ้าทำคีโมแล้วเนี่ยผมจะร่วงอันนี้พี่ไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องรอให้มันร่วงหมดก็ชนะจัดการก่อนเลยนะคะจัดการตัดผมตัวเองนะแล้วก็จริงๆแล้วพี่ไก่ก็มีพี่อีกคนนึงชื่อพี่จิ๋มดวงใจดวงจันทร์น่ะเขาก็ตัดผมเป็นเพื่อนน้องหลังจากที่ตัวเองผมยาวมากเลยนะคะก็เป็นกำลังใจกับคนรอบข้างนะคะเห็นใช้ปัตตะเลียนนะคะไถผมออกเองกับมือเลยค่ะนั่นแหละก็บอกว่ามะเร็งเหรออย่าฝันว่าฉันจะโกนเองไม่ต้องรอให้เธอร่วงคีโมแล้วเข็มที่สองผมเริ่มร่วงก็เลยโกนซะเลยนะคะพี่เพิ่งเคยบอกว่าถ้าเขาหายแล้วผมจะร่วงหมดเขาก็จะทาปากแดงๆใส่ต่างหูห่วงใหญ่ๆแล้วก็มานั่งร้องเพลงถ้านั่งไม่ได้เขาก็จะสีซอนะคะประมาณนั้นเด็กก็โพสต์แบบคนสนุกเนาะก็จริงๆเป็นมะเร็งเนี่ยระยะแรกนะคิดว่าตัดออกไปก็จะจบหมายถึงตอนผ่าตัดเนาะไม่ต้องให้คีโมไม่อะไรแต่ว่ามันดุเหมือนหนูนะอย่าไปกลัวมันต้องกลัวเรานี่ก็เลยตอนนี้เป็นลุคแบบสกินเฮดทาปากแดงนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ไก่ติดโควิดนะคะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะขอให้แข็งแรงนะคะได้ออกจากโรงพยาบาลในเร็ววันค่ะอันนี้ก็คนในวงการลูกทุ่งของเรานะคะมาดูอันไหนอีกวันนี้บันเทิงก็เรื่องของคนดังอีกคนนึงเนาะที่เมื่อวานนี้หลายคนก็ติดตามว่าจะยังไงหลังจากที่เริ่มมีคนเห็นใจเนาะตินติน
ตินติน

New Country นะคะก็ล่าสุดนั้นคุณพี่ก๊อตจักรพันธ์ส่งข้อความถึงลูกหลานวงการลูกทุ่งว่าเชื่อว่ามีกลุ่มคนทำเป็นขบวนการเพื่อดับฝันดับอนาคตศิลปินคราวนี้พอโพสต์แบบนี้ชาวเน็ตก็ถามอยู่ว่าใครใครคนคนนี้เนี่ยค่ะคือแกเข้าไปรายการสดเนาะกับเรื่องราวของตินตินนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นทางค่ายก็ปลดล็อกแล้วนะให้กลับมาทำงานได้แล้วสำหรับวงนี้พร้อมกับตินตินนิวคันทรีนี่นะคะแล้วก็แต่ก็ยังต้องรอในเรื่องของเกี่ยวกับการตรวจ DNA นะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอีกขั้นหนึ่งแหละนะคะคุณก๊อตจักรพันธ์ก็ส่งข้อความอย่างนี้ลูกหลานในวงการเพลงลูกทุ่งเอ้ยดูเหตุการณ์นี้ไว้เป็นบทเรียนเด้อมีความฝันอยากเป็นนักร้องกว่าจะทำตามฝันสำเร็จอนาคตอาจพังในพริบตาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพื้นๆนัดเจอแล้วโบ๊ะบะเจตนาวางแผนเป็นขั้นตอนตัวหน่อยก็เจอเป็นทีมเป็นขบวนการทำลายล้างโอ้นี่โพสต์อย่างนี้เลยบางเรื่องเอามาเล่ามาสอนได้จริงๆว่ะถ้าแนะนำพวกเองทุกคนให้ที่บ้านติดกล้องวงจรปิดที่ทางขึ้นบันไดในห้องนอนก็ป้องกันไว้ห้าห้าเป็นคนดีมันยากกว่าใครทักมาเตาะแตะแอะแอะอีอีอูอ๋ออะอีไอ้แกพูดอย่างนี้จริงนะพวกเองตั้งจิตให้มั่นท่องพุทโธพุทโธเข้าไว้อย่าเผลอไปท่องพุทพุทนะมึงอันนั้นนะเขาเปิดดีเทสหมดเลยนะเว้ยแล้วก็ห้าห้าอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือพี่ก๊อตนะคะแล้วก็แกติดท้ายว่าจำไว้ใครมาขอความช่วยเหลือส่งรูปภาพตาปูดตาบวมพวกเองเช็คก่อนอย่าใจดีให้เอ๊ะไว้ก่อนนะถ้าไม่เอ๊ะอาจต้องโอ้ยอิบอายได้นะแล้วถ้ามันพลาดมาเมืองเอ้ยคนจุดๆฟังไม่เช็คด่าก่อน55โอ้โหพี่ก๊อตนี่คือแกโพสต์แบบดุเดือดมาหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ก่อนจะปิดท้ายว่าระบบกล่าวหาให้พังก่อนเนี่ยนะคิดอายมาเยอะละขออนุญาตเตือนนะลูกหลานวงการลูกทุ่งของเราจากใจรุ่นใหญ่เคยดังมากแล้วกลับมาดังตอนแก่ใครที่ด่าดูถูกค่าทั้งในและนอกวงการไม่รู้ไม่เป็นไรค่าไม่ถือตอนนี้รู้แล้วนกพวกมึงเดี๋ยววันหลังมาเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของนักร้องน้องใหม่ให้ฟังลำเค็นและว้าวซ่ามากมาก55นี่แกติด55นะคะก็อีกโพสต์หนึ่งที่ก๊อตโพสต์เป็นรูปตินตินเข้าไปหาพ่อแม่พร้อมกับสวมกอดนะคะซึ่งคุณก๊อตก็มีข้อความแฮชแท็กไว้ว่าใครไหวไปก่อนตินกลับบ้านไปกราบขอโทษพ่อแม่คนที่ทุกข์ที่สุดในวันที่ลูกถูกกล่าวหารุนแรงที่สุดค่ะนี่คือเป็นเรื่องของนักร้องหนุ่มเนาะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็พี่ก๊อตแกเชื่อว่านี่เป็นขบวนการดับฝันของใครก็ไม่รู้อ่ะแกโพสต์ไว้ประมาณนี้นะคะบอกว่านี่น่าจะเป็นพวกขบวนการดับฝันเหมือนกับทำกันเป็นขบวนการน่ะประมาณนี้นะคะก็น่าเห็นใจนะคนที่แบบกำลังคือจริงๆก็ใช้เวลานะในการที่จะแบบจะสร้างคนปั้นคนเนาะในทุกวงการแหละไม่ใช่เฉพาะวงการเพลงลูกทุ่งหรือวงการอะไรก็ตามนะคะพอมาเจอแบบนี้เนี่ยก็ทำให้แกนี่แหละแกโพสต์แบบเศร้าอ่ะเสียใจนะคะแล้วล่าสุดนั้นที่บอกว่าเดิมทีเนี่ยเขาจะมีกำหนดในการนัดตรวจ DNA ร่วมกันเนาะวันที่20นะคะล่าสุดนั้นทาง GMM Music ต้นสังกัดก็ส่งจดหมายประกาศเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นวันนี้พฤหัสบดีที่18เวลา16นาฬิกาโดยระบุว่าเป็นการยินยอมร่วมกันของทั้ง2ฝ่ายเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสและสร้างความชัดเจนให้กับสังคมโดยเร็วที่สุดท่ามกลางแฟนๆที่เฝ้าจับตาผลตรวจอย่างใกล้ชิดค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะประมาณนี้เหรอคะจับตานะคะนัดตรวจวันนี้นะสรุปนะไม่ใช่วันที่20 21อะไรแล้ว

นะคะเพราะว่าต้นสังกัดเขาเลื่อนแล้วก็เข้าใจว่าทางฝ่ายหญิงฟาดิดาก็โอเคแล้วนะคะที่จะตรวจ DNA กันวันนี้16นาฬิกาแหมโอ้โหลุ้นจริงๆนะคะสำหรับในวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับกรณีเอาสักหน่อยหนึ่งเนาะเรื่องคุณทรายอ่ะเพราะว่าทรายสก็อตเขาเปิดใจกรณีที่คุณหนุ่มกัญชัยเข้ามาเป็นตัวกลางประสานความเข้าใจในคดีนะคะว่าเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยคุณหนุ่มพาทรายสก็อตไปร่วมรับประทานอาหารเพื่อพูดคุยปรับความเข้าใจกับญาติก็คือคุณเต้นะพี่ลมพักดีเบื้องต้นก็หารือถึงแนวทางการประชุมการดำเนินคดีต่างๆรวมถึงการดูแลอนาคตนอกจากนี้ทรายสก็อตก็เปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสิงห์โดยผู้บริหารคนดังกล่าวนั้นแจ้งว่ามีการคุยกับคุณเต้แล้วขอให้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่ทราบแต่ขอร้องไม่ให้โพสต์เรื่องราวลงโซเชียลได้ไหมซึ่งก็ตอบกลับไปว่าหากมีการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องราวคงไม่บานปลายมาถึงขนาดนี้เพราะที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของตนเหมือนกันทีนี้ล่าสุดที่คุณหนุ่มเขาเล่าในรายการเนี่ยก็เล่าในฐานะคนกลางเนาะว่ากรณีคุณเต้ตอนแรกเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะแล้วตัวคุณหนุ่มกัญชัยก็ไปทานอาหารแล้วบังเอิญเจอคุณหนุ่มกับคุณเต้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่คุณหนุ่มกัญชัยรู้จักคุณต๊อดน้องชายกับเต้ไม่รู้จักไม่เคยเจอกันทีนี้แกก็มาทักว่าผมเต้เองครับเสร็จแล้วก็คุยกันมาคุยกันไปคุยกันมาก็พูดถึงเรื่องคุณทรายสก็อตก็เลยถามว่าแล้วยังไงคิดว่าจะคุยกันไหมตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันน่าจะคุยกันนะคุณเต้บอกว่าเขาตกใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนก็งงว่าทำไมทรายสก็อตยังไม่ติดต่อตั้งแต่ตอนแรกซึ่งก็ถามทรายบอกว่าเขากับเต้ก็ไม่เจอกันแล้วไม่รู้จะติดต่อยังไงด้วยตอนนั้นสุดท้ายก็เลยถามทรายว่าจะเอายังไงทางเต้ก็มีความจำนงว่าอยากจะเจอนะก็จะไปรวบรวมสายอื่นๆในตระกูลที่จะมีการคุยกับทางทรายว่ามุมมองเป็นแบบไหนเขาอยากให้ทรายเนี่ยพูดกับปากเองก็ต้องบอกว่าขออภัยด้วยที่วันนั้นต้องไปนั่งอยู่ด้วยก็ลำบากใจเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องครอบครัวของตัวเองอ่ะหมายถึงคุณหนุ่มกัญชัยเนาะมันเป็นเรื่องในครอบครัวของเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งคุณทรายคุณเต้บอกว่าให้นั่งอยู่เถอะจะได้ฟังไปด้วยเอาคุยกันแบบพี่น้องนะคะทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นคือคุณหนุ่มบอกว่าเข้าใจว่าทั้งสองมุมเลยสองมุมเนี่ยมีติ่งอยู่นิดเดียวคือคุณเต้ที่พูดกันเนี่ยนะคะก็คือว่าตระกูลเนี่ยพี่ลมพักดีเขามีสามสายเนาะสายหนึ่งสองสามคุณเต้อยู่สายหนึ่งคุณทรายเนี่ยอยู่สายสามพอถึงเวลาสายคุณทรายมีปัญหาปุ๊บคุณทรายไปสายตามนี้เนาะคุณทรายบอกสายที่หนึ่งคือคุณสันติคุณสันติก็คือเป็นพ่อของคุณเต้อะคุณต๊อดเท่าที่ฟังมาเนี่ยแกไม่กล้าข้ามสายไปคุยกับสายที่สามเพราะแยกกันไปคนละสายแล้วคุณสันติเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงนี่คือเหตุอีกสายหนึ่งนะแต่มุมคุณทรายเขาบอกว่าคำว่าพี่ลมพักดีมันคือสายเลือดเดียวกันทั้งหมดเขามองว่าเขาไม่ได้แบ่งสายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็เลยยังมีประเด็นค้างคาใจกันอยู่ก็เลยเชื่อว่าอย่างนั้นก็เท่าที่ฟังเนาะคุณหนุ่มใช้คำว่าที่นั่งสรรแนขอโทษด้วยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมเลยนะคะคุณเต้บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาแล้วก็คุยกับทุกสายเองแล้วก็สายที่สองก็จะมาคุยกับคุณทรายให้คุณทรายพูดทั้งหมดเพราะบางคนอาจจะได้ยินจากฝั่งคุณแม่คุณทรายเพียงฝั่งเดียวจะได้ฟังทั้งสองฝั่งว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้คืนความเป็นธรรมให้กับคุณทรายได้แล้วก็เชื่อว่าคุณเต้กำลังจะเริ่มดำเนินการนะคะก็คุณหนุ่มก็บอกว่าก็น่าจะประมาณนั้นนะคะซึ่งก็จริงๆคุณหนุ่มก็พูดหลายรอบว่าจริงๆไม่ได้ต้องการจะไปสารแนสอใส่เกลือกอะไรเลยนะไม่อยากเลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายขอบคุณอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ด้วยที่ขณะนี้ดูแลคุณทรายเต็มที่ตอนแรกก็คิดว่าแกมีเวลามาขึ้นศาลกับคุณทรายเหรอสุดท้ายแกมาจริงๆแล้วก็มาตลอดด้วยคุณหนุ่มบอกว่าน่ารักมากอันนี้หมายถึงว่าอาจารย์ปานเทพนะคะก็
ไม่รู้ว่าจะลงเอยกันแบบไหนอย่างไรนะสำหรับเรื่องของกรณี

ณทรายสก็อตนะคะข่าวว่าล่าสุดนี่คือ3นัดแล้วนะคะทั้งคุณแม่ของคุณทรายกับคุณทรายนะแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ให้เผชิญหน้ากันก็ให้ทนายมาคุยกันสุดท้ายก็ยังคุยกันไม่ได้อีกไม่รู้เรื่องอีกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวที่เป็นข่าวอยู่เนาะก็ยังไม่ลงตัวนะยังไม่ได้คุยกันนะสำหรับเรื่องนี้ค่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของกีฬาเหมือนเดิมนะคะล่าสุดเลยฟุตบอลโลกคู่ไหนรอบแบ่งกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L นะคะที่เท็กซัสอังกฤษนะลงสนามพบกับโคเอเชียค่ะเมื่อสักครู่เนาะเดี๋ยวนะเป็นยังไง3-2 นะคะเดี๋ยวจากนั้นอ๋อไม่ใช่3-2 4-2 นะคะอังกฤษเอาชนะโคเอเชียไป4-2คว้าไป3แต้มค่ะนัดต่อไปประเทศอังกฤษจะเจอกับกาน่านะคะกาน่าก็ตัวแทนจากแอฟริกาเนาะแล้วก็ส่วนโคเอเชียก็ไปเจอกับปานามาที่สนาม BMO Field ประเทศแคนาดาแต่ว่าอังกฤษนั้นยังคงอยู่ที่อเมริกานะคะเนี่ยค่ะเขาแยกสนามกันเนาะมี3ประเทศนี่แหละไม่สหรัฐอเมริกาก็แคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะอันนี้ล่าสุดเลยนะคะนี่สำหรับเมื่อสักครู่นะคะลุ้นเหนื่อยเนาะลุ้นกันเหนื่อยมากนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนของอังกฤษนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะไปได้เนาะ4-2นะคะส่วนไหนอีกโรนัลโดสักหน่อยนึงโรนัลโดนี่คือลงประเดิมในเกมที่โปรตุเกสพบกับนี่เลยค่ะคองโกรอบแบ่งกลุ่มอันนี้กลุ่ม K นะคะอันนี้เหมือนกันนะคะสุดท้ายก็ไม่สามารถทำประตูได้เนาะโรนัลโดนะคะ1-1แต่คนอื่นทำคราวนี้หลังจากการแข่งขันจบนะคะก็มีคนออกมาวิจารณ์ค่ะใครคะตำนานกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสอองลีวิจารณ์เลยว่าโรนัลโดเนี่ยยกตัวอย่างสถานการณ์เฉพาะในครึ่งหลังของเกมที่เขาบอกว่าจริงๆนะคะช่วงนั้นเนี่ยน่าจะยิงเองได้แทนที่จะปล่อยให้บอลเนี่ยไปอยู่ในเท้าของคนอื่นสิ่งสำคัญที่สุดคือทีมต้องทำประตูไม่ใช่คุณเพราะว่าโรนัลโดอยากทำประตูมากเกินไปอ๋อองลีวิจารณ์แบบนี้เนาะเขาจึงขวางทางส่งบอลที่ควรจะส่งไปให้กับอีกคนหนึ่งก็คือบรูโน่เฟร์นันเดสถ้าเข้าถึงกองหลังออกไปแล้ววิ่งเข้าไปเขตโทษบรูโน่ก็คงทำประตูได้ง่ายกว่านี้ง่ายๆเลยนะคะอ๋อก็ไม่ได้สามารถทำประตูได้นะคะอ่ะก็วิจารณ์กันได้เนาะใช่ไหมเพราะว่าก็อยู่ทีมเดียวกันนะเนาะเทียรี่องลีกับโรนัลโดนะคะก็เป็นวีคนี้ก็เดี๋ยวก็จะเข้าสู่รอบต่อไปนะคะก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเนาะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะส่วนกลับมาบ้านเรานะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงแพ้ยูเครนไป2-3เซตนะคะสำหรับในส่วนของทางยูเครนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนก็บอกว่าก็อย่างที่บอกอ่ะมันยากอยู่เนาะใช่ไหมคะเป็นความพ่ายแพ้เกมที่5ติดต่อกันในเนชั่นลีกนะคะสำหรับปีนี้โค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรก็บอกว่าเสียดายในเกมการเล่นที่ไม่สามารถจะเก็บชัยชนะได้ในส่วนที่เป็นข้อดีนะวันนี้จากสถิติที่ออกมาก็คงต้องรักษาไว้นะบางคนเสิร์ฟดีมากบางคนในเรื่องของการบล็อกแล้วก็ในการลุกกลับนะคู่ต่อสู้ก็ทำได้ดีนะคะแต่ก็เสียดายที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะคะคือถ้าเราได้เซตแรกรูปแบบของเกมอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าพอมาเซตที่2ที่3เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องของการเบรกพอยต์

การเสิร์ฟการบล็อกและการลุกกลับของฝ่ายตรงข้ามก็เลย เสียไปนะเซตที่5ในหลุดไปเยอะเลยค่ะในเรื่องของการทำคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการปรับปรุงโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมานั่งคุยกันนะคะในวันนี้แหละเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ย

ในเรื่องนี้นะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะวันนี้เนี่ยเห็นโค้ชออสบอกว่ายืนยันว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะคะจะใช้ใครบ้างเดี๋ยวให้รอฟังว่าจะยืนยันผู้เล่น14คนเป็นใครที่บวกเข้ามาเพิ่มอีก4นะคะในส่วนของการเล่นกับเบลเรียการศึกษาข้อมูลว่าเล่นแบบไหนจะเอาชนะอย่างไรข้อเด่นของทีมไทยจะต้องใช้อย่างไรจะใช้ใครจุดอ่อนยังทำไม่สำเร็จต้องพยายามแก้กันตรงนี้โค้ชออสยืนยันว่าทุกคนมุ่งมั่นอยากจะชนะแต่ว่าก็ต้องควบคุมก่อนว่าเล่นแบบอยากชนะกับเล่นแบบไม่อยากแพ้มันไม่เหมือนกันนะในบางจังหวะเล่นแบบไม่อยากแพ้มันเกิดความเครียดสตาฟโค้ชและนักกีฬาก็ต้องช่วยเหลือกันและกันค่ะอ่ะส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจอกับประเทศบัลแกเรียดูหน้าโค้ชโอ้โหโค้ชออสเนาะเครียดอ่ะเนาะจริงๆเลยนะคะก็น่าเห็นใจนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อเมื่อวานนี้ที่เราแพ้ไป2ต่อ3เซตนะคือมันเฉียดฉิวมากนะแต่ละเซตดูสิ23 25 25 19 26 28นี้25 12แล้วก็10กับ15นะคะในเซตที่5เซตสุดท้ายค่ะอ่ะก็สู้ๆกันต่อเนาะสำหรับในวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของทีมวอลเลย์บอลหญิงนะคะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา

มาดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีไปรัสเซียเนาะตอนนี้ใช่ไหมคะไปรัสเซียอยู่ตอนนี้นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะก็ได้ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพบกับผู้บริหารภาคเอกชนไทยในรัสเซียนะคะมีอยู่2บริษัทนั่นคือCPF รัสเซียที่ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตรอาหารสัตว์และการผลิตอาหารแล้วก็บริษัทวอลริกสปอร์ตจำกัดบริษัทนี้ดำเนินธุรกิจด้านกีฬาแล้วก็เสื้อผ้าเนาะวอลริกนะเสื้อผ้ากีฬาก็ไปเหมือนกับแลกเปลี่ยนมุมมองและฟังข้อเสนอแนะความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียนะคะนายกก็ขอบคุณภาคเอกชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเซียมาต่อเนื่องแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการหาโอกาสใหม่ทางการค้าการลงทุนและการขยายตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพรัสเซียเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยนะคะถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพแล้วก็เต็มไปด้วยโอกาสชาวรัสเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนถึงความเชื่อมโยงอันใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศแล้วก็เป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนะคะก็ยืนยันว่าพร้อมจะขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียรวมทั้งจะผลักดันความร่วมมือกับทางสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับภาคเอกชนไทยนะคะก็เดี๋ยวจะเชิญผู้ประกอบการไทยในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกในการแสวงหาโอกาสใหม่สร้างพันธมิตรใหม่แล้วก็ขยายบทบาทของไทยในตลาดด้วยนะคะที่สำคัญคือพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนนะเพื่อให้การสนับสนุนให้เป็นไปอย่างตรงจุดแล้วก็ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะก็คงได้ใช้โอกาสจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เนาะคือตอนนี้เขาบอกว่าทุกประเทศนะคะมีอุปสรรคในการทำธุรกรรมธุรกิจกันอยู่นะคะคือถ้าพิจารณาทางโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นกับเอกชนไทยเนี่ยถือว่ามีคือมันใหญ่มากอะเนาะใหญ่มากจริงๆเพราะนอกจากจะเป็นตลาดที่มีประชากร150ล้านเนาะรัสเซียเนี่ยอันนี้แหละน่าจะเป็นประตูสู่ประเทศแถบยูเรเซียก็เลยบอกว่าเนี่ยอันนี้เอกชนนะก็เลยฝากรัฐบาลว่าขอให้เดินหน้าเรื่องการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะหน่อยให้มากกว่าเดิมประมาณนี้เนาะอันนี้นายกก็ยังคงอยู่ที่ประเทศรัสเซียโอ้ยนี่เลยเห็นภาพเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องของ CP นะคะก็นึกถึงเลยค่ะคนนี้

เออนี่คนบ้านเราเลยนครศรีธรรมราชแล้วเป็นแฟนลูกทุ่งหมานครนะฟังรายการจากรัสเซียมาตลอดนะคะสำหรับคนนี้นะคะฟังรายการจากรัสเซียตลอดนี่เลยยืนคู่กับนายกเลยเป็นผู้บริหารของ CP นะคะเดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยนะคะฟังลูกทุ่งหมานครตลอดแล้วก็มีการทักทายกันอยู่นะคะดูสิทำไมนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวค่อยนึกก่อนนะคะตอนนี้อยู่คนเดียวก็เลยเยอะแยะไปหมดในสมองนะคะโอ้ยืนรอเลยวันนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ยืนภาพคู่กับรัสเซียใครที่เห็นข่าวนั่นแหละนะคะมียืนประกบกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะคะนี่นะคะคนนี้เลยนี่เป็นถือว่าเป็นผู้บริหาร CP ที่อยู่ประจำรัสเซียนะคะเป็นคนบ้านเรานี่แหละนครด้วยนะคะก็ไปโด่งดังอยู่ที่นั่นทำงานเก่งเนาะก็พูดถึงครม.สักนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าถึงแม้นายกจะอยู่รัสเซียก็สามารถทำงานได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่าภายหลังจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะนายกก็เป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะก็ถูกโจมตีหลายประเด็นทางการเมืองอยู่ขณะนี้รวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการ TSAI Passport โครงการเรื่องปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลนะแล้วก็นอมินีต่างชาติในพื้นที่ภูเก็ตด้วยนะคะเขาบอกว่ารัฐมนตรีกับประธานคณะกรรมการสภาในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีทั้งหมด14คณะแล้วก็มีส.ส.ของพรรคยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือว่าแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากๆแม้ว่ารัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศแล้วกว่า2เดือนนะคะก็เลยส่งผลให้ดูแล้วเหมือนกับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กระทบต่อความน่าเชื่อถือนะคะแหล่งข่าวระบุว่าหัวหน้าพรรคได้กำชับให้บรรดารัฐมนตรีกับประธานกรรมาธิการและส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยให้เร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายแล้วก็สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเลยโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมนี่แหล่งข่าวบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะสะท้อนต่อความต้องการของคุณอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยนั้นต้องเจอกับแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนาะก็หลายเรื่องอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้า1ปียังไม่เข้าเป้านะตัดแน่ค่ะนี่ข่าวว่าคุณอนุทินพึ่มแล้วนะคะก็น่าจะเฝ้าติดตามเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะสำหรับเรื่องของการเมืองในพรรคภูมิใจไทยเองนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามค่ะส่วนเรื่องของ อีกท่านหนึ่งเนาะตอนนี้ที่ต้องติดตามเหมือนกันนะคะเรื่องของกรณีคุณแสวงเนาะคุณแสวงบุญมีนะคะเลขาธิการกกต.นี่แหละนะคะเพราะว่าท่านพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีหัวการเลือกสว.เนาะที่ฝ่ายค้านเนี่ยก็เรียกร้องว่าทำไมไม่เปิดเผยข้อมูลน่ะหลังจากเปิดการเก็บโพยในวันเลือกระดับประเทศอ่ะการพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.แล้วสิ่งที่อยู่ในสำนวนจะไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าผลการพิจารณาจะแล้วเสร็จนะคะคุณแสวงเลขากกต.บอกว่าเนี่ยตอบได้แค่นี้จริงๆตอบได้เพียงเท่านี้เพราะว่าคือนักข่าวก็พยายามถามว่าเอาแล้วคลิปที่ฝ่ายค้านเอามาเปิดเผยเนี่ยมันคลิปมาจากกกต.หรือเปล่าคุณแสวงบอกว่าขณะนี้ระวังการตรวจสอบแต่มีเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหากข้อมูลเป็นของหน่วยงานใดก็ต้องรับผิดชอบแล้วข้อมูลนี้อยู่ในส่วนของการครอบครองสำนักงานหรือเปล่าแล้วก็มีการนำไปเปิดเผยได้ยังไงคุณแสวงบอกว่ากกต.ก็ต้องมีการพิจารณาเพราะว่าอาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบซึ่งในพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้มาประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่กกต.ก็ต้อง

ให้ได้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมเพราะว่าไอ้โพยที่เก็บมาเนี่ยตอนนี้รักษาอยู่ที่ไหนยังไงนะคะคุณแหวงบอกก็ตอบคือถามลอยๆไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องของจำนวนเนาะอยู่ในการพิจารณาทุกเหตุการณ์ในการเลือกสว.ครั้งนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงต่างๆอยู่ในสำนวนหมดแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าจะลงมติอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ก็ยังตอบไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมการการเลือกตั้งเป็นเรื่องกกต.ขณะแนวทางการพิจารณาว่าจะมีการพิจารณาเป็นรายกลุ่มจังหวัดหรือพิจารณารวมแล้วส่งสารในครั้งเดียวนั้นย้ำว่าเป็นเรื่องภายในเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาของกกต.ค่ะสรุปแล้วก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องกลับไปว่าไอ้ข้อมูลหลุดอ่ะไอ้การเก็บโพยวันเลือกสว.เนี่ยหน่วยไหนทำหลุดต้องรับผิดชอบนะคะนี่สว.ก็เลือกมาตั้งนานแล้วเนาะการตรวจสอบการเลือกตั้งหัวสว.ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปแหละเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปฟังเพลงสดกันหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ขอบคุณยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะลืมเลยนะคะสำหรับในส่วนของสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราในช่วงของเมาส์ข่าวเล่าบันเทิงนะคะขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็หลายท่านเตรียมตัวออกจากบ้านแล้วเนาะหรือบางท่านก็อยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในเช้าวันพฤหัสนี้นะคะฟ้าฝนก็คึ้มๆเนาะหลายจังหวัดเนี่ยมีแจ้งเข้ามาที่พัทลุงนะคะภูเก็ตอากาศร้อนค่ะพี่อุมาบอกนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกน้ำมันตลาดโลกลงแต่ว่าในไทยลงที50ตังค์เวลาขึ้น

6 บาท 10 บาทอ๋อโอ้ยก็เป็นไปตามนั้นแหละนะคะใจเย็นๆน้ำมันลดแล้วลด100 ครั้งยังไม่เท่าขึ้นยังไม่เท่าขึ้นตอนนั้นทีเดียว6 บาท 10 บาทนะคะโอ้นี่ค่ะก็บ่นระบายได้นะคะระบายบ่นกันได้นะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะกำลังเจอปัญหาอยู่เนาะประสบปัญหาเรื่องของนี่แหละค่ะภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมขายของไม่ได้เงินเดือนไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ให้กำลังใจกันทุกท่านนะคะทุกสาขาอาชีพมีความสำคัญขอให้ขยันอดทนนะคะแล้วก็จะทำให้เราผ่านไปได้ด้วยกันนะคะอ่ะมาดูปิดท้ายกันด้วยเรื่องของกรณีเกี่ยวกับเรื่องนี่เลยนะคะนาทีชีวิตของผู้โดยสารเครื่องบินตกที่สหรัฐนะคะเมื่อวานสำนักข่าว AP รายงานว่าเครื่องบินเจ็ตนะคะตกลงบนทางด่วนค่ะในสหรัฐก็ประชาชนในพื้นที่ก็รีบออกจากรถมาทุบกระจกและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นก็บอกว่ามีคนบนเครื่องบิน6 รายด้วยกันนะคะแล้วไม่ได้มีรายงานชัดเจนว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยมีแน่ๆว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นคนที่อยู่บนเครื่องอยู่ภาคพื้นดินเพราะมันตกลงบนถนนบนทางด่วนอะเครื่องบินรุ่นนี้นะคะเครื่องบินลำนี้เดินทางออกจากสนามบินในประเทศนะคะก็คืออ๋อเป็นเม็กซิโกเนาะแล้วก็ก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่เห็นภาพข่าวแล้วก็รู้สึกตลกเนาะคือประชาชนชาวบ้านนี่แหละไปช่วยกันทุบนะกระจกช่วยชีวิตผู้โดยสารในเครื่องบินที่ตกบนทางด่วนโอ้โหระทึกมากเนาะเนี่ยมันก็มีนะในปัจจุบันนี้นะคะเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของความคืบหน้าของกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความที่ระบุว่าเป็นพระเอาเป็นสามเณรเนาะที่วัดตำบลท่าพุทธาอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนมีบาดแผลชะกันทั่วแผ่นหลังเลยเหตุเกิดเมื่อวันที่15 เดือนนี้ค่ะซึ่งเวลาต่อมาทางวัดก็ออกปฏิเสธแล้วว่านั่นเป็นเพียงเหตุสามเณรทะเลาะกันชกต่อยกันเองล่าสุดเมื่อวานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะลงพื้นที่ค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปคุยกับสามเณรผู้บาดเจ็บเนาะอายุ14นะคะสามเณรรูปนี้ก็มีอาการตกใจแล้วก็มีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายอย่างเด่นชัดแหละสามเณรยอมรับว่าบาดแผลทั้งหมดไม่ได้เกิดจากการชกต่อยกับเพื่อนตามที่วัดกล่าวอ้างแต่เกิดจากการถูกพระภายในวัดลงโทษเกินกว่าเหตุด้วยการเตะเข้าที่ปลายคางแล้วเอาบุหรี่มาจี้แล้วก็เอาไม้กวาดมาตีจนหลังลายเลยแล้วก็ถามว่าเรื่องอะไรเนื่องจากสามเณรกระทำความผิดด้วยการพาผู้หญิงเข้ามานั่งเล่นในกุฏิยามวิกาลหลังเกิดเหตุเรื่องถูกพระยังถูกพระสงฆ์ข่มขู่บังคับให้พูดโกหกเพื่อตัดตอนให้เรื่องมันจบลงภายหลังทราบความจริงเจ้าหน้าที่ก็นำตัวสามเณรเข้าพบกับเจ้าคณะอำเภอคลองถุงนะคะเพื่อรายงานข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตดำเนินการตามขั้นตอน เรื่องของการคุ้มครองเด็กและพยานก่อนจะพาสามเณรไปพบผู้ปกครองเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำการรับคำร้องทุกข์พร้อมส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อเอาผลของแพทย์นี่นะคะมาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีแล้วก็เร่งติดตามตัวพระผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะโอ้โหก็เรียกว่าตีกันจนหลังลายเลยทีเดียวนะคะสามเณรก็เนาะนี่แหละค่ะอายุ14แต่ว่าเนาะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะอ่ะคุณย่าของสามเณรก็บอกว่าเนี่ยอู้อุตส่าห์พาหลานมาบวชเรียนยอมรับว่าหลานน่ะดื้อแหละแล้วก็ทำผิดจริงแต่ว่าการลงโทษด้วยวิธีแบบนี้ถือว่าป่าเถื่อนเนาะทารุณกรรมกันเกินไปเกินเหตุไปไหมรับไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นหลังเกิดเรื่องครอบครัวก็ถูกข่มขู่ว่าจะเอาเรื่องหลานซ้ำอีกก็เลยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่ายังไงก็ดำเนินคดีกับพระรูปนี้ให้ถึงที่สุดค่ะอ่ะก็เป็นเรื่องพระเรื่องสามเณรก็มีอย่างเงี้ยทุกวันนะคะกับข่าวสังคมบ้านเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้5 กลับมาเจอกันกับเรา2 คนนะพรุ่งนี้น้องดงน่าจะหายเนาะวันนี้ป่วย1 วันนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ